สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมคุณครูต้นบุญให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายครูผู้นำศิลธรรมและเพิ่มพูนศักยภาพในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืนค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมคุณครูต้นบุญให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน32ท่านจาก10โรงเรียนณศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชัยวัฒน์ชยวัฒโธจากสำนักกัลยาณมิตรสากลเทศนาธรรมในหัวข้อทานศีลภาวนาและนำคณะครูปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาส่วนภาคบ่ายได้รับชมประมวลภาพกิจกรรมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกก่อนที่ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกจะได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศิลธรรมโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรม World Peace Valley จังหวัดนครราชสีมาจากนั้นพระอาจารย์ได้นำทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและนำนั่งสมาธิส่วนในช่วงท้ายของการสัมมนาคุณครูทุกท่านได้ร่วมกันถวายทายธรรมและยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมพร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมจับรางวัลมอบของขวัญและรับของที่ระลึกจากพระอาจารย์สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและคณะครูได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อเพิ่มพูนกำลังใจในการทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการปลูกฝังความดีสากลและระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนค่ะเช่นเดียวกับที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยพร้อมทั้งจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนปูพรมพื้นห้องพุทธวิหารท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและความปลื้มปิติของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่มาร่วมสั่งสมมหาทานบารมีกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งมีทั้งยอดกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผู้มีใจรักในธรรมะ

มาร่วมการปลูกต้นกล้าแห่งความดีงามด้วยความเบิกบานใจสะท้อนถึงความสามัคคีและการร่วมสืบสานความสงบร่มเย็นสู่ผืนแผ่นดินจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ซึ่งภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรมของสาธุชนและชาวต่างชาติที่นั่งสงบนิ่งน้อมใจสู่ศูนย์กลางกายอย่างสำรวมและเปี่ยมด้วยศรัทธานั้นสร้างความประทับใจและความเลื่อมใสอย่างยิ่งต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนปูพรมพื้นห้องพุทธวิหารโดยมีกัลยาณมิตรทวัตโกปอเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนพิธีกล่าวคำถวายต้นไม้บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียเป็นประธานนำกล่าวคำถวายท่ามกลางเสียงอนุโมทนาสาธุการที่ดังประสานด้วยความปิติยินดีส่วนในช่วงท้ายคณะสงฆ์ได้เมตตาให้พรแก่สาธุชนทุกท่านและร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์แห่งความดีงามเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ก่อนเสร็จสิ้นพิธีกรรมในเวลา 21:30 นับเป็นภาพความงดงามของการขยายสันติภาพภายในสู่ใจของผู้คนทุกเชื้อชาติในต่างแดนอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109 ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26 กันยายน พ.ศ. 2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142 ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20 กันยายนถึงวันที่8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เราเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญบารมีปรับปรุงความคิดคำพูดและการกระทำให้บริสุทธิ์ความคิดที่ดีได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามขึ้นมากมายในโลกเราจะเห็นว่าสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็เริ่มมาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆคือความคิดในใจของเราก่อนเมื่อคิดบ่อยๆภาพแห่งความคิดนั้นก็ชัดเจนขึ้นจนกระทั่งก่อให้เกิดเป็นคำพูดและการกระทำตามมาอย่างเช่นมนุษย์ในสมัยก่อนใฝ่ฝันว่าอยากจะบินได้เหมือนนกก็ครุ่นคิดหาวิธีการต่างๆนานาคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าสักวันหนึ่งจะต้องเดินทางไปในอากาศให้ได้และในที่สุดก็ได้ประดิษฐ์เครื่องล่อนลูกบอลลูนเรือเหาะ

พราะบุญเป็นศูนย์รวมแห่งความสำเร็จทุกอย่างบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่าถ้าบุคคลพึงทำบุญพึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าการสั่งสมบุญทำให้เกิดสุขบุญเป็นเครื่องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อบุญเกิดขึ้นในใจจะทำให้ใจใสสะอาดบริสุทธิ์คุณภาพของใจก็จะดีขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นใสสว่างขึ้นบุญมีลักษณะเป็นกระแสแห่งความบริสุทธิ์

ใครจะพูดเก่งจะทำอะไรเก่งแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีบุญแล้วก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าหากมีบุญแล้วทุกอย่างก็สำเร็จหมดเลยชีวิตในปัจจุบันท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจไม่เพียงแต่เราจะมือถึงใจถึงตาถึงทุนถึงหรือทีมถึงแค่นี้ก็ยังไม่พอจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุญถึงด้วยถ้ามีบุญแล้วทุกอย่างก็จะสำเร็จหมดดังนั้นบุญจึงเป็นหลักเป็นประธานในทุกๆสิ่งว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จอยู่เสมอเราก็จำเป็นจะต้องหมั่นทำบุญบ่อยๆเหมือนน้ำฝนที่หยดลงมาทีละหยดยังสามารถเติมตุ่มให้เต็มได้บุญที่เราได้สั่งสมบ่อยๆสักวันหนึ่งก็จะเต็มเปี่ยมได้ดังนั้นบุญเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทุกชีวิตพระพุทธองค์จึงได้ทรงสอนให้เราหมั่นทำบุญบ่อยๆอย่าเบื่อหน่ายในการสั่งสมบุญบารมีและให้ทำความพอใจในการทำบุญก่อนทำก็ดีใจปีติใจในขณะทำก็ให้เลื่อมใสใจเป็นบุญเป็นกุศลล้วนๆทำความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเมื่อทำบุญแล้วก็ให้ปลื้มใจระลึกนึกถึงคราใดก็มีแต่ความสุขความเบิกบานเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นสั่งสมบุญทุกวันอย่างต่อเนื่องเพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้เช่นเรื่องของพราหมณ์คนหนึ่งผู้มีความเกื้อกูลต่อพระภิกษุสงฆ์มีอยู่วันหนึ่งพราหมณ์ได้มายืนอยู่หน้าบ้านตั้งแต่เช้าตรู่มองเห็นพระภิกษุท่านออกบิณฑบาตในยามเช้าเดินผ่านหนทางที่เป็นสนามหญ้าชายจีวรของพระท่านเปียกน้ำค้างที่อยู่ตามยอดหญ้าพราหมณ์คนนี้ก็คิดว่าจีวรของพระท่านถูกน้ำค้างแล้วสกปรกเราก็จะต้องเอาจอบไปดายหญ้าที่รกๆทำทางให้พระท่านเดินได้สะดวกวันรุ่งขึ้นพราหมณ์จึงถือจอบไปถางหญ้าที่หนทางนั้นให้เป็นลานกว้างเดินได้สะดวกเมื่อภิกษุทั้งหลายเดินผ่านมาที่บริเวณนั้นเห็นว่าเป็นลานกว้างดีท่านจึงจัดห่มจีวรพราหมณ์เห็นชายจีวรของพระรูปหนึ่งลาดลงไปกับพื้นดินมีรอยเปื้อนฝุ่นจึงคิดว่าเราจะหาทรายมาเกลี่ยพื้นจะได้ไม่มีฝุ่นอีกและได้นำทรายมาเกลี่ยลงตรงนั้นต่อมาพราหมณ์ก็สังเกตเห็นว่าก่อนที่พระท่านจะฉันภัตตาหารได้ถูกแสงแดดส่องร้อนจนเหงื่อไหลออกมาจึงคิดว่าเราจะสร้างมณฑปเพื่อกันแดดให้พระท่านแล้วก็ได้สร้างมณฑปอย่างปราณีตสวยงามพอรุ่งขึ้นอีกวันฝนตกแต่เช้าพราหมณ์เห็นจีวรของภิกษุเปียกน้ำ

ายที่มาฟังธรรมก็ได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งดังนั้นพวกเราก็ไม่ควรประมาทในการทำบุญแม้เพียงเล็กน้อยให้มันสั่งสมบุญบ่อยๆนะจ๊ะทุกครั้งที่เราได้ทำความดีไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาจะเกิดกระแสทานแห่งบุญขึ้นในกลางกายชำระใจของเราให้บริสุทธิ์เมื่อกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วใจจะได้หยุดนิ่งเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในบริสุทธิ์เป็นชั้นๆเข้าไปเบื้องต้นจะเข้าถึงดวงธรรมที่มีลักษณะกลมเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะเข้าถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะจะเข้าไปพบกายภายในแต่งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมและกายธรรมไปตามลำดับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครอยากจะได้มหากุศลอยากจะเป็นผู้ที่มีบุญมากๆใจตั้งติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตลอดเวลาบุญก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเรารักบุญจริงๆก็ไม่ควรมีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขในการปฏิบัติธรรมถ้ามีบุญน้อยความสุขความสำเร็จก็มีน้อยถ้ามีบุญปานกลางความสุขและความสำเร็จก็มีปานกลางถ้ามีบุญมากความสุขความสำเร็จก็มีมากบุญนี้เป็นเรื่องที่เราประมาทไม่ได้นะจ๊ะมีอยู่จริงๆเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่ว่าเราสัมผัสได้ด้วยใจและสามารถ

บุญจะเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งสามรูปสมบัติเป็นอย่างไรรูปสมบัติก็คือเราจะได้รูปร่างที่งดงามแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มีอายุไขยืนยาวเป็นร่างกายที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีจริงๆจะประกอบกิจกรรมอะไรก็เหมาะสมงดงามเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของมหาชนทรัพย์สมบัติก็คือเราจะได้เป็นเจ้าของโภคทรัพย์ทั้งหลายจะเข้าถึงฐานะแห่งความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีและบรมเศรษฐีมีทรัพย์แล้วไม่หวงแหนไม่ตระหนี่แต่ใช้ทรัพย์เป็นมีทรัพย์ไว้เพื่อสร้างบารมีเพื่อเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติคุณสมบัติก็คือความรู้ความสามารถความเฉลียวฉลาดปฏิภาณไหวพริบใช้ได้คล่องแคล่วเชี่ยวชาญทีเดียวคือทั้งหล่อทั้งสวยทั้งรวยและก็ทั้งฉลาดด้วยสมบัติทั้งสามเกิดขึ้นได้ด้วยบุญที่อยู่ในกลางกายบุญจะปรุงแต่งให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาตัวเราดึงดูดความงามดึงดูดทรัพย์ดึงดูดความเฉลียวฉลาดพวกพ้องบริวารสิ่งต่างๆที่ดีๆก็จะดึงดูดมาพร้อมกันหมดเลยเป็นสิ่งที่อยู่ฉากหลังความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงมนุษย์สมบัติก็คือเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วสมบัติอะไรที่เยี่ยมที่สุดในโลกมนุษย์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์เราก็จะถึงพร้อมด้วยสมบัติของมนุษย์เมื่อเป็นชาวสวรรค์ก็ถึงพร้อมด้วยสมบัติของสวรรค์คือทิพย์สมบัติเมื่อถึงคราวหมดกิเลสก็ถึงพร้อมด้วยนิพพานสมบัติสมบัติของนิพพานมีแต่ความสุขล้วนเป็นเอกันตบรมสุขสุขล้วนไม่มีทุกข์เจือเลยสมบัติทั้งสามเหล่านี้ได้มาด้วยบุญเท่านั้นบุญเกิดจากความดีที่เราทำด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อให้ใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์จริงๆกันไปยิ่งปราศจากความโลภความโกรธความหลงเท่าไหร่บุญก็ยิ่งมากยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์จะปรารถนาอะไรก็ได้ทั้งนั้นได้จนกระทั่งไม่อยากจะได้อะไรเลยอยากจะอยู่ในกลางของกลางอย่างเดียวหยุดนิ่งในกลางของกลางเข้าไปเรื่อยๆมุ่งหาที่สุดในกลางของกลางเข้าไปเรื่อยๆเลยดังนั้นศูนย์กลางกายตรงนี้สำคัญนะจ๊ะสำคัญมากๆเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามส่วนไหนของโลกก็ตามต้องตระหนักถึงศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแห่งบุญให้มากๆในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

สชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่175จากตอนที่แล้วอาจารย์ปุกุสะได้กราบทูลว่าขอเดชะข้าพเจ้าเห็นว่าตายเสียก่อนนั่นแหละเป็นการดีเพราะเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยรอดพ้นจากเงื้อมือของพระเจ้าจุลนีได้ข้าพระองค์เห็นด้วยกล้าว่าพวกเราควรดื่มยาพิษให้ตายเสียโดยพลันพระเจ้าค่ะส่วนอาจารย์กามินทะก็กราบทูลในทํานองเดียวกันว่าขอเดชะข้าพระองค์เห็นด้วยกล้าว่าพวกเราน่ะเอาเชือกผูกคอให้ตายหรือไม่ก็กระโดดลงบ่อน้ำให้ตายซะดีกว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชก็ยังไม่ทรงโปรดจึงทรงหันไปตรัสถามทางอาจารย์เทวินทะอาจารย์เทวินทะจึงทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์เห็นว่ามีเพียงมโหสถบัณฑิตเท่านั้นน่ะที่จะช่วยพวกเราในยามคับขันครั้งนี้ได้แต่หากว่ามโหสถไม่สามารถจะช่วยเหลือพวกเราได้แล้วล่ะก็พวกเราถึงจะทำตามวิธีของท่านอาจารย์เสนกะพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคำของอาจารย์เหล่านั้นแล้วก็ทรงตระหนักดีว่ามีเพียงมโหสถเท่านั้นที่จะช่วยให้พระองค์รอดพ้นจากภัยในครั้งนี้ได้แต่เมื่อไม่อาจจะตรัสอะไรได้มากไปกว่านี้จึงได้แต่ทรงรำพึงออกมาว่าเราผู้แสวงหาอุบายปลดเปลื้องทุกข์ต้องการจะหนีไปให้พ้นจากที่นี่โดยเร็วจึงสอบถามเหล่าราชบัณฑิตด้วยหวังว่าจะเป็นที่พึ่งได้ในยามยากแต่น่าอนาจใจจริงหนอถึงเวลาคับขันเจียนตายแล้วเราก็ยังมองไม่เห็นทางรอดเลยเห็นทีคราวนี้นะเราคงต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถเป็นแน่มโหสถบัณฑิตคิดในใจว่าถ้าเราปล่อยให้ทรงคลั่งครวญอยู่เช่นนี้เห็นทีพระองค์จะต้องสิ้นพระชนเป็นแน่จึงกราบทูลว่าขอพระองค์อย่าทรงวิตกไปเลยพระพุทธเจ้าค่ะหากข้าพระองค์ไม่อาจช่วยพระองค์ให้พ้นภัยครั้งนี้ได้ปัญญาของข้าพระองค์จะมีไว้ทำไมการเป็นเสนาบดีของข้าพระองค์น่ะจะมีประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าค่ะฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคำของมโหสถบัณฑิตแล้วพระหฤทัยก็แช่มชื่นเบิกบานแม้ทุกคนในที่นั้นก็ล้วนยินดีกันทั่วหน้ามโหสถกราบบังคมทูลต่อไปว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเหตุที่ข้าพระองค์ขอออกเดินทางมาที่นี่ก่อนเนี่ยถ้ามิใช่เพื่อเตรียมหาหนทางช่วยเหลือฝ่าพระบาทให้รอดพ้นจากมหันตภัยในคราวนี้แล้วข้าพระองค์จะมาเพื่อประโยชน์อะไรกันเล่าขอพระองค์โปรดทรงสบายพระทัยเถิดอย่าเกรงกลัวเลยข้าพระองค์ได้เตรียมการทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับดังนั้นแล้วพระหฤทัยก็เต็มตื้อ

ื่นไปด้วยความปีติยินดีเท้าเธอทรงพระดำริว่าพ่อมโหสถนะช่างจงรักภักดีต่อเราเหลือเกินเธอนั้นไม่เคยทอดทิ้งเราจริงๆอาจารย์เสนกะอดที่จะสงสัยไม่ได้จึงเอ่ยถามมโหสถว่าพ่อบัณฑิตแล้วนี่ท่านจะพาพวกเราหนีไปทางไหนกันล่ะมโหสถจึงแจ้งว่าข้าพเจ้านะได้เตรียมอุโมงค์ไว้เรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนได้เตรียมตัวให้พร้อมเถอะว่าแล้วมโหสถก็ได้เตรียมพกพระขันติดตัวไปด้วยแล้วสั่งให้ทหารของตนไปทำการเปิดประตูอุโมงค์เพื่อรอรับเสด็จพระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารสิ้นคำสั่งของมโหสถทหารเหล่านั้นก็เข้าประจำที่อย่างว่องไวโดยได้โยกกลไกที่อยู่ด้านหน้าประตูอุโมงค์ทันทีที่เปิดกลไกควบคุมทั้งหมดพร้อมกันประตูอุโมงค์ที่เหมือนถูกปิดตายมานานก็เปิดออกเองอย่างรวดเร็วพร้อมกับดวงไฟที่สว่างพรึบไปทั่วทั้งอุโมงค์ภายในห้องทุกห้องที่เตรียมไว้ก็สว่างสวยงดงามดุจทิพยวิมานลำดับนั้นทหารของมโหสถก็ได้มารายงานให้ทราบว่าขณะนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วประตูอุโมงค์เปิดแล้วกลไกทุกอย่างทำงานแล้วมโหสถจึงกราบบังคมทูลพระเจ้าวิเทหราชเพื่อนำเสด็จพระองค์ลงจากพระมหาปราสาทพร้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารอีกมากมายครั้นออกจากพระราชนิเวศแล้วมโหสถก็เดินนำเข้าไปที่ทางประตูเข้าอุโมงค์นั้นทันทีฝ่ายอาจารย์เสนกะพอเริ่มออกเดินเท่านั้นก็รีบถอดผ้าโพกศีรษะออกค่อยๆปลดผ้านุ่งออกแล้วบรรจงผูกใหม่ให้มั่นคงมโหสถเหลือไปเห็นกิริยาของอาจารย์เสนกะจึงเอ่ยถามว่าท่านเสนกะท่านมัวทำอะไรอยู่น่ะอาจารย์เสนกะก็หันมาตอบว่าข้าพเจ้าก็เตรียมจะเดินลงอุโมงค์น่ะสิถึงต้องเปลื้องพระโพกหัวแล้วอยากครั้งให้มั่นคงน่ะจะได้เดินได้สะดวกอย่างไรล่ะมโหสถยิ้มน้อยๆพลางกล่าวว่าท่านเสนกะท่านน่ะอย่าได้สำคัญผิดไปว่าอุโมงค์ของข้าพเจ้าน่ะแคบเสียจนต้องย่อตัวคุกเข่าคลานเข้าไปเลยเพราะอุโมงค์นี้น่ะสูงถึง18ศอกเชียวนะประตูก็กว้างขวางภายในก็โออาหากท่านต้องการจะขี่ช้างไปก็เชิญเถอะจะขี่ม้าไปก็ตามสะดวกหรือท่านจะแต่งกายอย่างไรก็ตามใจแต่ก็ขอให้เดินนำหน้าเท้าเธอไปก็แล้วกันว่าแล้วก็ให้อาจารย์เสนกะเดินนำหน้าพระราชาไปส่วนตนก็ตามเสด็จรั้งท้ายเพื่อทูลเตือนพระองค์ให้รีบเสด็จโดยเร็วที่สุดเพราะขณะนี้น่ะเหลือเวลาอีกเพียงแค่ชั่วคืนเดียวเท่านั้นหากพระองค์มัวแต่ทรงชักช้าเสียเวลาทอดพระเนตรอุโมงค์ซึ่งประดับประดาอย่างอลังการอยู่เนี่ยเกรงว่าจะไม่ทันการภายในอุโมงค์นั้นน่ะมโหสถก็ได้ให้คนจัดเตรียมของกินของเคี้ยวไว้พร้อมเสร็จสับรอคอยให้ทุกคนหยิบเอาโภชนาหารเหล่านั้นไปตามชอบใจบ้างก็กินไปพลางบ้างก็ดื่มไปพลางทั้งเพลิดเพลินเจริญใจกับการได้เดินชมอุโมงค์ซึ่งประดับตกแต่งอย่างวิจิตรการตาตลอดทางโดยเฉพาะพระเจ้าวิเทหราชนั้น
พระองค์ทรงเพลิดเพลินพระ

ฤทัยยิ่งนักราวกับกำลังเสด็จเข้าสู่เทวสภาจนมโหสถต้องคอยทูลเตือนพระองค์อยู่เรื่อยๆว่าเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทรีบเสด็จเถิดพระเจ้าค่ะส่วนว่าเมื่อพระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปถึงที่ปากทางออกของอุโมงค์แล้วมโหสถได้เตรียมแผนการใดต่อไปเพื่อให้การเสด็จกลับสู่เมืองโดยปลอดภัยและสมพระทัยในทุกๆสิ่งที่เสด็จมาในครั้งนี้โปรดติดตามตอนต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาในดินแดนดอกซากุระบานประเทศญี่ปุ่นค่ะรู้จักโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามาเป็นเวลา2ปีแล้วค่ะจากการที่ได้ไปบ้านเพื่อนแล้วก็ได้ฟังเคสสตี้พื้นเพเดิมของลูกเนี่ยเป็นคนจังหวัดเชียงรายพ่อลูกมีอาชีพทำสวนและค้าขายมีฐานะดีมีจิตใจดีชอบไปวัดทำบุญแล้วทุกวันอุโบสถศีลก็จะไปนอนที่วัดไม่ฆ่าสัตว์ใดๆทั้งสิ้นเป็นคนขยันประหยัดอดทนรักครอบครัวเมื่อพ่ออายุได้40ปีพ่อไม่ค่อยสบายมีโรคประจำตัวหลายโรคเช่นโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคประสาทอ่อนๆทำให้พ่อต้องทานยาตลอดชีวิตและต่อมาว่าได้

ยุติโรคหัวใจล้มเหลวเมื่ออายุได้67ปีแม่ลูกเป็นคนจิตใจดีชอบไปวัดทำบุญทุกวันพระแต่ก็นับถือผีและมักจะไปหาคนทรงบ่อยๆเมื่อแม่อายุได้73ปีมีอาการปวดท้องมากหมอบอกว่าเป็นมะเร็งตับลูกจึงกลับมาเยี่ยมแม่ที่เมืองไทยแต่อยู่กับแม่ได้ไม่กี่วันก็ต้องกลับประเทศญี่ปุ่นระยะหลังแม่รู้ตัวว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแม่ได้ไปหาคนทรงหวังว่าคนทรงจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกทำให้แม่หายป่วยได้แต่คนทรงกลับบอกกับแม่ว่าจะยกเลิกขันครูแล้วนะแล้วข้างบนเขาจะมารับวิญญาณไปแล้วล่ะแปลว่าตายแน่ตั้งแต่นั้นมาแม่ก็เสียใจกับคำพูดของคนทรงมากและแม่ก็แทบจะไม่พูดจากับใครเลยแต่นอนหลับนอนหลับบางครั้งก็มีน้ำตาซึมไหลออกมาก่อนแม่จะตายแม่ได้ถามน้าว่าลูกจะไปไหนแต่ตอนนั้นลูกได้กลับญี่ปุ่นไปแล้ววันต่อมาแม่ก็เสียชีวิตแม่อายุได้73ปีไม่ใช่ล้วนตายหมดหลังจากแม่ลูกเสียชีวิตได้หนึ่งวันญาติๆก็ได้นำผ้าตรายมาทำบุญ9ผืนพอตอนเย็นพี่สาวจัดผ้าตรายมาวางบนพานเตรียมถวายพระภิกษุสงฆ์ปรากฏว่ามีเงินอยู่ในผ้าตรายเจ็ดร้อยบาทพี่สาวถามหาเจ้าของเงินก็ไม่มีพอเสร็จงานชาปนกิจแม่พี่สาวก็ได้ไปถามคนทรงที่เชิญแม่มาเข้าร่างว่าเงินเจ็ดร้อยบาทนั้นเป็นของแม่หรือเปล่าแม่ในร่างทรงบอกว่าแม่เอามาไว้เองเพื่อไว้ทำบุญซื้อผ้าขาวเข็มได้และธรรมเจ็ดคัมภีร์แล้วบอกว่าตอนนี้แม่อยู่ที่ปราสาทแก้วศิลามณีบวชเป็นแม่ชีอยู่แต่หลังจากแม่เสียชีวิตในเดือนเสร็จลูกมักจะฝันเห็นแม่นอนแช่น้ำน่าสบายใจในห้องน้ำที่บ้านประเทศญี่ปุ่นบ้างหรือบางครั้งก็ฝันเห็นแม่แช่น้ำคลองที่เมืองไทยผลัดกันสถานที่ฝันถึงแม่คล้ายๆกันทั้งสี่ครั้งครั้งหลังสุดแม่มีหน้าตาสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าดีๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลูกก็ไม่ฝันถึงแม่อีกเลยตัวลูกเองอายุได้23ปีตอนนั้นทำงานอยู่ที่โรงแรมมนเทียนได้แต่งงานครั้งแรกกับสามีซึ่งเป็นคนไทยมีอายุมากกว่าตัวลูก15ปีเคยตั้งครรภ์แล้วก็ทำแท้งไปหนึ่งครั้งเพราะว่ายังไม่พร้อมสามีก็ขี้หึงมากเช่นเวลาลูกเดินทางไปทำงานสามีจะให้ลูกขึ้นรถเมล์ด้านหน้าส่วนเขาจะขึ้นรถเมล์ด้านหลังแล้วสามีจะคอยสังเกตว่าลูกมองใครหรือเปล่าหรือมีใครมองลูกหรือเปล่าถ้ามีก็จะทะเลาะกันลูกทนความหึงหวงเขาไม่ไหวจะขอเลิกกับเขาเขาก็ไม่ยอมเลิกเขารักมากกันแหละลูกก็เลยประชดไปควงคนอื่นให้เขาเห็นเขาเสียใจมากลูกก็เลยได้เลิกกับสามีคนแรกแล้วก็เดินทางมาหาญาติที่ญี่ปุ่นมาหางานทำงานที่ญี่ปุ่นได้4ปีจึงได้แต่งงานครั้งที่2กับสามีชาวญี่ปุ่นซึ่งลูกได้มาอยู่ร่วมกันกับครอบครัวสามีได้มีแม่สามีและลูกติดจากภรรยาเก่าของสามีอีก2คนอยู่ด้วยกันค่ะบ้านที่ลูกอาศัยอยู่กับครอบครัวสามีนี้อยู่ในหมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบในเมืองชิบะเคนประเทศญี่ปุ่นเป็นบ้านสามหลังในรั้วบ้านเดียวกันมีทุ่งนาเขียวขจีอยู่รอบๆเป็นบ้านที่สงบน่าอยู่แต่ว่าความสงบที่บ้านลูกนี้ออกจากวังเวงสักหน่อยเพราะด้านหนึ่งของบ้านจะติดกับสุสานฝังศพเอาละชาวญี่ปุ่นทั่วไปมีความเชื่อว่าคนเราทุกคนต้องตายแล้วไม่สูญตายแล้ววิญญาณบรรพบุรุษจะอยู่ที่โอฮากะแปลว่าหลุมฝังศพกับที่บ้านปีละครั้งที่หมู่ญาติและลูกหลานจะไปไหว้หลุมฝังศพบรรพบุรุษโดยมีเครื่องเส้นไหว้พร้อมอาหารใส่ถ้วยเล็กๆวางไว้ที่หลุมฝังศพแล้วเขาก็จะเชิญวิญญาณบรรพบุรุษกลับมาบ้านปีละครั้ง
สุสานข้างบ้านที่ลูกอยู่จึงเป็นที่รวม

ของเหล่าผีบรรพบุรุษทั้งหลายครอบครัวสามีลูกก็มีความเชื่อเช่นนั้นเหมือนกันบ่อยครั้งที่แม่สามีมักตื่นขึ้นมาในตอนเช้าร้องกระวีดร้องเสียงดังมากๆด้วยความตกใจกลัวแล้วบอกว่าเห็นหนอนตายตามฝาบ้านเต็มไปหมดตามที่ท่านเห็นบางครั้งก็เห็นหนูหรือสัตว์ที่น่ากลัวต่างๆเต็มฝาบ้านด้วยตาจริงๆไม่ได้ฝันไปแม่สามีบอกว่าเห็นคนชะโงกหน้ามาดูขณะที่นอนอยู่แต่ยามปกติแม่สามีจะเป็นคนแข็งแรงปกติทุกอย่างลูกจึงไม่คิดว่าแม่สามีจะคิดไปเองช่วงแรกที่ลูกอยู่บ้านหลังนี้ในเวลากลางคืนที่เงียบสงัดฝูงสุนัขในบริเวณนั้นอย่าลืมบ้านเธอติดสุสานนะฝูงสุนัขต่างพากันสามัคคีมีอารมณ์เห่าหอนอย่างโหยหวนหอนอย่างนี้พอยังพร้อมใจกันหันหน้าไปทางสุสานฝังศพไม่ใช่วันเดียวทุกวันเป็นเวลายาวนานแล้วต่อมาลูกก็รู้ในภายหลังว่าบริเวณบ้านที่ลูกมาอยู่เนี่ยเดิมก็เป็นสุสานเก่าเช่นกันค่ะนี่ปลูกบ้านอยู่ในสุสานเนี่ยบางครั้งลูกอยู่กับลูกชายวัย4 ขวบทั้งบ้านมีเพียง2 คนเท่านั้นจู่ๆทีวีก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ปิดเองหลายครั้งทั้งที่ไม่มีใครเปิดปิดทีวีเลยแม้แต่ลูกชายลูกตั้งแต่พอเริ่มพูดได้ลูกก็มักจะได้เห็นลูกชายลูกนั่งเล่นและเหมือนกับพูดคุยกับเพื่อนเล่นอยู่เอ้าจะได้ไม่เหงาไงแต่ลูกไม่เห็นใครเห็นแต่ลูกชายนั่งเล่นเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่รู้เขาคุยกับใครลูกชายลูกพูดคนเดียวเป็นปีจนกระทั่งลูกชายอายุ2 ขวบก็ไม่ได้ยินเสียงพูดคุยอีกจนกระทั่งบัดนี้ค่ะในขณะที่ลูกอยู่คนเดียวเวลาที่ลูกเดินผ่านหิ้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่นจะมีหิ้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะลูกมักจะได้ยินเหมือนเสียงเด็กผู้ชายคุยอยู่คนเดียวแต่ไม่เห็นตัวทั้งที่ไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นเลยบนหิ้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะวางป้ายชื่อบรรพบุรุษแล้วก็มีธูปเทียนดอกไม้ไว้บูชาและทุกวันก่อนอาหารเช้าก็จะต้องยกข้าว1 ถ้วยน้ำ1 แก้วไปไหว้และขอพรเมื่อเสร็จแล้วทุกคนในบ้านจึงจะเริ่มทานอาหารเช้าได้ซึ่งก็เป็นเช่นนี้ทุกวันค่ะบางครั้งที่ลูกชายลูกไปเล่นหิ้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่สามีก็จะทักว่าอย่าเล่นหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวจะป่วยแล้วลูกชายก็ป่วยจริงๆเกือบทุกครั้งแม้แต่ตุ๊กตาผู้หญิงและตุ๊กตาผู้ชายที่วางคู่กันในตู้กระจกก็มีผมยาวงอกออกมาจากเดิมโดยเฉพาะตุ๊กตาผู้หญิงมีผมงอกยาวออกมาจากเดิมประมาณ2 นิ้วส่วนตุ๊กตาผู้ชายมีผมงอกยาวออกมาประมาณ1/2 นิ้วค่ะทุกคนในบ้านรู้ถึงความผิดปกติของเจ้าตุ๊กตาแต่ไม่มีใครกล้าทำอะไรยังคงปล่อยให้ตุ๊กตาอยู่ที่เดิมต่อไปลูกมีลูกชายกับสามีชาวญี่ปุ่น1 คนตั้งแต่คลอดลูกชายมาตัวลูกมีอาการผิดปกติที่ช่องท้องด้านขวามันมีก้อนขดๆแข็งๆคล้ายลูกคล้ายลูกโป่งใส่น้ำลอยไปลอยมาอยู่ในท้องรู้สึกเจ็บและจุกเสียดแต่บางครั้งก็หายไปแต่ไปตรวจที่โรงพยาบาล 4-5 ครั้งอุลตราซาวด์ 2 ครั้งหมอบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติเลยแต่ลูกก็ยังมีอาการอยู่ค่ะคำถามพ่อของลูกตายแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนช่วยกันจำด้วยนะจ๊ะพ่อมีอะไรฝากบอกถึงลูกหรือเปล่าและลูกเดี๋ยวที่บุญกุศลให้ท่านได้รับหรือเปล่าคะวิบากกรรมใดแม่ของลูกจึงเข้าวัดทำบุญฟังธรรมแต่ก็ยังนับถือคนทรงด้วยล่ะคะแม่ถามถึงตัวลูกก่อนที่จะตายเพียง1 วันแม่มีอะไรจะพูดกับลูกก่อนตายหรือเปล่าคะหลังจากที่แม่ตายใน1 วันปรากฏว่ามีเงินอยู่ในผ้าตรายเจ็ดร้อยบาทเงิน700 บาทนี้มาจากไหนคะและแม่ได้มาเข้าร่างทรงจริงหรือเปล่าคะที่ลูกฝันว่าแม่นอนแช่น้ำถึง4 ครั้งครั้งสุดท้ายแช่จนหน้าตาสดใสแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าดี

0: แม่มาหาลูกในฝันจริงๆหรือเปล่าหลังจากที่แม่ตายแล้วแม่อยู่ภพภูมิใดมีอะไรฝากบอกถึงลูกหรือเปล่าคะแต่ละบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่เป็นเพราะบุพกรรมใดลูกจึงมีสามีคนแรกเป็นคนขี้หึงมากจนอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วลูกก็ได้ทำแท้งไปหนึ่งครั้งลูกจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรคะบ้านที่ญี่ปุ่นที่ลูกอยู่ทำไมช่วงแรกที่ย้ายไปบ้านหลังนี้เนี่ยสุนัขจึงสามัคคีพากันเห่าหอนอย่างโหยหวนพร้อมกับหันหน้าไปพร้อมๆกันที่ทางสุสานฝังศพทุกคืนเป็นเวลาหลายเดือนทุกคืนหลายเดือนแต่คืนเดียวก็เหลือเฟือแล้วนึงแล้วทำไมในช่วงหลังๆสุนัขจึงไม่เห่าหอนทุกวันเหมือนช่วงแรกๆคะทำไมลูกมักจะได้ยินเสียงแปลกๆไม่อยู่คนเดียวในบ้านหรือบางครั้งทีวีก็เปิดปิดเองหลายครั้งโดยจะไม่มีใครเปิดปิดเลยทำไมเมื่อลูกช้างลูกไปเล่นหิ้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่นลูกช้างก็จะป่วยเกือบทุกครั้งคะหิ้งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งใดอยู่หรือเปล่าแล้วก็ตุ๊กตาในบ้านที่วางในตู้กระจกทำไมจึงมีผมยาวขึ้นกว่าเดิมคะเขาเป็นกุมารทองของญี่ปุ่นหรือเปล่าคะมาแล้วกุมารทองกุมารีทองที่แม่สามีเห็นหนอนหรือเห็นหนูข้างฝาบ้านรวมทั้งเห็นคนแต่ไม่ใช่คนชะโงกหน้ามาดูแม่สามีในตอนเช้าเวลาตื่นนอนมาเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะถ้าจริงเกิดขึ้นจากผีวิญญาณหรือเปล่าวิบากกรรมอะไรที่ลูกแต่งงานครั้งที่สองกับสามีชาวญี่ปุ่นทั้งสามีและแม่สามีก็จะจู้จี้ขี้บ่นเป็นครอบครัวที่ซีเรียสมากๆลูกไปไหนเองก็ไม่ได้ต่อไปกับครอบครัวเท่านั้นลูกจะแก้ไขอย่างไรครับอาการผิดปกติที่ช่องท้องลูกเหมือนมีก้อนกดๆแข็งๆคล้ายลูกโป่งใส่น้ำลอยไปลอยมาแต่หมอบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติเลยเกิดจากวิบากกรรมอะไรทำอย่างไรลูกถึงจะหายจากอาการป่วยนี้คะลูกและสามีเคยมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรทำไมเราทั้งคู่ถึงไม่ค่อยลงรอยกันจะแก้ไขได้อย่างไรตัวลูกลูกชายและสามีได้เคยเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันมาหรือเปล่าถึงจะไม่ลงรอยก็ยังรักและห่วงใยแล้วเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดคะยังมีความหวังว่าจะเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะนี่นะหลับตาฝันมันตุ้มตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าพ่อตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองของชั้นดาวดึงส์เฟส3ได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนามาตลอดได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพทุกอย่างดีขึ้นเช่นมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าท่านฝากมาบอกลูกว่าท่านมีความสุขสบายดีแล้วก็ได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้ตอนนี้กำลังนั่งยิ้มชื่นชมทิพยสมบัติอยู่กลางรัตนอยู่ในอวรัตนบาลังกลางวิมานทองของท่านใช่แม่ลูกขวัตทำบุญฟังธรรมแต่ยังนับถือเจ้าทรงเพราะแม่มีเชื้อที่นับถือคนทรงมาในอดีตติดตัวมาจึงทำให้ตกอยู่ในวงจรนี้จ้าแม่ถามถึงตัวลูกก่อนตายหนึ่งวันเพราะท่านคิดถึงลูกอย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรพิเศษจ้าภายหลังแม่ตายหนึ่งวันปรากฏว่ามีเงินอยู่ในผ้าตรายเจ็ดร้อยเงินนี้มาจากญาติที่ไม่ประสงค์ออกนามต้องการทำบุญให้แม่และให้ทุกคนแปลกใจเพื่อกระจายเป็นเรื่องอัศจรรย์จ้าเพราะแม่ชอบถือคนทรงแล้วก็มีชื่อเชื่อกันแถวๆนั้นด้วยเรื่องที่แม่เขาทรงนั้นก็ไม่จริงจ้ะเป็นเรื่องของร่างทรงมั่วเป็นตุเป็นตะไปตอนนั้นที่ไปบอกว่าแม่บวชเป็นแม่ชีแล้วอยู่ที่วิมานศิลามณีเนี่ยไม่มีหรอกก็เป็นตุเป็นตะไม่ลูกฝันว่าแม่นอนแช่น้ำถึง4ครั้งครั้งสุดท้ายหน้าตาสดใสสวมเสื้อผ้าเนื้อดีนั้นก็เป็นเรื่องจิตนิวรณ์ที่ลูกมีความระลึกนึกถึงท่านละจ้ะเลยไปปรากฏในความฝันของลูกแม่ตายแล้วก็ไม่ได้ไปบวชชีดังที่ร่างทรงว่าแต่ไปเป็นเทพธิดาสายวิทยา

ยาธรระดับทั่วไปของชั้นจตุมาราธิกาด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาแต่ปนความหลงที่ไปเชื่อร่างทรงจึงทำให้จิตไม่ผ่องใสเท่าที่ควรทั้งๆกำลังบุญของท่านควรจะไปอยู่ดาวดึงจ้าไปอยู่ใกล้ๆพ่อนั่นแหละแต่เพราะความหลงที่ไปเชื่อร่างทรงในจิตมันก็เลยไม่ผ่องใสไม่รู้ว่าอะไรคือสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนี่แหละแต่รับบุญที่ลูกที่ไปให้แล้วก็มีสภาพดีขึ้นท่านยกมืออนุโมทนาบุญที่ลูกทำบุญให้แล้วก็ฝากบอกมาว่าท่านสบายดีจ้าลูกมีสามีคนแรกที่หึงมากจนอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะในชาติอดีตชาติหนึ่งที่ลูกเป็นผู้ชายนะลูกก็จะมักขี้หึงภรรยา มากเหมือนอย่างนี้แหละเป็นภาพในอดีตของลูกเนี่ยหึงคือรักมากหวงมากแล้วก็คิดมากพอรักมากก็หวงมากหวงมากก็คิดมากฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆลูกทำแท้งหนึ่งครั้งลูกก็จะต้องแก้ไขวิบากกรรมนี้โดยลูกจะต้องเร่งสร้างบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วทิศบุญให้กับลูกที่เราได้ทำแท้งไปบ่อยๆจ้ะโลกก็จะได้ไม่เสียใจแล้ววิบากกรรมนี่มันก็จะได้ลดน้อยถอยลงกันทั้งหมดไปจ้ะบ้านที่ลูกอยู่ที่ญี่ปุ่นช่วงแรกที่ย้ายไปอยู่ปรากฏว่ามีสุนัขมาเห่าหอนอย่างโหยหวนล้อมกันสามัคคีหันหน้าไปทางสุสานฝังศพทุกคืนเป็นเวลาหลายเดือนนั้นเพราะสุนัขเห็นผีหมู่ญาติของสามีที่อยู่แถวสุสานได้แห่มาเยี่ยมเยียนเพื่อมาดูหน้าสะใภ้ใหม่ชาวต่างชาติจ้ะผีมุงมาดูหน้าสะใภ้ใหม่ชาวต่างชาติช่วงหลังสุนัขไม่เห่าหอนเหมือนช่วงแรกเพราะถูกต้องจากผีหมู่ญาติในกล่าวสามีหายเหอหายเหอสะใภ้ใหม่ชาวต่างชาติแล้วก็ไม่ค่อยได้แห่กันมาอีกจ้ะพอหายเหอก็ไม่แห่มาเหลือแค่เพียงผีเรือนที่เผาบ้านเท่านั้นแหละลูกมักจะได้ยินเสียงแปลกๆมาอยู่คนเดียวในบ้านหรือบางครั้งทีวีก็เปิดปิดเองหลายครั้งโดยไม่มีใครปิดเปิดเลยเพราะผีเรือนถูกต้องจ้ะเรื่องผีนี่ถูกต้องเลยนี่ผีเรือนหรือพุทธมาเทวาซึ่งเป็นบรรพบุรุษของสามีที่อยู่ที่บ้านเขามาหยอกล้อเล่นล้อเอ็นดูลูกซึ่งเป็นสะใภ้ใหม่ชาวต่างชาติจ้านี่เขามาหยอกล้อเล่นเอ็นดูโอ้สะใภ้ใหม่มาแล้วอะไรนี่ยังไม่หายเหอนี่ไม่ใช่เมื่อลูกช้างลูกไปเล่นหิ้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่นลูกชายมักจะป่วยเกือบทุกครั้งเพราะผีเรือนเขาไม่ชอบไปทำอย่างนั้นแต่ก็พูดแล้วก็ไม่ได้ยินนี่เขาถือตัวว่าเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นแทนตัวของเขาที่อยู่ในบ้านผีเรือนไงเขาถือว่าตัวเขาเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาบ้านเรือนนี้อยู่จึงนั้นมาแกล้งเพื่อสั่งสอนลูกชายโดยเขาร่ายเวทนี่ร่ายเวทคาถาแบบญี่ปุ่นบันดาลให้เกิดขึ้นตุ๊กตาในบ้านที่วางในตู้กระจกมีผมยาวขึ้นกว่าเดิมเพราะเส้นผมมันเลื่อนออกมาเองไม่มีใครมาทำและตุ๊กตาก็ไม่ได้เป็นกุมารทองลูกอย่าไปสนใจหรือกังวลใจไปเลยจ้ะแม่สามีเห็นหนอนเห็นหนูข้างฝาบ้านรวมทั้งเห็นคนที่ไม่ใช่คนจะงกหน้ามาดูแม่สามีในตอนเช้าเวลาตื่นมานั้นบางครั้งก็จริงบางครั้งก็เกิดจากท่าวิปริตจิตนิวรณ์จ้ะไอ้ที่จริงคือผีเรือนหรือภูมิเทวาที่เป็นบรรพบุรุษท่านนั้นแหละได้มาหยอกล้อเล่นจ้ะนี่คนดีคนเดิมเลยส่วนที่เห็นเป็นหนูก็เป็นเรื่องของธาตุวิปริตจิตนิวรณ์ลูกแต่งงานเขาเลยสอนสามีชาวญี่ปุ่นทั้งสามีและแม่สามีจะจู้จี้ขี้บ่นเป็นครอบครัวที่ซีเรียสมากๆลู

คุณนายเองไม่ค่อยได้ต้องไปกับครอบครัวเท่านั้นเพราะในอดีตชาติลูกก็มักจะทำอย่างนี้กับลูกสะใภ้เช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็เป็นภาพในอดีตของลูกดังกล่าวจ้ะจะแก้ไขลูกก็ต้องอดทนให้อภัยทำใจใสๆเพราะเป็นวัฒนธรรมของเขาแล้วก็ปรนนิบัติทุกคนให้ดีจ้ะแล้วทุกสิ่งก็จะค่อยๆดีขึ้นจ้ะอาการผิดปกติที่ช่องท้องของลูกเหมือนมีก้อนขดๆแข็งๆคล้ายลูกโป่งใส่น้ำลอยไปลอยมาแต่หมอบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติเพราะเกิดจากลมในท้องเป็นเถาเป็นดานเท่านั้นให้ใช้ยาระบายลูกถ่ายลูกออกมาเดี๋ยวก็หายจ้ะไปทำดีท็อกก็หายอย่าไปซีเรียสกังวลยังเกินไปให้ลูกสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนามากๆแล้วติดฐานจิตทุกวันก็จะหายไปได้จ้ะลูกและสามีไม่ค่อยจะลงรอยกันเพราะศรัทธาศีลทิฏฐิในปัจจุบันยังไม่เสมอกันจะแก้ไขก็ต้องอดทนทำใจใสๆตั้งยิ้มแย้มเยือกเย็นตั้งพูดยกย่องเขาชมเขาบ่อยๆสิลูกแล้วก็ยืดยืนแล้วก็ไม่ยอมทะเลาะด้วยเดี๋ยวก็ดีเองจ้ะเองในอดีตก็เคยเป็นพ่อแม่ลูกกันมาบ้างเคยสร้างบุญร่วมกันมาบ้างจะมีสายบุญร่วมกันอยู่จ้ะและทั้งสามก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงแต่ไม่สม่ำเสมอดังนั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: เจริญพรท่านผู้มีบุญทั่วโลกทุกๆคนนะ
1: สาธุ
0: นั่งกันสบายๆนะจ๊ะวันนี้ธรรมะที่จะเล่าให้ฟังนะก็คงเป็นเรื่องพุทธคุณความจริงเกริ่นสักนิดหนึ่งนะว่าปกติแล้วจำได้ว่าได้มาเล่าเรื่องของคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยให้พวกเราได้ฟังกันแต่ว่าเนื่องจากว่าเรื่องราวค่อนข้างที่จะยาวนะก็เลยอาจจะต้องตัดตอนเป็นครั้งๆไปแต่ทีนี้เนื่องจากว่าพระอาจารย์ที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเทศเนี่ยก็จะมีหลายท่านกว่าจะเจอกันทีก็บางทีก็หลายๆเดือนเจอกันทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยจำได้ล่าสุดเลยเนี่ยเมื่อนานมาแล้วเนี่ยคุยไปถึงเรื่องวิชานะเราคงจำได้ว่าเวลาคุยถึงเรื่องของคุณพระรัตนตรัยที่เริ่มต้นด้วยพุทธคุณเนี่ยก็จะมีอยู่9เรื่องใช่ไหมฮะตั้งแต่อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งจบเนี่ยที่ภควาเนี่ยมีอยู่9เรื่องด้วยกันแต่ว่าที่พูดให้ฟังไปจนถึงวิชชาเนี่ยใช้เวลาไปประมาณน่าจะปีเศษๆนะจังที่คุยกันไปแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่ามันจะจบนะก็ดูว่าถ้าหากว่าคุยด้วยทีเดิมต่อไปก็คงจะอีกเป็นปีนะกว่าที่จะคุยกันไปถึงเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็เลยคิดใหม่เนื่องจากว่าความจริงแล้วเนี่ยเรามีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ตั้งเยอะนะนอกจากเรื่องของคุณพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องดีๆที่อยากจะเล่าให้ฟังอยู่อีกเยอะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะเอาเป็นว่าไม่ต้องรอกันไปยาวๆเป็นปีๆอย่างนั้นอีกนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวคุยเรื่องพุทธคุณให้จบเลยทีเดียวนะทีนี้เนื่องจากว่าที่พูดไปที่ผ่านมาเนี่ยมันไปทางปริยัติซะเยอะปริยัติเนี่ยเวลาอุปมาเนี่ยให้เรานึกถึงต้นไม้สักต้นนึงนะถ้าเราคุยเรื่องปริยัติมันจะเหมือนเราคุยเรื่องใบต้นไม้ต้นหนึ่งนี่ใบเยอะไหมฮะเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเวลาคุยกันทีเนี่ยมันก็ลากไปได้เรื่อยเลยนะเอาใบแก่ใบอ่อนใบเขียวใบเหลืองใบเล็กใบใหญ่เนี่ยคุยกันไปได้เรื่อยนะมันไม่จบสักทีก็จะวนไปได้เรื่อยลากไปลากมาได้เรื่อยเลยนะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของแบบปริยัติซึ่งกะที่ผ่านมาก็จะคุยในทำนองนั้นให้ฟังไปเยอะอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราขมวดลงมาหน่อยจากปริยัติลงมาเป็นปฏิบัติแทนเนี่ยปฏิบัติเนี่ยจะคล้ายๆกับกิ่งกับก้านละนะมันจะเหลือน้อยลงละมันจะไม่มากเท่าใบละกิ่งก้านเนี่ยมันมีไม่เยอะนะปฏิบัติเนี่ยเช่นเดียวกันเลยนะฮะ

ูดไปเหลือไม่เยอะละเพราะว่ามันมีวิธีการจำกัดละในการที่จะลงมือฝึกฝนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเราลงไปคุยถึงเรื่องของแก่นด้วยเนี่ยคราวนี้แทบจะไม่มีเรื่องอะไรจะคุยละนะเพราะว่าแก่นมันเหลือเรื่องเดียวก็คือสูงสุดก็ไปที่พระนิพพานเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาคุยไปถึงใบไม้เนี่ยหรือปริยัติเนี่ยโหเรื่องราวมันจบยากนะลงไปเรื่อยๆลากกันไปเรื่อยๆคิดกันไปเรื่อยๆแล้วแต่ทัศนะของแต่ละคนแต่ถ้าเราลงมาที่ปฏิบัติเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนกับกิ่งเหมือนกับก้านมันก็จะได้น้อยลงหน่อยหรือว่าไปที่ปฏิเวทเลยเนี่ยหรือแก่นของมันเนี่ยนะแก่นสารของต้นไม้เนี่ยซึ่งมันก็จะมีอยู่ที่ตัวแก่นแท้ๆเลยเนี่ยมันจะแทบไม่รู้จะพูดอะไรความจริงไอ้คำว่าไม่รู้จะพูดอะไรมันเป็นเพราะว่าเราเองยังไม่ได้ไปเข้าถึงนะมันเลยทำให้เราไม่ได้ไปแตกฉานหรือว่าไปรู้ลึกซึ้งจริงๆแต่ถ้าเป็นอย่างกรณีของพระเดชพระคุณหลวงปู่หรือคุณครูแม่ใหญ่ของเราเองเนี่ยโอ้โหถ้าท่านจะคุยเรื่องแก่นนี่ท่านคงมีเรื่องอะไรให้เราฟังได้เยอะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเพื่อตัดเรื่องใบไม้ออกซะนะสำหรับครั้งนี้เพราะว่าจะได้กระชับหน่อยนะแล้วก็เร็วหน่อยเราก็มาคุยถึงเรื่องของปริยัติกับปฏิเวทเอาขอไปคุยเรื่องปฏิบัติกับปฏิเวทนี่เยอะสักนิดหนึ่งนะซึ่งเนื้อหาก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารมากก็ไปดูเอาว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยพูดเคยเล่าอะไรให้ฟังไว้นะหลวงพี่ก็มีหน้าที่แค่เพียงไปรวบรวมนะแล้วก็เอามาดูซิว่าคุยอะไรให้ฟังได้บ้างนะก็จะเอาสิ่งนั้นมาเล่าสู่กันฟังนะเพราะฉะนั้นในการคุยในวันนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าพุทธคุณที่ปกติยืดกันไปเป็นปีเนี่ยก็เหลือวันนี้วันเดียวนะจะได้จบนะแล้วก็ครั้งหน้าต่อไปมาเจอกันอีกก็จะได้เปลี่ยนเรื่องใหม่คุยให้ฟังนะสำหรับพุทธคุณก็จะได้ไล่ให้ฟังไปตั้งแต่ต้นใหม่เลยแต่ว่าเนื้อหาก็อาจจะต่างออกไปจากที่เคยเล่าให้ฟังไปในครั้งที่ผ่านๆมาเอาเริ่มจากความโดยเนื้อหาก่อนนะก็คือคำว่าคุณนี่ก่อนเพราะว่าเราคุยเรื่องพุทธคุณก็คงจะต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพุทธคุณนะคุณของพระพุทธเจ้าคำว่าคุณก็มีอยู่สองความหมายใหญ่ๆเนาะหนึ่งก็เป็นความดีที่เป็นคุณค่าที่มีอยู่ในตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเองนะเป็นความดีเฉพาะตัวของท่านเลยกับประโยชน์นะคือหมายความว่าตัวท่านนั้นเป็นประโยชน์กับอะไรบ้างอย่างไรนะซึ่งโดยมากก็เป็นประโยชน์กับชาวโลกนั่นแหละเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าคุณเนี่ยก็จะมีอยู่สองความหมายคือคำว่าความดีหรือว่าประโยชน์นะอย่างเช่นเราพูดถึงคุณของการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นการศึกษาก็จะมีความดีตรงที่มันเป็นความรู้ใช่ไหมทุกคนก็อยากได้การศึกษาอยากได้ความรู้และในขณะเดียวกันการศึกษาก็มีประโยชน์ด้วยเพราะว่าหลายคนก็อาศัยความรู้นั่นแหละไปใช้ในการทำมาหากินเลี้ยงตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าคุณคำเดียวเนี่ยมันก็อมความหมายเอาไว้สักสองประเด็นด้วยกันคือทั้งความดีแล้วก็เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันกับพุทธคุณที่เราจะฟังในวันนี้เนี่ยก็อมความหมายทั้งสองอย่างก็คือทุกเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้ก็จะเป็นความดีที่มีอยู่ในตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นอย่างหนึ่งแล้วก็อาศัยความดีตรงนั้นแหละท่านก็ใช้สิ่งนั้นแหละไปทำประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านนะตั้งแต่ในยุคพุทธกาลเป็นต้นมาซึ่งบุคคลที่จะพูดถึงพุทธคุณตรงนี้ได้เนี่ยก็ไม่มีใครเลยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวพระองค์เป็นผู้ตรัสโดยพระองค์เองว่าพระองค์มีพุทธคุณแบบนี้คือมีคุณแบบนี้จะให้พระอรหันต์อย่างเช่นพระสารีบุตรอย่างนี้มาพูดเนี่ยก็พูดไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากที่ใครจะมาสรุปได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างนอกจากตัวของพระพุทธเจ้ากันเองนะเพราะฉะนั้นก็เลยสรุปออกมาได้9เรื่องซึ่งวันนี้เราก็คงจะคุยแบบรวดเดียวไปเลยนะก็ตัดเอาเรื่องใบไม้ออกไปหน่อยเนาะเอาปริยัติออกไปนะเอาเหลือแค่ปฏิบัติกับปฏิเวทเนี่ยให้เยอะสักนิดหนึ่งนะก็จะได้จบได้อย่างสบายใจด้วยกันทั้งคนพูดแล้วก็คนฟังเอาเริ่มที่อรหังนะฮะอรหังเนี่ยมีความหมายอยู่สองแบบนะแบบแรกก็คือไกลแบบที่สองก็คือควรนะฮะอันนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านพูดเอาไว้นะท่านบอกว่าแปลได้สองอย่างเลยนะจะแปลว่าไกลก็ได้แปลว่าควรก็ได้คำที่บอกว่าอรหังหมายถึง

ไกลก็หมายถึงว่าไกลออกไปจากกิเลสพูดง่ายๆคือใครก็ตามที่เป็นพระอรหันต์ผู้นั้นได้ชื่อว่าไกลจากกิเลสหรือพูดให้มันตรงหน่อยก็บอกว่าขจัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาดคือดับทุกข์ได้นะทุกข์ที่เคยมีอยู่ในตัวพระองค์มานับภพนับชาติไม่ถ้วนก็ถูกดับได้ในตอนที่เป็นพระอรหันต์นี่เองและเพราะความเป็นพระอรหันต์ก็ทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็คือไปสู่นิพพานไกลจากโลกใบนี้ด้วยนะไกลจากภพสามไกลจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังเป็นอยู่นะเพราะพระองค์ก็

ไกลจริงๆเลยนะไปสู่พระนิพพานส่วนคำว่าควรตรงนี้เนี่ยเขาหมายถึงว่าควรแก่การกราบไหว้บุคคลที่เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแล้วเนี่ยคนผู้นี้ได้ชื่อว่าควรแก่การกราบไหว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรที่จะเอามาเป็นแบบอย่างเอามาเป็นที่พึ่งมาเป็นที่ระลึกเพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถจะพึ่งตัวของท่านได้อย่างแท้จริงนะพึ่งพระอรหันต์ได้เพราะอะไรเพราะว่าพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ที่ไปถึงที่สุดแล้วก็คือการไปสู่นิพพานดังนั้นพวกเราเองที่ยังไปไม่ถึงเนี่ยก็คงจะต้องอาศัยคนที่เขาไปถึงแล้วเนี่ยเขาจะได้มาช่วยเราได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไปถึงปลายทางแล้วเนี่ยเขารู้แล้วเนี่ยว่ามันไปยังไงเนี่ยไอ้คนที่ยังไปไม่ได้อย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องอาศัยพระองค์เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นคนทั้งหมดเลยเนี่ยในสมัยพุทธกาลโดยเพราะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์ที่บังเกิดขึ้นในยุคนั้นเนี่ยจะกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์ก็แล้วแต่เถอะล้วนแล้วแต่อาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นนะอาศัยพระองค์ในการที่จะพร่ำสอนอบรมเพราะนั้นเท่ากับว่าทุกๆคนก็ต้องพึ่งท่านทั้งนั้นเลยนะถือท่านเป็นที่พึ่งเป็นสรณะนะทีนี้ก็เอาให้มันง่ายกว่านั้นอีกตรงเข้าไปกว่านั้นอีกนะก็คืออะไรก็คืออาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเป็นผู้บอกเป็นผู้ฝึกจนกระทั่งตัวของเราเองเนี่ยตัวของเราเองหรือว่าพระอรหันต์ในยุคนั้นๆเนี่ยได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าที่อยู่ในตัวซึ่งหลวงปู่ท่านเรียกว่าธรรมกายนี่แหละอันนี้สำคัญทีเดียวพระพุทธเจ้าที่อยู่ในตัวก็คือพระธรรมกายนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งของจริงของพวกเราทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นคำว่าไกลคำว่าควรที่เป็นนัยยะของคำว่าอรหังนี้มันจึงอมความเอาไว้ตั้งแต่ความที่ตัวของท่านมีคุณความดีในแง่ที่ว่าสามารถกำจัดกิเลสอาสวะไปแล้วเนี่ยแล้วก็ควรในการกราบไหว้สำหรับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ยังตกอยู่ในวังวนแห่งสังสารวัฏแล้วก็ต้องการที่จะหลุดพ้นเพราะนั้นการที่เราอาศัยพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวพระองค์จริงๆเช่นเจ้าชายสิทธัตถะในยุคนั้นนี่นะฮะแล้วก็ทำให้สามารถเข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้เท่ากับว่าได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าในตัวของตัวเองเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองได้จึงเป็นของที่ดีที่สุดเลยในปัจจุบันแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพอท่านดับขันไปแล้วเนี่ยก็ยังได้เจอคำสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงปู่หรือคุณครูแม่ใหญ่ที่พร่ำสอนพวกเรากันมาเนี่ยก็ถือว่ามีบุญมากแล้วนะเพราะว่าเท่ากับเราเองเราก็ได้รู้วิธีการที่จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าภายในตัวของเรารู้วิธีการที่ทำอย่างไรเราถึงจะได้ที่พึ่งที่แท้จริงในตัวของเรานะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องทำกันต่อไปทีนี้การจะเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าท่านเห็นอะไรท่านเห็นแหล่งที่มาของปัญหาทั้งหลายแหละปัญหาก็คือความทุกข์นี่แหละท่านเห็นแหล่งที่มาของความทุกข์ว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรซึ่งอันนี้เราก็จะรู้กันว่าเราก็อาจจะเรียกว่ากิเลสกันแล้วกันนะโลภะโทสะโมหะเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันยังขยายมันแตกแขนงไปมากมายกว่านั้นเยอะเลยนะมีชื่อเรียกกันหลากหลายเลยตั้งแต่กิเลสระดับต้นๆเนี่ยที่เราเห็นกันโลภะโทสะโมหะเนี่ยหรือว่าอนุสัยเนี่ยกิเลสระดับกลางหรือระดับสูงคือสังโยชน์นะคำพวกนี้นี่พูดได้ฟังไปหมดแล้วนะแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะจำกันไม่ได้นะหรือว่าไม่อยากจะจำก็ไม่รู้เลยนะแต่เอาว่าก็คงจะเคยพูดได้ฟังผ่านๆหูไว้บ้างอยู่แล้วนะก็เป็นเพราะว่าท่านไปเห็นกิเลสเหล่านี้เนี่ยโดยอาศัยสองอย่างเราสวดธรรมจักขปวัตตนสูตรกันมายาวนานคงจำได้นะคำว่าจักขุกรณีญาณกรณีใช่ไหมอุปสมายะสัมโพธายะนิพพานายะอะไรเนี่ยนะที่เราสวดกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คำตรงนี้เนี่ยเป็นตัวดิบตัวเด็ดเลยนะที่จะบอกเราว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่าพระองค์ไปเห็นกิเลสการจะไปเห็นกิเลสได้เพราะพระองค์มีธรรมจักขุแล้วรู้จักกิเลสนั้นได้เห็นแจ้งในกิเลสเหล่านั้นได้ด้วยญาณทัศนะใช่ไหมจักขุกรณี

อยู่ชุดเดียวคือโลภะโทสะโมหะที่เราได้ยินกันเนี่ยไอ้นี่มันเป็นคำกลางๆแต่ว่าตัวจริงๆเนี่ยโอ้โหมันหลากหลายทีเดียวนะอย่างเช่นจะไปดับกิเลสในมนุษย์ได้ก็เราก็มีชื่อเรียกโลภะโทสะเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าชื่อเรียกมันไม่เหมือนกันนะเราก็เรียกเป็นอภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่ากิเลสในกายทิพย์เนี่ยก็จะเป็นโลภะโทสะโมหะในกายรูปภพก็เป็นราคะโทสะโมหะเนี่ยในกายอรูปภพก็จะเป็นอภิชฌานุสัยเนี่ยนะปฏิฆานุสัยเนี่ยพวกนี้เป็นต้นเนี่ยคำเหล่านี้เป็นคำที่ใช้เรียกกิเลสที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ที่อยู่ภายในเนี่ยเป็นชั้นๆไปที่หลวงพ่อหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเรียกถึงว่ากายในกายเนี่ยไปจนกระทั่งถึงนู่นไปเป็นกายธรรมแล้วเนี่ยตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาบันสติทาคามีอนาคามีเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีกิเลสที่เราเรียกว่าสังโยชน์อยู่ใช่ไหมฮะเราก็อาจจะเคยได้ยินคำว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็ไล่ไปแต่ว่าวันนี้เราไม่ลงรายละเอียดอะไรขนาดนั้นแล้วเราก็จะพูดแต่ว่าอ๋อเป็นเพราะว่าพระองค์ไปรู้ไปเห็นถึงกิเลสที่มีอยู่ในกายเหล่านี้ได้แล้วพระองค์ก็อาศัยธรรมจักขุกยานทัศนะนี่แหละเป็นตัวทําให้พระองค์สามารถจะไปกำจัดกิเลสในแต่ละตัวละตัวละตัวเหล่านั้นได้แล้วก็ดับขันไปเลยคือดับไปเลยทําให้ขันที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีแล้วขันที่จะมาเกิดเป็นเทวดาก็ไม่มีแล้วที่จะเกิดเป็นพรหมเป็นอรูปพรหมก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นก็เหลืออยู่ขันเดียวแหละเหลืออย่างเดียวที่จะไปได้ก็คือพระก็คืออรหันต์นะก็คือกายของพระอรหัตผลเนี่ยซึ่งก็จะเป็นกายที่จะไปสู่พระนิพพานอย่างเดียวแล้วนี่นะอันนี้ก็คือดับขันเพราะฉะนั้นความเป็นอรหันต์ของพระองค์นี่จึงเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเป็นจุดตั้งต้นของพุทธคุณทั้งหมดเลยที่จะตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญมากๆและคงจะต้องพูดคู่กันไปก็คือคำว่าสัมมาสัมพุทโธนะสัมมาสัมพุทโธเนี่ยก็แปลว่าตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองนะคือหมายความว่าไงหมายความว่าไม่มีใครสอนนะไม่มีใครสอนบุคคลที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยมีอยู่สองประเภทด้วยกันเท่านั้นเองก็คือ1พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับ2พระปัจเจกพุทธเจ้าแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็มีพระคุณไม่มากเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ดีเพราะนั้นคำว่าตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองก็หมายความว่าไม่มีใครสอนทีนี้มันก็มีคำถามขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าไม่มีใครสอนนี่จริงหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตอนยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เนี่ยพระองค์ก็ศึกษาเนาะหาความรู้น่ะในตอนที่ยังจะตรัสรู้หรือยังไม่ได้ตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยพระองค์ก็แสวงหาความรู้ไปตามครูบาอาจารย์ต่างๆเหมือนกันก็คือไปดูซิว่ามีใครเขาสามารถที่จะหมดกิเลสได้ก่อนเรามั้ยเนี่ยเพราะนั้นคนที่พระองค์ไปหาก็อย่างเช่นอาราลดาบทกับอุทกดาบทแล้วพระองค์ก็เข้าถึงอรูปฌานที่3กับที่4นะฮะอรูปฌานนี่มันใกล้มากแล้วนะมันใกล้โคตรภูบุคคลแล้วนะเพราะว่าเราจำได้ใช่ไหมถ้าอย่างเราเคยฟังที่คุณครูไม่ใหญ่พูดบ่อยๆเวลาพูดถึง18กายเนี่ยท่านก็จะไล่ไปตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปประพรมกายอรูปประพรมเนี่ยกายอรูปประพรมนี่แหละก็คือกายที่ได้อรูปฌานพอพ้นอรูปฌานตรงนี้ก็จะเข้าสู่ธรรมกายโคตรภูใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันใกล้กันมากเลยเพราะฉะนั้นหมายความไงหมายความว่าเอ๊ะดูไปแล้วเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับอาราลดาบทอุทกดาบทเนี่ยได้สอนเจ้าชายสิทธัตถะให้เข้าไปจนกระทั่งถึงอรูปฌานแล้วอีกนิดเดียวก็จะเข้าไปถึงโคตรภูบุคคลแล้วเพราะฉะนั้นดูไปดูเหมือนเอ๊ะพระพุทธเจ้านี่ท่านไม่ได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองหรือเปล่าเพราะว่ามีคนสอนท่านมานะแล้วท่านค่อยมาต่อยอดนะแต่ความจริงเนี่ยพอเราไปดูในพุทธประวัติจริงๆเนี่ยไม่ได้ใช่อย่างนั้นนะปรากฏว่าอะไรนะปรากฏว่าพุทธเจ้าเวลาที่จะตรัสรู้ธรรมพระองค์ไม่ได้เริ่มต้นตามแบบที่อาราลดาบทกับอุทกดาบทสอนเลยพระองค์กลับไปเริ่มต้นที่ไหนไปเริ่มต้นตอนที่พระองค์อายุ7ขวบแล้วก็ไปนั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นว่าแล้วเข้าถึงปฐมฌานนะ

ฐมฌานนี่มันเทียบไม่ได้กับอรูปฌานนะมันห่างกันเยอะมากนะปฐมฌานนี่เป็นจุดตั้งต้นเพราะนั้นเป็นเรื่องแปลกมากที่ว่าเอ๊ะทำไมเจ้าชายสิทธัตถะตอนจะตรัสรู้ธรรมใต้ควงไม้พระศรีมหาโพธิ์เนี่ยทำไมท่านไม่เริ่มต้นที่อรูปฌานที่4เพราะมันอีกนิดเดียวมันก็จะถึงโคตรภูบุคคลแล้วแต่ท่านมาเริ่มที่ปฐมฌานของเก่าเลยของดั้งเดิมที่ท่านพบของท่านเองมานะตรงนี้อยากจะบอกอยู่อย่างว่าความจริงแล้วเนี่ยประเด็นเนี่ยนะประเด็นอันนี้ท่านไม่ได้เล่าให้ฟังนะหลวงพี่พูดให้ฟังเองเนี่ยด้วยทัศนะของตัวเองว่าความจริงแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าเข้าถึงปฐมฌานหรืออรูปฌานอย่างเดียวปัญหามันคือวิธีการในการเข้าไปถึงตรงนั้นซึ่งเราจะเห็นว่าความจริงแล้วเนี่ยวิธีการที่จะทำให้พระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ได้พระองค์ต้องผ่านเข้าไปในจุดที่พระองค์เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาหรือหนทางสายกลางพระเดชพระคุณหลวงปู่เวลาท่านแปลในทางปฏิบัติเนี่ยท่านแปลว่าข้อปฏิบัติให้เข้าถึงกลางพูดภาษาเราง่ายๆก็คือเมื่อปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาหรือปฏิบัติมรรคมีองค์8ไปแล้วเนี่ยจะทำให้เข้ากลางได้นั่นเองพูดง่ายๆว่าหนทางในการที่จะตรัสรู้ธรรมต้องเข้าไปในกลางและบังเอิญกลางตรงนี้มันไม่ใช่วิธีที่อาราลดาบทกับอุทกดาบทเขาเข้าถึงเพราะว่าวิธีของทั้งสองท่านนี้เป็นวิธีแบบฤาษีเนี่ยเป็นการเข้าถึงอรูปฌานก็จริงแต่ว่ามันเป็นแบบของฤาษีมันก็ตันอยู่เท่านั้นแหละเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เข้ากลางหรือพูดให้มันง่ายก็คือมันเข้ากลางไม่ได้มันไม่ถูกกลางหรือถ้าพูดตรงๆก็คือมันไม่ใช่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นเวลาเจ้าชายสิทธัตถะไปเรียนมาเนี่ยแล้วสุดท้ายท่านก็ทิ้งจนได้เพราะอะไรเพราะท่านมองดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทางไปหรือมันไปไม่ได้ท่านก็เลยทิ้งแล้วก็ไปทรมานตัวเองนั่นแหละแต่ว่าพอนั่งนึกไปถึงตอนได้ปฐมฌานตรงได้ปฐมฌานนี่แหละน่าจะแตกต่างแล้วล่ะน่าจะไม่ใช่หนทางที่จะตันแบบที่อาราลดาบททุกกดาบทสอนละท่านก็เลยอาศัยทางที่ท่านเข้าถึงปฐมฌานซึ่งตรงนี้แหละเป็นทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาจริงๆหรือพูดให้มันตรงก็คือเป็นทางที่เข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7จริงๆเพราะนั้นท่านจึงเริ่มจากที่ตรงนี้ซึ่งท่านเป็นผู้ค้นพบของท่านเองซึ่งจริงๆก็เป็นเพราะบุญบารมีของท่านที่สั่งสมมายาวนานก็อาศัยทางนี้จนกระทั่งสามารถตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองเนี่ยอันนี้ถูกต้องมากเลยเพราะว่าพระองค์ไม่มีใครสอนมาก่อนปฐมฌานที่เข้าถึงก็เข้าถึงด้วยตัวของท่านเองไม่ได้มีอาราลดาบทอุทกดาบทมาสอนและที่ทั้งสองท่านสอนท่านก็ไม่ได้เอามาทำด้วยนะเพราะว่ามันตันนะมันไปผิดทางมันไปไม่ถูกทางดังนั้นเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่ถึงเคยพูดให้ฟังว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไม่เห็นปฐมมรรคเมื่อนั้นก็ไปนิพพานไม่ถูกหรอกเพราะฉะนั้นคำว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยจึงเป็นหัวใจใหญ่สำคัญมากในการที่จะทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายสามารถตรัสรู้ธรรมไปได้เนี่ยเพราะว่าทางนี้เนี่ยเป็นทางที่จะทำให้เข้าไปถึงพระธรรมกายภายในได้หรือพูดง่ายๆว่าสามารถจะทะลุทะลวงจากอรูปฌานเนี่ยไม่จะเป็นอรูปฌานที่1ที่2ที่3ที่4เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปถึงธรรมกายโคตรภูได้ซึ่งกายนี้แหละเป็นกายสำคัญทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นกายที่มีธรรมจักขุและญาณทัศนะซึ่งทำให้สามารถที่จะไปดับกิเลสภายในที่มีอยู่ในตัวของพระองค์ได้นะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลือกทางที่ใช่นีก็คือทางที่เริ่มจากปฐมฌานเนี่ยปฐมมรรคเนี่ยของพระองค์นี่นะฮะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ทำให้ไปถึงตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นการตรัสรู้เนี่ยการตรัสรู้เนี่ยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงอาศัยการหยุดนิ่งเข้าไปสู่ภายในไม่ใช่เกิดขึ้นโดยการคิดนะแต่มาพร้อมกับการเห็นด้วยธรรมจักขุและก็รู้ด้วยญาณทัศนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายังมานั่งคิดหรือมาพิจารณาธรรมะด้วยสมองเนี่ยมันก็ไม่มีวันเข้าถึงมันได้แต่ทราบนะแต่มันไม่ซึ้งคือมันได้แต่รู้เนี่ย

ธรรมะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นแต่ถามว่ามันซึ้งไหมมันเข้าไปถึงเนื้อหนังมังสาของธรรมะไหมมันก็ต้องบอกว่ามันไม่ถึงตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นจะพบทางสายกลางได้หรือเข้ากลางเองได้แบบที่เจ้าชายสิทธัตถะทำให้เนี่ยก็ต้องมีบุญมากมายมหาศาลอย่างมากทีเดียวนะพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ทำไม่ได้ก็ทำได้นะแต่ว่าคุณก็เทียบกันไม่ได้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ดีนะนี่ก็เป็นตัวที่ยืนยันว่าการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นไปได้โดยพระองค์เองโดยชอบจริงๆนะไม่ใช่เรียนรู้มาจากอาราลดาบทหรืออุตกดาบทเพราะว่าท่านไม่ได้เลือกใช้ทางนั้นนะทีนี้พอเข้าถึงแล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระอรหันต์ด้วยพระองค์เองแล้วก็จึงเรียกพระองค์ว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเป็นบุคคลที่ไม่มีใครต้องสอนนะพระองค์ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นก็คุณวิเศษทั้งหลายก็ไหลตามมาเลยนะซึ่งนั่นก็คืออะไรคือวิชาจรณะสัมปันโนนั่นเองนะพูดง่ายๆก็คือเข้าถึงวิชาทั้งหมดเลยนะที่พระธรรมกายสามารถจะทำได้เนี่ยเข้าถึงหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างถึงพร้อมด้วยข้อปฏิบัติที่ดีงามวิชาจรณะสัมปันโนเนี่ยก็จะมีคำสองคำที่เราต้องแยกกันคุยก็คือวิชาคำหนึ่งซึ่งเคยพูดให้ฟังไปแล้วครั้งที่แล้วแล้วก็จรณะเนี่ยยังไม่ได้คุยให้ฟังแต่ว่าครั้งนี้เราจะรวบกันไปเลยนะวิชากับจรณะสองตัวนี้เป็นสองตัวที่คู่กันมาวิชาคืออะไรวิชาก็ได้แก่วิชาที่เราเคยได้ยินได้ฟังมานั่นแหละวิชาสามบ้างอภิญญาหกบ้างวิชา8บ้างนะถ้าแยกออกมานะก็มากสุดก็8ตัวนะวิชา3ก็คือ3ใน8นี้อภิญญา6ก็คือ6อยู่ใน8นี้แหละพูดง่ายๆว่า8ตัวเนี่ยมันคลุมทั้งหมดเลยนะคลุมทั้งหมดเลยส่วนว่ามีอะไรบ้างเนี่ยก็คิดว่าจะไม่พูดให้ฟังเยอะแต่ว่าเราเองก็คงจะเคยได้ยินยกตัวอย่างเช่นนะอย่างเช่นอิทธิวิธีอย่างเงี้ยอิทธิวิธีอิทธิวิธีนี่ก็คือแสดงฤทธิ์ได้นะทิพย์โสตนี่ก็หูทิพย์อย่างนี้เป็นต้นนะปุพเพนิวาสานี่เราก็จะคุ้นแล้วใช่ไหมฮะระลึกชาติได้ทิพยจักขุอันนี้เห็นเรื่องกฎแห่งกรรมได้อาสวัคคายานหมดกิเลสได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นมันจะมีคำที่เราเองเราคุ้นเคยอยู่แล้วซึ่งหลวงพี่ก็ไม่ต้องไปลงไปอธิบายอะไรแล้วแต่สิ่งที่อยากจะพูดให้ฟังอยู่อย่างนึงก็คือว่าวิชาเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้มาพร้อมกับการตรัสรู้ในเมื่อได้มาพร้อมกับการตรัสรู้แสดงว่าเป็นของดีถูกไหมฮะเป็นของดีเป็นของเลิศและเป็นของอัศจรรย์ด้วยอยากมีกันไหมล่ะเป็นพวกเราอยากมีไหมฮะวิชาเนี่ยอ๋อก็อยากมีหลวงพี่ก็อยากมีอยากเหาะได้ไม่อยากนั่งรถสองแถวเนี่ยก็อยากเหาะได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเหาะได้ก็น่าจะดีนะเราก็มาง่ายไปง่ายนะเพราะฉะนั้นของอัศจรรย์ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอจินไตยสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราและโดยเฉพาะที่สำคัญพระองค์เนี่ยใช้วิชาที่พระองค์เข้าถึงตรงนี้บ่อยมากๆตลอดพระชนชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยเรื่องของการดักใจการทายใจการรู้วาระจิตเนี่ยแล้วก็รู้ว่าคนนี้เนี่ยพื้นฐานอดีตชาติมาเป็นยังไงจะต้องเทศนายังไงต้องสอนยังไงต้องพูดยังไงเขาจะถามอะไรพระองค์จะต้องตอบอะไรเขาถึงจะเข้าใจถึงจะสามารถหมดกิเลสตามได้พระองค์ใช้พวกนี้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นของพวกนี้เป็นของดีมากแต่คำถามนะอันนี้เป็นอันนี้พูดให้คิดนะพูดให้คิดคือแปลกมากนะว่าทำไมคนเราที่เป็นเอาว่าทั้งพระด้วยนี่แหละทั้งพระด้วยทั้งนักวิชาการทางศาสนาด้วยเนี่ยไม่ค่อยเอาเรื่องปาฏิหาริย์อะไรพวกนี้มาพูดนะแปลกดีเหมือนกันนะไม่ค่อยเอาเรื่องอะไรที่พุทธเจ้าสามารถทำได้แปลกๆที่เป็นอัศจรรย์ที่เป็นเรื่องอจินไตยมาพูดเนี่ยไม่ค่อยพูดกันหรอกเออเป็นเรื่องแปลกดีเหมือนกันเราลองตั้งข้อสังเกตดูส่วนมากที่เราได้ยินคืออะไรมักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหัวข้อธรรมเป็นหลักนะซึ่งหัวข้อธรรมตรงนี้เนี่ยโดยมากก็มักจะเอามาอธิบายให้ฟังว่าเรื่องนี้พูดอย่างนี้หมายถึงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วก็ขบคิดวิเคราะห์กันไปนะแล้วแต่ทัศนะของคนไหนเป็นยังไงก็ว่ากันไปแต่ไอ้เรื่องปาฏิหาริย์พวกนี้ไม่ค่อยเอามาคุยให้ฟังกันซึ่งหลวงพี่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะจะเป็นเพราะว่าไม่แน่ใจหรือเปล่าเนี่ย

คือเขาอาจจะไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อาจจะมีความลังเลความสงสัยไม่แน่ใจว่ามันจริงไหมอาจจะเป็นเพราะว่ามันเหลือเชื่อเกินไปหรือเปล่าคนเรามันจะทำอย่างนี้ได้จริงเล่อเนี่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งโดยมากก็อาจจะคิดไปตามความเข้าใจของตัวเนี่ยซึ่งก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นภาษาของคนที่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยมันคิดไม่ออกหรอกนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นอจินไตยก็เข้าใจได้นะว่าเออพอเราไม่มั่นใจเราก็ไม่รู้จะพูดไปให้คนอื่นเขาฟังทำไมเดี๋ยวเขาถามมาเราตอบไม่ได้ก็จะกลายเป็นเหมือนเราเองก็ไม่รู้เรื่องไปซะอีกนะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ย

ไว้นะเหมือนอีกเรื่องคืออะไรรู้ไหมคือเรื่องนรกสวรรค์นี่ก็เป็นอีกเรื่องนะที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะทั้งที่มันสำคัญมากๆนะบางคนเนี่ยเคยได้ยินมาเหมือนกันนะเวลาพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์ก็พยายามเลี่ยงไปหน่อยบอกว่าเออมันไม่ใช่เป้าหมายใหญ่นะเป้าหมายใหญ่เนี่ยอยู่นิพพานนะเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยบางทีเป็นเรื่องที่แบบไม่ต้องไปพูดอะไรถึงมันมากหรอกนะแต่ความจริงมันสำคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอีกไม่กี่ปีเดี๋ยวพวกเราก็ต้องไปแล้วเนี่ยมันไม่ไปทางไหนก็ทางหนึ่งอ่ะไม่นรกก็สวรรค์มันมีอยู่สองทางเนี่ยส่วนนิพพานเนี่ยไอ้ที่ว่ามันเป็นเป้าหมายใหญ่เนี่ยมันไปได้ครั้งเดียวอ่ะแล้วมันดูท่าพวกเราแล้วน่าจะอีกนานด้วย เห็นหน้าแล้วอาจจะอีกนานด้วยเพราะนั้นก็หมายความอะไรก็หมายความว่าเออความจริงนรกสวรรค์นี่เป็นเรื่องที่น่าต้องพูดถึงบ่อยๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใกล้ตัวเรามากอีกไม่กี่ปีไม่กี่สิบปีเนี่ยมันก็ต้องไปกันแล้วเนี่ยเพราะนั้นจริงเราควรจะดีไซน์ชีวิตของเราไปแล้วว่าเอ๊ะถ้าเราจะต้องไปสวรรค์นี่มันคงจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะได้ไปถ้าแบบบางคนอาจจะอยากเป็นลุคคเทวาเนี่ยต้องทำยังไงเนี่ยหรือบางคนอาจจะอยากเป็นอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาต้องทำยังไงหรือบางคนอยากจะกลับดุสิตบุรีเนี่ยต้องทำยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีการที่จะดีไซน์ชีวิตของเราเพราะว่ามันอีกไม่กี่ปีแล้วเนี่ยที่เราจะต้องไปถึงนิติตรงนั้นส่วนนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบน่าจะเอาเรื่องอยู่ทีเดียวนะว่าจะไปได้แต่แปลก็ไม่ค่อยมีคนพูดเรื่องของนรกสวรรค์ตรงนี้ทั้งที่ความจริงถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกเราจะพบว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสถึงเรื่องนรกสวรรค์เอาไว้บ่อยมากนะบ่อยมากๆทีเดียวแล้วก็มีรายละเอียดอยู่เยอะพอสมควรด้วยซ้ำไปแต่ว่าคนเนี่ยซึ่งรวมหมดเลยเนี่ยทั้งพระด้วยบางส่วนเนี่ยแล้วก็บางทีก็เป็นนักวิชาการด้วยเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเชื่อนะว่ามีจริงหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นแบบบุคลาธิฐานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะก็อาจจะลังเลอาจจะไม่แน่ใจแต่ที่แปลไปกว่านั้นก็คืออะไรก็คือนิพพานที่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านะมันลึกซึ้งกว่าสวรรค์เยอะนะลึกซึ้งกว่านรกก็เยอะเนี่ยแล้วพุทธเจ้าก็อธิบายไว้น้อยมากเลยแต่แปลกไหมว่าพระทั้งหมดเนี่ยเชื่อเรื่องนิพพานนะจริงไม่จริงจริงเชื่อเรื่องนิพพานนะเวลาคุยกันนิพพานเนี่ยไม่ค่อยมีใครสงสัยว่านิพพานไม่มีจริงเยอะเชื่อว่านิพพานมีจริงแต่แปลกกับเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นอจินไตยเรื่องที่เป็นปาฏิหาริย์ของพุทธเจ้าของเราเนี่ยกลับที่จะบางทีก็เหมือนจะไม่เชื่อบางทีก็เหมือนจะลังเลก็เป็นเรื่องที่แปลกนะทีนี้เนี่ยในวิชาจรณะสัมปันโนเนี่ยที่พูดให้ฟังตรงนี้เนี่ยความจริงนอกจากพระสัมมาวุจจาแล้วพระอรหันต์ก็มีได้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีใครที่จะมีมากเท่าพุทธเจ้าแม้ว่าบางทีพระองค์จะตรัสชมไว้บ้างก็มีเหมือนกันเช่นตรัสชมพระมหากัสสปะเนี่ยว่ามีธรรมะบางอย่างเหมือนพระองค์เลยคือมีเหมือนที่พระองค์มีหรือบางทีก็บอกว่าพระสารีบุตรเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนพระองค์อยู่ที่นั่นแต่อันนี้เป็นแค่คำชมเฉยเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วไม่มีใครนะที่จะมีวิชาได้เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยกตัวอย่างเช่นยมกปาฏิหาริย์เนี่ยที่สามารถให้น้ำร้อนออกทางน้ำเย็นออกทางเนี่ยไฟออกทางน้ำออกทางอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยที่พระองค์ทำได้เป็นปาฏิหาริย์คู่เนี่ยอันนี้มีแต่พุทธเจ้าของเราเท่านั้นที่สามารถทำได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิชาซึ่งก็มีเรื่องที่น่าสนใจที่ว่าไปว่าเออบางทีเราเรื่องที่เป็นปาฏิหาริย์พวกนี้เนี่ยคุยบ่อยๆเลยน่าจะดีเพราะมันเป็นคุณมันเป็นเรื่องที่เกิดได้ยากแล้วมันก็เกิดได้เมื่อพระองค์สามารถตรัสรู้ธรรมเป็นพระอรหันต์ได้วิชาเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับพระองค์ได้เพราะนั้นมันก็เป็นเหมือนกับอะไรอ่ะตัวที่บอกแล้วว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราสามารถที่ไปเป็นพระอรหันต์ได้เราก็สามารถที่จะทำวิชาเหล่านี้ได้เหมือนกันนะก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะหมดกิเลสได้เหมือนกันนะต่อไปคือคำว่าจรณะจรณะมาคู่กับคำว่าวิชาเนี่ยเพราะว่าจรณะเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้บรรลุวิชาหรือนิพพานหรือพูดง่ายๆว่าที่พระองค์ไปบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เพราะพระองค์อาศัยจรณะคืออาศัยข้อปฏิบัติพระองค์มีข้อปฏิบัติเยอะเลยนะเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนี้ยกมาให้ดูเนี่ยจริงๆรวมแล้วถ้านับรวมกันได้นี่คือ15อย่างนะที่เรียกว่าจรณะ15หรือถ้าเราพูดให้มันง่าย

ายก็คือเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้พระองค์สามารถตรัสรู้ได้ทั้งหมดเรียกว่าคนคนหนึ่งมีครบเครื่องมีคุณสมบัติที่ครบเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้พระองค์สามารถตรัสรู้ได้อันนี้เราเรียกว่าจรณะซึ่งจะไม่ขยายความให้ฟังนะว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นแต่เราก็จะรู้จักกันใช่ไหมอย่างเช่นศีลอย่างเงี้ยไปเทียบกับคนอื่นๆแล้วศีลของพระโพธิสัตว์นี่ก็สุดยอดที่สุดแล้วนะคือพระองค์ก็ไปถึงที่สุดแหละเช่นเป็นพระหูสูตรเนี่ยก็หาคนเทียบพระองค์ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนี่ปัญญานี่เยอะแยะไปหมดเลยนะอินทรีย์สังวรอะไรอย่างนี้นะความศรัทธาที่พระองค์มีที่ทำให้พระองค์สามารถพาพระองค์ไปเป็นพระอรหันต์ได้ทั้งหมดที่พระองค์มีเป็นความครบเครื่องและมันสมบูรณ์ในตัวมันถึงทำให้วันหนึ่งพระองค์จึงมาตรัสรู้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ซึ่งคนอื่นทำไม่ได้เพราะมีจรณะบ้างแต่ว่ามีไม่เท่าที่พระองค์มีเพราะนั้นก็อาจจะไปเป็นพระอรหันต์ธรรมดาเป็นพระอรหันต์ที่เป็นมีฤทธิ์บ้างนะแต่ก็ไม่มีใครที่มีมากเท่าพระองค์นะต่อไปคือคำว่าสุขโตจริงๆนี่ถ้าเราท่องตอนสวดมนต์เนี่ยเราก็จะท่องตามไปได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตใช่ไหมฮะสุขโตสุขโตนี่มีอยู่สามในนะมีอยู่สามในยะเรามองได้ไปสามทางทางแรกแปลว่าไปดีแล้วสุขโตก็แปลว่าไปดีนะจะบอกว่าไปดีแล้วก็ได้ไปสู่ที่ดีแล้วก็ได้หรือว่าทรงพระดำเนินงามก็คือว่าไปแล้วก็งดงามไปด้วยเนี่ยได้เหมือนกันทั้งสามอย่างนะอย่างแบบแรกที่บอกว่าไปดีแล้วเนี่ยก็คืออะไรก็คือทุกชาติที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ประพฤติทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจที่เป็นสุจริตมานับพบนับชาติไม่ถ้วนจึงทำให้พระองค์เนี่ยไปสู่สุขติเป็นประจำนะไม่ไปสู่ทุกขติโดยเพราะชาติท้ายๆเนี่ยที่บารมีแก่กล้ามากแล้วเนี่ยพระองค์ก็ไปสุขติเป็นหลักเลยนะอันนี้เรียกว่าไปดีแต่คำว่าไปดีที่เอาจริงๆเลยนะเอาในทางปฏิบัติเลยเนี่ยเขาหมายถึงว่าพระองค์สามารถดำเนินกายวาจาใจขององค์ไปในอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ภาษาง่ายๆก็คือมัชฌิมาปฏิปทาภาษาง่ายไปกว่านั้นก็คือการเข้าไปในกลางเพราะนั้นหมายความว่าตัวของพระองค์เองสามารถที่จะพาใจของพระองค์นี้ให้เข้าไปในเส้นทางสายกลางได้จนกระทั่งสุดท้ายก็เข้าถึงธรรมกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและกำจัดกิเลสได้สะอาดหมดจดที่สุดนี่คือไนยะแรกของคำว่าสุขโตไนยะที่สองคือไนยะที่บอกว่าพระองค์ไปสู่ที่ดีแล้วไอ้คำว่าที่ที่ดีแล้วอันไหนดีที่สุดเอ่ยตลาดหรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าศูนย์การค้าอะไรทั้งหลายแหละหรือว่าที่เที่ยวทะเลแม่น้ำลำธารที่เหล่านี้ไม่ใช่ที่ที่ดีแต่ที่ที่ดีที่สุดก็คือนิพพานอันเป็นแดนเกษมนั่นเองเพราะนั้นคำว่าไปสู่ที่ที่ดีในที่นี้ก็หมายถึงว่าพระองค์สามารถพาใจของพระองค์เข้าสู่นิพพานได้โดยเพราะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่นี่เคยพูดให้ฟังขนาดว่านิพพานในตัวของท่านเนี่ยดึงดูดเอาธรรมกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์เนี่ยเข้าสู่พระนิพพานอยู่เนืองๆนะทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแต่ก็ยังสามารถเข้าถึงนิพพานที่อยู่ในตัวได้อันนี้เรียกว่าไปสู่ที่ดีส่วนไนยะที่3อันนี้เป็นไนยะแบบหยาบๆหน่อยก็คือพระองค์เสด็จไปไหนก็งดงามนะเพราะว่ารัศมีก็สว่างไสวท่าเดินอิริยาบถอะไรงดงามไปหมดแล้วเวลาพระองค์ไปถึงที่ไหนที่นั่นก็เจริญงอกงามไปหมดนะเช่นเวลาไปเมืองเวสาลีที่เขากำลังมีทุพพิกภัยเนี่ยพระองค์ไปถึงนี่กวาดเรียบหมดนะอมนุษย์ยักษ์เยอะอะไรหลายหนีล่าหมดเลยเพราะนั้นพระองค์ไปอยู่ที่ไหนที่นั่นดีหมดแต่โดยสรุปแล้วคำว่าสุขโตที่ว่าเสด็จไปดีเนี่ยเราคงจะต้องสรุปว่าเป็นเพราะพระองค์สามารถดำเนินจิตของพระองค์ไปได้ด้วยดีในทางสายกลางของพระองค์ไปจนกระทั่งพระองค์สามารถเข้าไปถึงธรรมกายอรหัตผลได้เ
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในที่สุดนี่คือคำว่าสุขโตนะส่วนโลกวิทูโลกวิทูแปลว่ารู้แจ้งโลกโลกนี้เขาแบ่งออกมาเป็น3อย่างนะอย่างแรกคืออะไรอย่างแรกก็คือสัตวโลกสังขารโลกและก็โอกาสโลกนะเราดูที่สังขารโลกก่อนความจริงภาษาแบบพระเนี่ยมันฟังแล้วมันอาจจะดูยากไปหน่อยแต่เอาเข้าจริงๆแล้วพอแปลออกมาแล้วมันไม่ได้ยากอะไรหรอกนะอย่างสังขารโลกเนี่ยก็คืออะไรพูดง่ายๆก็คือตัวเรานี่แหละนะจะหมายถึงสัตว์อะไรต่างๆก็ได้นะที่อาศัยอาหารแล้วเลี้ยงชีวิตอยู่ได้พูดให้มันตรงเลยก็คือว่ามันก็คือตัวตนของเราที่เราเห็นเนี่ยอย่างเรามองคนข้างๆเราเห็นแล้วเนี่ยนี่แหละสังขารโลกแหละไปเห็นแมวเห็นหมาเห็นหมูเห็นกาเห็นไก่นั่นแหละสังขารโลกล่ะนะส่วนสัตวโลกตัวนี้เป็นตัวที่แปลกแล้วก็มีความสับสนอยู่หลายอย่างเพราะบางทีพอบอกว่าสัตวโลกมันเหมือนคล้ายๆกำลังพูดถึงสัตว์โลกอยู่นะซึ่งมันอาจจะไปซ้ำกับคำว่าสังขารโลกใช่ไหมฮะแต่ความจริงแล้วโอ้เอาเข้าจริงๆนี่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านใช้คำที่แบบเป็นสมัยโบราณโบราณหน่อยนะท่านบอกว่าสัตวโลกนี่คือการรู้แจ้งธรรมเป็นที่มาแห่งจิตทั้งหลายฟังแล้วก็ยังงงอยู่เนาะเพราะว่ามันเป็นภาษาแบบโบราณแต่ว่าเอาเข้าจริงคืออะไรสัตวโลกนี่ก็หมายถึงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถไปรู้ถึงธรรมที่มันเกิดในใจของสัตว์โลกได้เช่นอะไรเช่นสมมติตอนนี้ใจของเรามีราคะขึ้นมาเนี่ยพระองค์ก็มองเห็นว่าใจมันมีราคะอยู่บางคนใจกำลังมีโทสะมีเชื้อโกรธอยู่พระองค์ก็บอกว่าเออใจของคนคนนี้กำลังมีโทสะบางคนใจของคนนี้กำลังมีโมหะมีความหลงเกิดขึ้นอยู่พระองค์ก็บอกอ้อใจของคนคนนี้กำลังมีโมหะพูดให้มันง่ายคืออะไรพูดให้ง่ายคือพระองค์สามารถเข้าใจของสัตว์โลกได้เพราะนั้นคำว่าสัตวโลกเนี่ยเวลาจำได้ว่ามีพระมหาเถระของเราเคยไปถามคุณยายอาจารย์ของเราว่าสัตวโลกนี่มันคืออะไรและคุณยายก็ตอบว่าสัตวโลกนี่คือใจเพราะนั้นหมายความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากจะรู้จักสังขารโลกคือตัวเราแล้วพระองค์ยังรู้ลึกเข้าไปถึงใจที่มันอยู่ในตัวสังขารด้วยพูดง่ายๆว่าไม่มีอะไรสามารถที่จะปิดบังพระองค์ได้เหมือนคุณยายบอกว่าไม่มีความลับอะไรที่จะปิดบังคนที่เข้าถึงธรรมกายได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสามารถเข้าไปเห็นธรรมะหรือสิ่งอะไรก็ตามที่ฝังอยู่ในสัตวโลกหรือในใจของเราอยู่นะเพราะฉะนั้นสังขารโลกคือตัวเราสัตวโลกคือใจของเราส่วนโอกาสโลกก็คืออะไรที่มันอยู่นอกตัวเราออกไปอ่ะทั้งหมดเลยที่จะเป็นสิ่งแวดล้อมแม้แต่อาคารหลังนี้แม้แต่จะเป็นตึกรามบ้านช่องหรือแม้กระทั่งอากาศหรือแม้กระทั่งจักรวาลกาแล็กซี่ไปจนถึงอนันตจักรวาลทั้งหมดนอกนั้นเรียกว่าโอกาสโลกเพราะฉะนั้นคำที่บอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นโลกวิทูคือรู้แจ้งโลกจึงหมายถึงพระองค์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเอาเริ่มตั้งแต่สัตวโลกเลยรู้ใจข้างในรู้ตัวเรารู้รอบออกไปนอกตัวเราเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรเลยที่สามารถปิดบังพระองค์ได้และเป็นความรู้ที่แปลก เพราะว่าพระองค์สามารถที่จะรู้ทั้งสิ่งที่เป็นอดีตสิ่งที่เป็นปัจจุบันและสิ่งที่เป็นอนาคตของทั้งหมดได้นี่คือความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่รู้แจ้งในสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างชัดเจนนี่คือสุขโลกวิถูนะรู้แจ้งโลกทีนี้ด้วยความสามารถของพระองค์ทั้งหมดที่ว่ามาตั้งแต่อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมโนสุขโตโลกวิถูนี่เป็นความสามารถทั้งหมดเลยทีนี้พอพระองค์เอามาใช้งานเนี่ยพอพระองค์เอามาใช้งานมันก็จะเข้าสู่อีกพาร์ทหนึ่งละคือพาร์ทอะไรคือพาร์ทที่พระองค์เป็นประโยชน์ต่อชาวโลก
ือการที่พระองค์สามารถที่จะไปสอนคนอื่นได้

มันจึงต่อไปถึงคุณที่เราเรียกว่าอนุตตโลปุริสธรรมสารถิที่แปลว่าพระองค์เป็นสารถีฝึกบุรุษคำว่าสารถีฝึกบุรุษพูดง่ายๆก็คือสามารถเป็นผู้ฝึกคนอื่นได้พระองค์เป็นบุคคลที่ฝึกคนอื่นได้ฝึกให้คนอื่นสามารถตรัสรู้ธรรมหรือเข้าถึงธรรมกายอรหัตผลได้เหมือนที่พระองค์ทำได้เพราะฉะนั้นคำนี้จึงเป็นเหมือนกำลังพูดถึงความเป็นบุคคลที่ไปทำประโยชน์ให้ชาวโลกแล้วนะจากคุณทั้งหลายที่เราว่ามาเมื่อกี้ที่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหมดเลยพระองค์เอามาใช้เพื่อการฝึกคนอื่นให้ตรัสรู้ตามให้แทงตลอดในธรรมทั้งหลายตามเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์สอนมาจึงทำให้คนเหล่านั้นสามารถที่จะทำตามพระองค์ได้นี่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาถ้าเราไปดูคำสอนในศาสนาอื่นเนี่ยเขาก็จะยกอย่างอื่นละใช่ไหมเอาละไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นบุคคลไหนก็แล้วแต่เป็นเทพเจ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็จะมีแต่หนึ่งเดียวที่เหลือนอกนั้นก็เป็นเหมือนกับบุคคลผู้ตามแต่สำหรับในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ได้ก็สามารถทำให้คนอื่นเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนพระองค์เป็นเหมือนกันนี่คือเสน่ห์ในพระพุทธศาสนาที่ไม่เหมือนศาสนาไหนในโลกเลยเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลที่เป็นศาสดาสามารถทำให้คนอื่นบรรลุสิ่งเดียวกับที่ศาสดาบรรลุได้ด้วยนี่ก็เลยกลายเป็นว่าพระองค์เป็นบุคคลที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าพระองค์ฝึกคนอื่นได้แต่ทีนี้ถามว่าคนอื่นฝึกไม่ได้เหรอก็ต้องบอกว่าได้เหมือนกันแต่ไม่มีใครทำได้เท่าพระองค์เราคงเคยได้ยินคำว่าพุทธเวไนยพุทธเวไนยเนี่ยหมายความถึงคนที่ใครก็ตามไม่สามารถฝึกได้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นพูดง่ายๆว่าไปเจอพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็สอนให้เข้าถึงธรรมไม่ได้ไปเจอพระโมคคัลลานะก็ทำให้เข้าถึงธรรมไม่ได้แต่เพราะไปเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สามารถทำให้เข้าถึงธรรมได้เพราะอะไรเพราะว่าพระองค์มีความเป็นครูสูงมากที่เราเรียกว่าสัทธาเทวมนุสสานังสัทธาเทวมนุสสานังก็คือเป็นบรมครูไม่ใช่ครูธรรมดาเลยนะเป็นบรมครูก็คือครูที่แบบยิ่งใหญ่มากๆของทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลำพังเป็นครูให้กับมนุษย์ก็ว่ายากอยู่แล้วนี่แม้กระทั่งเทวดาก็ยังต้องยอมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปดูในพุทธกิจ5ของพระองค์ตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งเข้านอนเราจะพบว่าเวลาส่วนใหญ่ของพระองค์หมดไปกับการสอนเป็นหลักที่นี่มีคำถามที่น่าสนใจอยู่คำถามหนึ่งถ้าใครอ่านพระไตรปิฎกไม่รู้ได้อ่านกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเอาเป็นว่าสมมติว่าได้เคยอ่านบ้างแล้วกันเนี่ยสิ่งที่เราพบคืออะไรรู้ไหมฮะเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมคนพุทธกาลเนี่ยเวลาเขาฟังธรรมะพุทธเจ้าทำไมเขาบรรลุธรรมกันง่ายจังเลยใช่ไหมฮะบางทีพุทธเจ้าเทศ5 นาที10 นาที15 นาทีเงี้ยพอถึงปลายพระสูตรทีไรก็จะบอกว่าคนคนนี้บรรลุธรรมาภิสมัยละบางคนเป็นพระโสดาบันละบางคนเป็นพระสกิทาคามีบางคนเป็นพระอนาคามีบางคนเป็นพระอรหันต์ภายในเวลา10 นาที20 นาที บางคนก็ฟังธรรมเพียงแค่4-5 นาทีก็บรรลุธรรมได้แล้วมันฟังดูแล้วเหมือนกับว่าอะไรมันก็ว่าเอ๊ะแล้วทำไมเวลาหลวงปู่เราสอนเนี่ยทำไมมีตั้ง18 กายเนาะมันเหมือนคล้ายๆว่ากว่าจะไปแต่ทีละกายทีละกายแล้วอย่างเราณตอนนี้เนี่ยใครเข้าถึงปฐมมรรคแล้วบ้างเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีใช่ไหมแล้วกว่าจะเราจะไปเข้าถึงกายแต่ละกายนั่งนึกดูแล้วต้องผ่านดวงแต่ละดวงเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะไปถึงณจุดของการเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันจึงดูเหมือนมันนานมากเลยเนี่ยบางคนนั่งมาเนี่ย10 ปี 20 ปียังไม่ไปไหนเลยแต่ทำไมคนพุทธกาลทำไมเขาเร็วอย่างนั้นคำตอบคืออะไรรู้ไหมคำตอบคือความจริงแล้วเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยเขาเป็นบุคคลที่สั่งสมบุญมาพร้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามายาวนานพูดง่ายๆว่าเขาวงบุญเดียวกันเพราะนั้นเวลาเขามาเกิดเนี่ยเขาก็มาเพื่อการนี้แหละมาเพื่อการจะบรรลุนี่แหละเพราะฉะนั้นบุญเก่าที่เขาสั่งสมมาแล้วอย่างเต็มที่เนี่ยพอเขานั่งฟังธรรมะที่มาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นครูของเขามายาวนานนับภพนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาพระพุทธเจ้าเล่าถึงชาดกเห็นไหมฮะพระพุทธเจ้าเป็นพญาช้างบ้าง

เป็นพญาลิงบ้างเป็นพญากวางบ้างหรือบางทีก็เป็นพระมหากษัตริย์เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีบริวารแบบเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นบริวารเหล่านี้ก็คือคนที่สร้างบารมีมากับพระองค์นั่นแหละเพราะฉะนั้นบุญของเขาก็เต็มเปี่ยมในระดับหนึ่งแล้วพร้อมที่จะบรรลุแล้วเหลือแค่เพียงรอพระสัมมาพุทธเจ้าสอนนิดหน่อยเพราะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าเพราะบุญที่ตัวเองสั่งสมมาดีแล้วเวลาที่พอเริ่มฟังธรรมพุทธเจ้าพุทธเจ้าแค่เริ่มเอ่ยปากเท่านั้นแหละใจของความที่เคยได้ฟังครูคนนี้มายาวนานสร้างบารมีร่วมกันมายาวนานใจก็เลยนิ่งก็เลยสบายก็เลยหยุดซึ่งภาษาพระก็ใช้คำว่าสมถะนั่นแหละมันหยุดตั้งแต่เริ่มฟังแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นพอไปถึงจุดหนึ่งที่มันอันนี้ต้องใช้คำหลวงพ่อหน่อยนะคำของคุณครูไม่ใหญ่คือคำว่าถูกส่วนฟังไปใจสบายเพลินใจนิ่งใจหยุดเป็นสมถะแล้วพอถึงตรงนั้นถูกส่วนปุ๊บบุญเก่าที่ตัวเองสั่งสมมาก็เลยดึงเลยวูบเดียวก็บรรลุธรรมในชั้นต่างๆเพราะนั้นคนพวกนี้นี่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ผ่านทุกๆกายเหมือนอย่างที่หลวงปู่เราสอนนี่แหละเพียงแต่ว่ามันเร็วเหลือเกินนะฮะมันวูบเดียวไปเลยด้วยบุญเก่าเนี่ยอำนาจของบุญเก่าก็ดึงไปเลยนะจนกระทั่งไปถึงหน้าที่ตรงนั้นแต่ว่าการจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องเจอพระพุทธเจ้านะไปเจอคนอื่นก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะต้องเจอพระพุทธเจ้าต้องเจอครูที่เลิศถ้าไม่เจอครูแบบนี้ก็ไปไม่รอดเหมือนกันเหมือนกับอะไรเหมือนกับตอนที่เขาจะฟังธรรมเนี่ยเหมือนเขาเป็นน้ำที่มันกำลังเต็มแก้วแล้วอะแล้วพอพระพุทธเจ้าไปเติมให้อีกหยดสองหยดเนี่ยน้ำมันก็ล้นออกมาจากแก้วก็คือบรรลุธรรมไปเลยเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยที่ปัจจุบันที่ฟังธรรมเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งใครกำลังนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าฟังธรรมจากหลวงพี่แล้วอาจจะบรรลุธรรมก็ขอบอกไว้เลยว่าอย่าหวังเลยนะเพราะว่าถ้านั่งฟังไปด้วยก็คงจะคิดตามหลวงพี่ไปนี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าเราเองเรายังใจเราไม่นิ่งแล้วก็ยังไม่พร้อมจะหยุดเหมือนกับคนที่เขามีบุญในสมัยพุทธกาลนะเพราะบางทีในขณะที่เราฟังธรรมแล้วก็เอาแต่ขบคิดเอาแต่พิจารณาหาเหตุหาผลแค่จะอ่านพระไตรปิฎกให้รู้เรื่องก็ยากอยู่แล้วอะแล้วลำฟังมานั่งฟังธรรมอยู่อย่างนี้แล้วคิดว่าจะบรรลุเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องยากอะไรสำหรับพวกเรานะฮะเพราะฉะนั้นจากที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ในพุทธกาลเนี่ยมันง่ายสำหรับคนในยุคนั้นฮะแต่มันยากสำหรับคนในยุคของเรามันยากในยุคของเราถามว่าเพราะอะไรเดี๋ยวจะไปตอบให้ต่อมาความเป็นพุทโธเพราะว่าพระองค์เป็นอะไรฮะเป็นพระอรหันต์ด้วยเป็นสัมมาสัมพุทโธด้วยมีวิชามีจรณะด้วยสุขโตเสด็จไปในเส้นทางสายกลางด้วยรู้แจ้งโลกทั้งหมดรู้ทุกสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายแล้วก็สอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยพระองค์จึงเป็นบุคคลที่มีความเบิกบานเบิกบานในที่นี้เขาอุปมาเหมือนกับดอกบัวนะที่บานแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยความพยายามมาอย่าง6ปีก็จากดอกบัวที่เคยตูมก็มาบานแล้วพระองค์ก็เอาสิ่งที่พระองค์ได้ทั้งหมดตรงนั้นเนี่ยมาเป็นตัวสุดท้ายก็คือเอามาสอนทุกคนแล้วก็มีคุณความดีตัวสุดท้ายที่เราเรียกว่าภควาที่แปล2อย่างนะแปลว่าหักก็ได้แปลว่าแจกก็ได้หักนี่คืออะไรคือหมายความว่าอะไรที่เคยเป็นเหตุที่ทำให้พระองค์ต้องเกิดเนี่ยพระองค์สามารถหักมันได้ทั้งหมดแล้วพูดง่ายๆว่าไม่ว่าจะเป็นอวิชชาไม่ว่าจะเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่บังคับให้พระองค์ต้องเกิดต่อแต่นี้พระองค์สามารถที่จะกำจัดทั้งหมดได้แล้วแล้วหักมันได้ทั้งหมดเหมือนเราหักไม้ทิ้งเนี่ยเพราะนั้นไม้นั้นก็หมดคุณค่าเหมือนกันพระองค์ก็หักสังสารวัฏได้ทั้งหมดทำให้พระองค์ไม่ต้องมาเกิดแต่ในยะที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสอนพระองค์คือคำว่าแจกตรงนี้มันหมายความว่าพระองค์แทงตลอดในธาตุในธรรมทั้งหลายด้วยความที่พระองค์เป็นทั้งมีทั้งวิชามีทั้งสุขโตมีทั้งโลกวิทูเนี่ยรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ก็แทงตลอดในธรรมธาตุทั้งปวงเพราะฉะนั้นจึงทรงสามารถที่จะจำแนกธรรมทั้งหลายที่เราว่ายากมากๆเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมทั้งหมดจับต้องไม่ได้ทั้งหมดอยู่ในตัวของเราเนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยอย่างให้เราพูดถึงคำว่าเศร้าเนี่ยอย่างคนอกหักเนี่ยมานั่งพูดให้คนที่ไม่เคยมีแฟนฟังเนี่ย

บายตายก็ไม่เข้าใจมันยากเพราะมันเป็นนามธรรมมันจับต้องไม่ได้แต่พระองค์เนี่ยสามารถที่จะแจกแจงเอาความยากเหล่านั้นมาเล่าให้คนฟังได้ด้วยดีสามารถทำให้คนเข้าใจได้เหมือนอะไรฮะเขาบอกว่าในมิลินทปัญหาเนี่ยเขาอุปมาอย่างนี้เขาบอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยนะมีความสามารถในการที่จะแจกแจงธรรมะเนี่ยคือสามารถที่จะเล่าธรรมะได้เป็นฉากฉากฉากฉากได้เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันเรารู้ใช่ไหมฮะมันมาจากแม่น้ำปิงวังยมน่านแล้วก็แม่น้ำเล็กๆน้อยๆถูกไหมฮะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเอานิ้วไปจุ่มน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วแตะที่ลิ้นเราเราบอกได้ไหมว่าน้ำนี้มันมาจากแม่น้ำสายไหนในโลกจะบอกไม่ได้ถูกไหมเพราะมันก็เหมือนกันหมดแหละแต่เขาบอกว่าความสามารถพระพุทธเจ้าเนี่ยเก่งในระดับที่แตะดูแล้วเนี่ยบอกได้ว่ามันมาจากแม่น้ำสายไหนอ่ะนี่คือความเก่งกล้าในการแจกแจงธรรมะของพระองค์เลยคือพระองค์สามารถที่จะบอกได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมะที่เป็นนามธรรมที่บางทีมันจับต้องไม่ได้แต่พระองค์สามารถอธิบายให้คนเข้าใจได้หรือพูดง่ายๆก็คือพระองค์สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจนเหมือนปลาว่ายอยู่ในน้ำเหมือนนกที่บินอยู่ในอากาศคือปลามันว่ายน้ำเนี่ยมันจะหักไปมุมไหนก็ได้หมดเลยถูกไหมสามมิติเนาะเดินทางแบบสามมิติหรือนกเนี่ยจะบินโชว์ไปทางไหนเนี่ยได้หมดเลยอยู่ในอากาศเนี่ยแบบสามมิติเพราะฉะนั้นความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาของพระองค์จึงสุดยอดในระดับนั้นทีนี้คำถามก็คือเอ๊ะพระองค์แจกแจงเก่งขนาดนี้ทำไมเราอ่านธรรมะแล้วมันยังยากจังเลยเออมีใครอ่านพระไตรปิฎกแล้วบรรลุธรรมไหมฮะไม่มีเนาะถ้ามีก็น่ากราบจังเลยนะแล้วเราอ่านแล้วเราไม่บรรลุเพราะอะไรอ๋อเอาเข้าจริงๆความจริงแล้วเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยเวลาท่านตรัสในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านเจาะจงนะเจาะจงพูดอยู่กับคนที่ท่านต้องการจะสื่อสารเพราะฉะนั้นคนที่นั่งฟังท่านน่ะจะเข้าใจเลยว่าท่านกำลังอยากจะบอกอะไรเพราะนั้นเลยไม่แปลกที่ว่าเวลาเขาฟังไปเขาก็เข้าใจไปด้วยแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหแจ่มแจ้งจริงพระเจ้าค่ะเหมือนหงายของที่ความเปิดของที่ปิดเหมือนบอกทางแก่คนหลงทางเหมือนจุดประทีปในที่มืดอะไรเงี้ยคือเขาเข้าใจเขาอินเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระองค์สื่อสารโดยตรงกับเขาแต่บังเอิญธรรมะที่เวลาเราไปอ่านเห็นไหมเราไม่ใช่คนคนนั้นไงเราไม่ใช่คนที่พระพุทธเจ้าต้องการจะสื่อสารด้วยเพราะนั้นเวลาเราอ่านแล้วเราไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องไปแปลกใจมันเพราะว่าถ้าเรารู้เรื่องเราก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าต้องการจะคุยกับเราต้องการจะสื่อสารกับเราแล้วก็นี่ก็เป็นคำถามคำถามหนึ่งที่อยากจะบอกเหมือนกันว่าเราลองสังเกตดูเวลาที่เราเรียนปริยัติเนี่ยหรือเราอ่านพระไตรปิฎกอะไรมาเยอะๆเนี่ยแล้วเราก็มาตั้งตีความเรามานั่งแปลความเรามานั่งวิเคราะห์ความไปโน่นไปนี่จนบางทีเราตีความจนมันไม่ได้ความเนี่ยถามว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ามันยังไม่ตรงกับนัยยะที่พระเจ้าต้องการจะสื่อสารเราไม่ใช่คนที่พระพุทธเจ้าต้องการอยากจะคุยด้วยเราเลยไม่รู้เรื่องพอไม่รู้เรื่องเราก็แปลผลไปเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ไปเรื่องนู้นลองนึกง่ายๆอย่างนี้นะว่าถ้าเกิดเราจะต้องคุยกับใครสักคนเนี่ยเวลาเราพูดกับเขาเราจะเจาะจงไหมฮะเราก็เจาะจงใช่ไหมเราก็จะบอกเขาไปตรงๆว่าเราต้องการอะไรเราอยากจะบอกอะไรเราอยากจะได้อะไรไม่ใช่พูดไปแล้วต้องให้คนฟังทอยตีความถูกไหมนี่คือธรรมชาติมนุษย์พระสัมมาพุทธเจ้าในอดีตเหมือนกันเวลาพระองค์เทศพระองค์บอกพระองค์ก็จะพูดตรงๆเพราะฉะนั้นคนที่ฟังพระองค์จึงไม่ต้องตีความและเพราะไม่ต้องตีความเขาถึงสามารถบรรลุธรรมในชั้นต่างๆได้อย่างรวดเร็วแตกต่างจากเราที่เราเรียนปริยัติในปัจจุบันเนี้ยที่เวลายิ่งพูดไปยิ่งงงยิ่งเข้าใจยากยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องฟังแล้วก็ต้องมานั่งคิดมานั่งวิเคราะห์ว่านั่นคืออะไรนี่คืออะไรซึ่งเป็นเรื่องที่ตรงข้ามกับสมัยพุทธกาลทั้งหมดเลยใครก็ตามที่เคยมีโอกาสได้ไปอ่านโอวาทที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เคยเทศเอาไว้เนี่ยอย่างเช่นใน67กัน69กันอะไรของหลวงปู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเวลาหลวงปู่อธิบายคำสอนพระสัมมาพุทธเจ้าพระองค์หลวงปู่จะอธิบายคำสอนพระพุทธเจ้าตรงไปที่จุดเดียวเลยคือการบรรลุธรรมแล้วท่านก็จะบอกชัดเลยว่าพระองค์พูดอย่างนี้ตรัสอย่างนี้หมายถึงแบบนี้แล้วต้อง

วางใจแบบนี้จึงจะเข้าถึงแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผิดจากนี้ไม่ใช่เพราะนั้นปัจจุบันคนส่วนใหญ่ศึกษาธรรมะแบบปริยัติเยอะๆมากบางทีมันก็ไม่เป็นคุณเท่าไหร่เหมือนกันต้องศึกษาปริยัติแล้วเอามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวธอย่างนี้จึงจะได้ผลที่ดีมากกว่าสรุปสุดท้ายเราฟังพุทธคุณมาทั้งหมดที่ว่ามาเพื่ออะไรคำตอบก็คืออันดับแรกหลวงพี่คิดว่าฟังแล้วเนี่ยเราจะได้มีต้นแบบคือมีพระพุทธเจ้าเป็นฮีโร่ต่อไปนี้เราจะได้เร่งฝึกตัวเราเองให้เป็นพระอรหันต์ตามแบบของท่านไปและสองถ้าเราทำตามท่านได้เราจะได้เข้าถึงที่พึ่งของตัวเราเองคือพระธรรมกายที่อยู่ในตัวของเราแล้วก็จะได้เป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกต่อไปจากนั้นก็ใช้ความรู้ที่เรามีนี่แหละธรรมะที่เราปฏิบัติมาดีแล้วแหละธรรมะที่หลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ได้บอกพวกเราเตือนพวกเราให้พวกเราเร่งปฏิบัติทำให้เข้าถึงธรรมะภายในกันเนี่ยเราจะได้ไปช่วยกันขยายวิชาธรรมกายไปให้ทั่วโลกตามมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราและก็เป็นภารกิจหลักของเราในชาตินี้ด้วยนะเพราะนั้นที่พูดมาทั้งหมดนี้นะฮะก็เป็นอันว่าจบสักทีสำหรับพุทธคุณเพราะว่าถ้าเกิดไม่จบวันนี้ก็คงจะอีกเป็นปีกว่าจะจบกันได้นะก็เอาเป็นว่าในครั้งหน้าๆนะถ้ามีโอกาสได้มาเจอกันก็จะได้คุยในเรื่องอื่นๆที่มีประโยชน์แล้วก็น่าสนใจให้ฟังต่อไปก็วันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการทุกๆท่านนะจ๊ะก็ขอให้มีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจให้คิดอะไรในสิ่งที่ดีก็ขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้สร้างบุญสร้างบารมีตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของเราไปได้ทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราทุกคนถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญลาภมากที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนของมหาปูชนียาจารย์จึงทำให้เรามีโอกาสได้สั่งสมบุญอย่างเข้มข้นทับทวีทั้งทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาและบุญพิเศษต่างๆอย่างมีความสุขซึ่งแตกต่างจากชาวโลกทั่วไปที่เขาเหล่านั้นไม่ได้มาสู่เส้นทางบุญและไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำกับคำว่าบุญแต่สำหรับยอดนักสร้างบารมีแล้วเราได้ตระหนักถึงความสำคัญและได้เห็นคุณค่าของบุญเป็นอย่างดีนะคะแต่ก็มีหลายท่านค่ะที่สอบถามมาว่าเมื่อหาบุญได้แล้วจะใช้บุญอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตซึ่งในเรื่องนี้เราไปฟังคำตอบจากครูไม่ใหญ่ที่ท่านได้เมตตาชี้แนะไว้ดังต่อไปนี้ค่ะเอาใจหยุดนิ่งๆหรือทำความรู้สึกว่าอยู่ในกลางท้องพร้อมกับนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับภพนับชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งมาถึงวันนี้แม้เราจะจำไม่ได้ว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาเราทำบุญอะไรแต่แค่เพียงเราจรดใจแล้วก็นึกนิดเดียวว่าบุญที่เราทำผ่านมาในอดีตนับภพนับชาติไม่ถ้วนน้อยบ้างปานกลางบ้างมากบ้างพอเรานึกใจซึ่งเป็นธาตุสำเร็จอยู่แล้วก็จะไปเชื่อมกับกระแสทานแห่งบุญมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การนึกถึงบุญบ่อยๆจะทำให้บาปไม่ได้ช่องแล้วจะทำให้ใจเรามีปีติมีความสุขมีความเบิกบานมีความภาคภูมิใจในการเวลาที่ผ่านมาที่เราได้ใช้ทุกสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเป็นไปเพื่อการสร้างบุญสร้างคุณงามความดีเช่นเดียวกับพระอริยเจ้าพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อน

คุณผู้ชมคะหาบุญได้ใช้บุญเป็นด้วยการหมั่นนึกถึงบุญไม่ให้บาปได้ช่องส่งผลให้ใจเรามีแต่ความปีติเบิกบานซึ่งคุณครูใหญ่นะคะก็ยังได้เมตตาแนะนำเพิ่มเติมว่าเราต้องให้โอกาสตัวเองบ่อยๆในการนึกถึงบุญไม่ช้าใจเราจะละเอียดขึ้นนำไปสู่การหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายนะคะดังนั้นเราต้องหมั่นนึกถึงบุญฝึกฝนทำซ้ำๆสั่งสมความละเอียดเรื่อยไปจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยัง

ป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในประสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ประสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมนิมิตขึ้นมา

เราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราและกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้

ให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่ง

โล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงใสใสเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหา

ในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแตะนิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักังปันธามิสัพพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเนอโรคาสุขิตา

ารดา

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการ

ขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

่อนแล้วที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอเวจีมา

0: เคยไหมเวลาท้อใจอยากจะหาธรรมะแง่คิดดีๆในโลกโซเชียลกลับเจอโฆษณาหรือขยะที่ไม่ต้องการเต็มไปหมดเทคโนโลยีที่เหมือนง่ายแต่ทำไมชีวิตเรากลับรู้สึกยากจัง
1: ต่อไปชีวิตจะไม่ยากแล้วนะคะถ้ารู้จักแอปนี้แอปใหม่ที่มีทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมและเสียงนั่งสมาธิธรรมะหลากหลายฟังเคสตัสดี้กว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ให้ค้นหาง่ายรวบรวมไว้ทั้งหมดในแอปเดียวแอปนี้มีชื่อว่ากฎแห่งกรรมตามนี้เลยค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store แอปแรงและดีแอปนี้แอปเดียวสาธุค่ะ
2: ดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยค่ะ

0: อะไรอยู่ข้างหลังฉันกรี๊ด Ghost Laughter ไม่นะ
1: ช่วยด้วย
2: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store
3: เคยไหมเวลาท้อใจอยากจะหาธรรมะแง่คิดดีๆในโลกโซเชียลกลับเจอโฆษณาหรือขยะที่ไม่ต้องการเต็มไปหมดเทคโนโลยีที่เหมือนง่ายแต่ทำไมชีวิตเรากลับรู้สึกยากจัง
4: ต่อไปชีวิตจะไม่ยากแล้วนะคะถ้ารู้จักแอปนี้แอปใหม่ที่มีทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมและเสียงนั่งสมาธิธรรมะหลากหลายฟังเคสตัสดี้กว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ให้ค้นหาง่ายรวบรวมไว้ทั้งหมดในแอปเดียวแอปนี้มีชื่อว่ากฎแห่งกรรมตามนี้เลยค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store แอปแรงและดีแอปนี้แอปเดียวสาธุค่ะ
5: ดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยค่ะ

0: ะไรอยู่ข้างหลังฉัน
1: ว้าว
0: กรีดghost laughter ไม่นะ
1: ช่วยด้วย
2: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store
3: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR code รอ QR code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานโดยทางสถานี GBN by DMC จะทำหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญจากศูนย์กลางพิธีหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะให้ทุกท่านได้ปลื้มปิติใจให้เสมือนกับว่าได้มาน้อมถวายด้วยตัวของท่านเองเลยค่ะและเช้านี้อยู่กับคุณสายใจวลีและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
0: ตลอดพิธีกรรมนะคะให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยค่ะรักษาใจของเรานะคะให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุมบุญให้กับเรานะคะปกป้องคุ้มครองเราค่ะให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการให้มลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพกันนะคะไม่ใช่ช่วงนี้ในทุกๆช่วงเลยนะคะส
0: ุ
1: ขภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะสรีระยนต์ของเรานี้ต้องดูแลให้แข็งแรง
0: ด้วยนะคะ
1: ยาวนานด้วยเหรออ
0: ายุยืนด้วยจะได้สร้างบารมี
1: อายุยืนต้องยืนได
0: ้ป่วย
1: คุณเล็กบอกนะอายุยืนต้องยืนได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานบุญในทุกๆวันของเราได้เลยนะคะโดยที่ไม่พลาดเลยแม้แต่บุญเดียวโดยการติดตามรับชมผ่านทาง www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะเข้ามาแล้วนะคะไม่ว่าจะเลือกติดตามทางช่องทางไหนไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นกดเข้าไปเลยค่ะในแพลตฟอร์มนั้นๆไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel หรือว่าแฟนเพจของ Facebook นะคะเมื่อกดเข้าไปแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพิ่มความคิดเห็นมาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันสำคัญที่สุดคือส่งตรงเรื่องราวดีๆแบบนี้แคปเจอร์หน้าจอส่งลิงก์ดีๆแบบนี้ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะและก่อนที่เราจะสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะทางรายการก็ขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกเป็นเพียงบางส่วนบางตอนเท่านั้นมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอรหันต์สององค์ค่ะซึ่งทั้งสององค์นี้เนี่ยสั่งสมบุญมาแล้วนะคะหลายภพหลายชาติจนได้รับความสุขความสำเร็จในชีวิตจนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของพระพิสารุวัฏฐายกะเถระนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อท่านเนี่ยได้บรรลุอรหัตผลแล้วนะคะก็ระลึกย้อนกลับไปในอดีตชาติที่ผ่านมาว่าได้สร้างบารมีอะไรไว้บ้างค่ะในสมัยพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าชาตินั้นเนี่ยเราได้เข้าไปอยู่ในป่าชัดใกล้กับหิมวันตะประเทศซึ่งก็มีรากไม้แล้วก็ผลไม้เนี่ยเป็นอาหารวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้เสด็จมาในป่านั้นเพื่อปลีกวิเวกเราในเห็นแล้วก็มีจิตเลื่อมใสจึงได้ถวายเง่ามันผลไม้แล้วก็น้ำสำหรับล้างพระหัตถ์แล้วได้ถวายบังคมพระบาทด้วยเสียงกล้าวพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสวยในขณะที่เรายังเฝ้าอยู่เพื่อยังจิตของเรานั้นให้เลื่อมใสด้วยความเลื่อมใสนั้นเมื่อเราเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ได้ไปบังเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตค่ะ
1: ค่ะท่านก็ยังกล่าวต่อไปอีกนะคะว่าต่อมาในพุทธกาลนี้เราเกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหนึ่งเมื่อเจริญวัยแล้วละสมบัติออกบวชในพระพุทธศาสนาไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในกัปที่91จากกัปนี้เราได้ถวายเง่ามันผลไม้และน้ำด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งบุญนะคะในกัปที่3จากกัปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าพิสสัมมตะสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการมีพละมากนะคะพระเจ้าจักรพรรดินั่นก็คือกษัตริย์ค่ะผู้ปกครองทั้ง4ทวีปเลยทวีปทั้ง4เลยนะคะคุณวิเศษเหล่านี้นั่นก็คือปฏิสัมภิทา4วิโมก8และอภิญญา6ค่ะซึ่งเป็นคุณวิเศษของพระอรหันต์นะคะเราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำสำเร็จแล้วนี่ก็คือประวัติของการสร้างบารมีของพระพิสารุวะทายกะเถระนั่นเองค่ะ
0: มาต่อกันเลยนะคะกับประวัติการสร้างบารมีของพระอุชุขันธิกะเถระอีกรูปหนึ่งนะคะเมื่อท่านได้บรรลุอรหัตผลแล้วค่ะก็ย้อนระลึกกลับไปในอดีตชาติที่ผ่านมาด้วยความปลื้มปิติใจแล้วก็ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนเอาไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นคนเฝ้าประตูอยู่ในกรุงพันธุมดีได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีคือกิเลสผู้ทรงถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงข้าพเจ้าเนี่ยมีจิตที่เลื่อมใสมีใจที่ยินดีได้ถือท่อนอ้อยมาถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระนามว่าวิปัสสีผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ค่ะ
1: ค่ะแล้วท่านก็กล่าวต่อไปอีกนะคะว่าในกัปที่91นับจากกัปนี้ข้าพเจ้าได้ถวายอ้อยไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลกรรมของการถวายท่อนอ้อยกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็ได้เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างเป็นอิสระถาวรที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชา3ของข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วและนี่ก็คือประวัติการสร้างบารมีของท่านค่ะ
0: เห็นไหมคะเพียงแค่ถวายเง้ามันนะคะท่อนอ้อยน
1: ะคะ
0: ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากเรื่องราวที่นำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับฟังในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าในอดีตของพระอรหันต์ทั้ง2องค์เนี่ยคือท่านได้ถวายทานด้วยจิตที่เลื่อมใสแม้ทายธรรมตอนนั้นนะคะจะมีน้อยแต่ว่าใจเนี่ยยิ่งใหญ
1: ่ค่ะ
0: คือทำณเต็มที่เต็มกำลังของตัวเองที่มีอยู่ณตอนนั้นนะคะแล้วก็ทำถูกเนื้อนาบุญอีกด้วยนะคะจึงทำให้ได้อานิสงส์เนี่ยยิ่งใหญ่เกินควรเกินคาดไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นที่พวกเราทุกคนเนี่ยโชคดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการถวายภัตตาหารที่ประณีตตั้งใจอย่างยิ่งเลยนะคะ
1: ค่ะก็มากน้อยไม่สำคัญนะคะสำคัญว่าใจต้องเป็นใหญ่นั่นเองนะคะแล้วเราก็จะได้มารับบุญร่วมบุญนะไปกันเป็นทีมแบบนี้นะคะไปคนเดียวมันเหงาเราต้องมีทีมใหญ่ๆไปด้วยกันนะคะทุกท่านคะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาของการที่เราจะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะคะดังนั้นเรียนเชิญทุกๆท่านไปร่วมประกอบพิธีพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์ จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านธรรมบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบ

เรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนาสหา

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสร

0: นิพุทธิงยันติตัสมาสิลังวิโสนทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบ
2: เรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือ

ให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภาระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรกนกวรรณมิตรและกัลยาณมิตรสวรรค์เธอหันธรรมยังพุทธสาภาควโตอุปภา

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ

0: ธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบ
2: อันธรรมยังปินดาปาตะธาตุปฏิกูละปัจเว

0: ตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วะตะเมธานัง
1: วะตะเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่บนฉันในโอกาสนี้ครับ

การดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยในสังสารวัฏเราก็จะต้องรู้ว่าสิ่งไหนน่ะเป็นบุญสิ่งไหนน่ะเป็นบาปอกุศลแล้วดำรงตนให้อยู่ในเส้นทางแห่งบุญเส้นทางแห่งความดีเพราะถ้าไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยพลาดพลั้งไปทำบาปอกุศลทำให้ชีวิตมัวหมองได้เมื่อไม่รู้ก็ต้องแสวงหาผู้รู้เข้าไปสอบถามได้สิ่งที่สงสัยที่สำคัญต้องหมั่นเข้าไปหาผู้รู้ภายในคือพระธรรมกายโดยวิธีการหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แสวงหาความรู้แจ้งที่เกิดจากปัญญาบริสุทธิ์แล้วเราก็จะได้เข้าถึงผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งภายในจะได้แนวทางที่ถูกต้องสมบูรณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในกุลสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรพชิตผู้มีศีลทั้งหลายเข้าไปหาสกุลใดมนุษย์ในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากโดยฐานะ5ประการคือสมัยใดบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลจิตของพวกมนุษย์ย่อมเลื่อมใสสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์สมัยใดบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลพวกมนุษย์พากันลุกต้อนรับกราบไหว้ให้อาสนะสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อเกิดในสกุลสูงสมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลพวกมนุษย์ย่อมกำจัดมลทิน

คือความตระหนี่สมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ทำตนให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีศักดิ์ใหญ่สมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลผู้มนุษย์จัดของถวายตามกำลังสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ทำตนให้เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีโภคทรัพย์มากสมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลผู้มนุษย์ย่อมไต่ถามฟังธรรมสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ทำตนให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากอานิสงส์การได้เห็นสมณะมีบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกมากมายเช่นเพียงได้เห็นพระพุทธเจ้าชั่วครู่เดียวเห็นแล้วก็มันเกิดความเลื่อมใสครั้นละโลกไปก็ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์แต่ถ้าความเลื่อมใสนั้นแสดงออกมาทางกายและวาจาผลแห่งการเห็นสมณะก็จะทับทวีมากยิ่งไปกว่านั้นอีกเหมือนดังพุทธวจนะที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นกล่าวอ้างข้างตนนั่นแหละเช่นถ้าหากเราเห็นเพียงชั่วขณะได้เห็นท่านเดินผ่านไปหรือเราเผอิญเดินไปเห็นท่านแล้วก็แสดงความเคารพประนมมือไหว้ด้วยจิตที่เลื่อมใสหากไม่สะดวกในการกราบก็ประนมมือไหว้ถ้าไหว้ไม่สะดวกก็แสดงความเคารพด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นหลีกทางให้ท่านก่อนอย่างน้อยที่สุดก็แลดูท่านด้วยจิตที่เลื่อมใสนี่เป็นกิริยาที่จะทำให้เกิดบุญกุศลเกิดสิริมงคลแก่ตัวเรานะจ๊ะทีนี้เรามารับฟังกันต่อถึงเรื่องการเห็นสมณะของพระเจ้าอโศกมหาราชพอผลในการได้เห็นสมณะน้อยคือสมณเณรนิโครธพระองค์ได้ทำความเลื่อมใสให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ปรากฏแก่ชาวโลกอย่างไรบ้างพอพูดถึงสมณเณรนิโครธครั้งใดหลวงพ่อก็รู้สึกปลื้มปิติใจทุกครั้งเพราะท่านเป็นต้นบุญต้นแบบของสมณเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดที่พลิกใจของพระราชาให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วผลแห่งความเลื่อมใสในครั้งนั้นได้ส่งผลอันยิ่งใหญ่เรื่อยมาจนถึงพวกเราในปัจจุบันเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อพระเจ้าอโศกเกิดความศรัทธาในสมณเณรนิโครธแล้วก็ได้นิมนต์พระมาฉันในพระราชมณฑียนยิ่งเห็นกิริยามารยาทที่สงบสำรวมเห็นอินทรีย์ที่ผ่องใสของภิกษุสงฆ์ทุกรูปก็ยิ่งปีติรู้สึกว่าได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญจริงๆพระองค์ทรงรับสั่งให้สร้างมหาวิหารชื่อว่าโสการามทรงตั้งพัดไว้เพื่อถวายภิกษุ 600,000 รูปมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ทรงถวายมหาทานที่อโศการามท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ท่านได้ตรัสถามปัญหาว่าท่านผู้เจริญพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วมีประมาณเท่าไหร่พระสงฆ์ถวายพรว่ามหาบพิตรพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนั้นมี 84,000 พระธรรมขันธ์พระราชาทรงเลื่อมใสในพระธรรมจึงรับสั่งว่าจะบูชาพระธรรมขันธ์แต่ละขันธ์ด้วยวิหารแต่ละหลังทรงสละพระราชทรัพย์ถึง96โกฏรับสั่งผู้อำมาตย์ให้ส่งพนักงานไปช่วยกันสร้างวิหาร84,000 หลังไว้ในพระนคร

84,000 นครสมพระองค์เองได้ทรงเริ่มการงานในอโศกมหาวิหารในอโศการามเมื่อมหาวิหาร 84,000 หลังสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทรงรับสั่งให้ประกาศทั่วพระนครว่าอีก7วันจะมีการฉลองพระวิหารขอให้ประชาชนทั้งหมดจงสมาทานศีล8เพื่อเตรียมการฉลองพระวิหารพอครบ7วันพระราชามีหมู่เสนาหมาดหลายแสนซึ่งแต่งตัวด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างเสด็จเที่ยวชมพระนครที่ตกแต่งประดับประดาเป็นอย่างดีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหารได้ประทับยืนอยู่ณท่ามกลางภิกษุสงฆ์ภิกษุที่ประชุมกันในขณะนั้นมีประมาณ80โกฏภิกษุณีมีประมาณ9,600,000จะว่าภิกษุเพื่อเป็นพระขีณาสพประมาณแสนลูกท่านพระโมกคัลลีบุตรติสเถระได้ทำปาฏิหาริย์ชื่อว่าโลกวิวรคือการเปิดโลกสามให้พระราชาได้ทอดทัศนาพระราชาประทับยืนอยู่ที่อโศการามทรงเหลียวดูตลอดทั้งสี่ทิศได้ทอดพระเนตรเห็นชมพูทวีปมองเห็นพระวิหาร 84,000 หลังที่รุ่งโรจน์อยู่ในการบูชาในการฉลองพระวิหารอย่างโอฬารสมประกอบด้วยปีติปราโมทย์ใจเป็นอย่างมากจึงตรัสถามภิกษุสงฆ์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญในพระศาสนาของพระโลกนาถเจ้าของเราทั้งหลายมีใครบ้างได้สละทรัพย์บริจาคทานมากมายเหมือนอย่างนี้พระมหาเถระถวายพระพรว่ามหาบพิตรขึ้นชื่อว่าผู้ถวายปัจจัยในพระศาสนาของพระทศพลเช่นกับพระองค์ในเมื่อครั้งพระตถาคตเจ้ายังทรงมีประชนชีพอยู่นะไม่มีใครเลยพระองค์เท่านั้นทรงมี

็ยิ่งเกิดความปีติจึงทรงดำริว่าเราได้ถวายปัจจัยมากที่สุดเรากำลังยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาว่าเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นทายาทแห่งพระศาสนาหรือยังหนอบัดแล้วก็ตรัสถามภิกษุสงฆ์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญโยมจะเป็นทายาทแห่งพระศาสนาแล้วหรือยังพระเถระถวายพรว่ามหาบพิตรผู้ถวายปัจจัยได้ชื่อว่าผู้อุปถากเท่านั้นผู้ใดพึงถวายจตุปัจจัยกองตั้งแต่แผ่นดินสูงจรดถึงพรหมโลกผู้นั้นก็ยังไม่ถึงความนับว่าเป็นทายาทในพระศาสนาได้ส่วนบุคคลใดให้บุตรผู้เป็นโอรสของตนบวชบุคคลนี้เนี่ยท่านเรียกว่าเป็นทายาทแห่งพระศาสนาพระเจ้าอโศกพอได้ฟังวิสัชนาเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็ปรารภกับพระกุมารซึ่งตามปกติก็มีพระประสงค์อยากจะผนวดอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้โอกาสครั้นพระบิดาตรัสถามพระกุมารก็เกิดมหาปิติที่ตนจะได้โอกาสบรรพชาจึงทูลขออนุญาตบรรพชาเมื่อได้รับอนุญาตแล้วไม่เห็นทกุมารพร้อมด้วยพระธิดาสังฆมิตาก็ออกบรรพชาบวชได้ไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าโศกก็ได้ชื่อว่าเป็นญาติกับพระศาสนาและก็ช่วยทนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองไปทั่วชมพูทวีปอีกครั้งหนึ่งทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการสังคายนาพระไตรปิฎกทรงพระธรรมทูตไปเผยแผ่ต่างประเทศทั่วโลกแล้วก็ทรงประสูนเถระกับพระอุตรเถระมาที่สุวรรณภูมิซึ่งคือแถบประเทศเขมรไทยลาพม่านี่เองเห็นไหมจ๊ะว่าการได้เห็นสมณะเห็นสมณเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะเป็นสุดยอดแห่งการเห็นทุกสิ่งทุกอย่างและนั่นคือทางมาแห่งบุญกุศลที่ทำให้เราได้สติไม่ประมาทชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยผลบุญนั้นก็จะส่งให้เราถึงพร้อมไปด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและกันนิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายได้เกิดในยุคสมัยที่ยังมีสมณะเหลืออยู่นับว่าเป็นผู้มีโชคอันประเสริฐแล้วก็อย่าได้ดูเบาเวลาเห็นพระบิณฑบาตผ่านมาหน้าบ้านของเราท่านมาโปรดเราในยามเช้าเพื่อนำบุญมาให้เราถึงหน้าบ้านแล้วก็ให้มันทำบุญตักบาตรถวายทานกับท่านด้วยความเคารพเลื่อมใสให้ทำกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่าได้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ผมได้เข้ามาทำบุญที่วัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อปลายปี2538ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยมาวัดครับแต่ไม่ได้มาทำบุญผมมาวัดเพราะผมมีอาชีพรับซื้อเศษเหล็กเพื่อที่พาผมมารับซื้อเศษเหล็กที่วัดเขาบอกผมว่าวัดนี้เป็นคอมมิวนิสต์โกงไปเถอะไม่บาปหรอกผมกับเพื่อนยังโกงตาช่างเอาแล้วต่อมาเพื่อนคนนั้นได้รับฟังรายการธรรมะของพระธรรมกายจากสถานีวิทยุแล้วอยากรู้ความจริงจึงเข้ามาศึกษาพอทราบความจริงว่าวัดไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวเขาลือโอ้อกอีแป้นแตกแล้วเขาจึงมาบอกกับผมว่าตายตายตายเราเคยโกงเศษเหล็กที่วัดต้องไปทำบุญคืนวัดให้หมดผมฟังแล้วก็สำนึกบาปตอนนั้นเราโกงไปเยอะจริงๆแหละโกงแบบไม่เกรงใจกันเลยแหละผมยังหาโอกาสมาว่าพระธรรมกายแรกๆก็ค่อยๆย่องมามาเฉพาะอาทิตย์ต้นเดือนวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็มาถามผมว่าเพิ่งจะมาวัดเหรอผมก็พยักหน้าเขาก็หยิบหนังสือให้ผมหนึ่งเล่มเป็นหนังสือสร้างพระธรรมกายประจำตัวสะสมบุญได้เดือนละ1,000ตอนนั้นผมยังไม่มีเงินเลยเพราะมีปัญหาการเงินอยู่จึงตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้มีเงินมาสร้างพระทุกเดือนโดยไม่เดือดร้อนแล้วก็อัศจรรย์ผมก็มีเงินมาสะสมบุญสร้างพระได้ทุกเดือนทำจนได้ทำอยู่ระยะหนึ่งผมก็นึกถึงเตี่ยที่ตายและแม่กับพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ผมจึงไปชวนพี่น้องและญาติญาติมาสร้างองค์พระรวมได้ประมาณ50 องค์

ทุผมก็เริ่มเข้าวัดถี่ขึ้นแต่ว่าไม่ได้มาแบบเดิมมาเกือบทุกอาทิตย์ทำบุญเกือบทุกบุญเมื่อมีโอกาสแต่กลับมาทำงานตั้งแต่จันทร์ถึงเสาร์เงินก็ยังไม่พอจะใช้จ่ายแต่แปลกพอได้มาทำบุญกับทางวัดอย่างต่อเนื่องเงินไม่เคยขาดมือเลยเรียกได้ว่าบุญก็ได้ทำเงินก็มีใช้ไม่เดือดร้อนบางปีผมได้ทำได้ถึง 3S แต่บางปีได้ถึง 6S ถ้านับตั้งแต่เริ่มเข้าวัดมาจนถึงปัจจุบันรวมแล้วก็หลาย M ครับไม่ธรรมดา บัดนี้ผมขอประกาศตัวว่าผมเป็นลูกพระธรรมเต็มตัวแล้วครับผมขอติดตามติดหลวงพ่อและหมู่คณะมาสร้างบารมีเรื่อยไปทุกภพทุกชาติอากงของผมประกอบอาชีพขายกาแฟขายก๋วยจั๊บขายเป็ดพะโล้และรับจ้างเก็บค่าเช่าจากของโรงเจบรรพายชีวิตอากงสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มสุราจัดมากดื่มทั้งวันจนกระทั่งเป่าป่วยเป็นโรคปอดและโรคตับนอนป่วยอยู่ประมาณ2 เดือนก่อนจะเสียชีวิตอากงได้เรียกอาม่าเข้าไปหาบอกว่าตนเองหมดกรรมแล้วจากนั้นก็มีอาการหนึ่งเฮือกแล้วก็หลับไปเลยในวัย58 ปีเตี่ยงผมแต่งงานกับแม่มีลูก7 คนเป็นชาย6 หญิง 1เตรียมประกอบอาชีพพายเรือขายกาแฟขายได้ไม่นานเรือก็เกิดล่มลงไปเลยเปลี่ยนจากขายทางเรือมาขายที่หน้าโรงงานแทนนั่นเป็นเหตุการณ์ที่มาขายที่หน้าโรงงานแต่รายได้ก็ไม่ค่อยจะดีต่อมาบริษัทย้ายไปอยู่ที่ใหม่เตี๋ยก็เลยเลิกขายจ้ะแล้วก็คิดจะกลับไปพายเรือขายกาแฟเหมือนเดิมจึงได้ไปยืมเรือของเพื่อนซึ่งสภาพชำรุดใช้การไม่ได้แล้วนำมาซ่อมแซมอยู่ในสภาพใช้การได้จึงได้มาพายเรือขายของอีกครั้งหนึ่งเป็นพ่อค้าเรือเร่จ้ะแต่จู่ๆเจ้าของเรือก็เกิดเปลี่ยนใจพอซ่อมเสร็จก็เอาเรือคืนซะดื้อๆเตี๋ยก็กลุ้มใจมากและหันมาดื่มเหล้าสูบบุหรี่แทบทุกวันตั้งแต่อายุประมาณ30 ปีจนอายุได้52 ปีจึงล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ขั้วตับป่วยอยู่ประมาณ2 เดือนก็เสียชีวิตน้องชายคนที่6ของผมหลังจากเตี๋ยเสียชีวิตไม่นานเขาก็มีอาการเงียบและซึมเศร้าไม่พูดไม่จาเขาลงไปแช่อยู่ในน้ำคลองซึ่งสกปรกมากแช่อยู่ทั้งวันทำแบบนี้หลายครั้งน้องชายชอบเดินเข้าบ้านคนอื่นถ้าบ้านไหนรู้จักก็จะเดินไปเปิดน้ำในตู้เย็นเขากินจนหมดเลยบ้านที่ใจดีก็จะตักน้ำใส่กระติกเตรียมเอาไว้ให้เลยทีนี้วันหนึ่งสิเดินเข้าไปในบ้านของตำรวจถูกต้องตำรวจทำไงมาบอกแม่ว่าถ้าไม่รู้ดูแลดีจะจัดการแม่เลยพาน้องชายไปเข้าวัดรักษาที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ประมาณ2 เดือนอาการก็ดีขึ้นยังกลับบ้านต่อมาการที่เคยเป็นก็กลับมาอีกแต่หนักกว่าเก่าปากเบี้ยวน้ำลายฟูมปากกลางคืนไม่ยอมหลับนอนจนดวงตาอิดโรยบางครั้งก็แอบดื่มเหล้าสูบบุหรี่และดื่มน้ำมากทีนี้ญาติก็เชิญไปหาคุณหมอไสยเวชมารักษาก็ไม่หายอยู่ช่วงนึงเขามีอาการแปลกๆคือพอถึงคืนวันโกนนี่แหละนี่แหละจะไม่ยอมนอนจะหอนทั้งคืนแต่พอรุ่งเช้าเป็นวันพระก็จะนอนหลับเงียบ เป็นอยู่หลายเดือนญาติจึงตัดสินใจพาไปรักษา รักษาอยู่2 เดือนหมอก็บอกกลับบ้านไปได้เลยเอายาไปกินที่บ้านเขาก็ยังสูบบุหรี่จัดดื่มน้ำมากแล้วก็ทำแบบเดิมคือล้วงคอซ้ำร้ายกว่านั้นยังชอบดื่มน้ำร้อนๆนะน้ำร้อนๆจนปากพองนี่ดูวิบากกรรมต้องพาไปโรงพยาบาลคราวนี้หมอบอกว่าน้องชายเป็นเอส
ร่างกายก็พายผอมลงไปเรื่อย

จนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดขณะอายุได้24ปีแม่ผมหลังจากเตรียมไม่มีอาชีพจะทำแม่จึงออกหางานทำโดยไปรับจ้างทำงานโรงงานเพื่อนๆที่โรงงานยังชวนแม่ให้ดื่มเหล้าตอนนั้นแม่อายุประมาณ28ปีแม่จึงดื่มเหล้าตามเขาดื่มจัดมาเรื่อยๆจนอายุประมาณ40ปีมีอาการคลุ้มคลั่งเอะอะโวยวายภายหลังก็พามาวัดพระธรรมกายแรกๆอาการก็ไม่ปกติยังไม่ปกติแต่ชอบไปแย่งอาหารตรงจุดแจกเอาครับหลายๆถุงกลัวไม่อยากก็ได้ทำทานเยอะอื่นแต่ก็ไม่มีใครว่าอะไรนะหรือยกเอาไว้จุดนี้ทำให้ผมประทับใจมากผมพาแม่มาวัดพระธรรมกายทุกอาทิตย์หลายเดือนผ่านไปแม่ก็หายเป็นปกตินี่ไปโรงพยาบาลไม่หายแล้วก็ได้มาวัดตลอดจนปัจจุบันนี้แหละครับตัวผมเองเนื่องจากฐานะยากจนจึงได้เรียนแค่ป.4จากนั้นก็ไปทำงานรับจ้างอยู่หลายแห่งจนกระทั่งผมอายุ14ปีก็ได้ชวนผมไปทำงานกับเฒ่าแก่รับซื้อของเก่าเฒ่าแก่สอนวิธีโกงตาช่างให้ผมแหมสุดยอดอาจารย์เลยทำอยู่ปีกว่าหลังจากนั้นผมก็ย้ายไปทำงานกับพี่ชายเฒ่าแก่ซึ่งผมเรียกเขาว่าไอเฮียต่อมาผมแอบชอบน้องเมียของไอเฮียวันหนึ่งผมได้ไปส่งซาลาเปากับน้องเมียไอเฮียผมก็แอบเธอในรถแอบจุ๊บเธอในรถแต่ว่าพี่สาวเธอหันมาเห็นพอดีเขาเลยไปฟ้องแม่เธอถูกแม่ตีด้วยไม้หน้าสามเพราะแม่กำลังจะส่งเธอไปอยู่ต่างประเทศผมคิดว่าต้องรับผิดชอบจึงตัดสินใจให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอจะเตรียมขบวนขันหมากลงเรือเลยแห่ไปที่บ้านของเธอเลยนี่แต่พี่สาวของเธอสิวิ่งกันมาจับต้นกล้วยต้นอ้อยโยนทิ้งลงคลองไปเลยผู้ใหญ่จึงเป็นเฒ่าแก่จึงรีบทีผัวเรือออกแล้วบอกว่ากลับไปก่อนพี่สาวเธอติดตามไปทันทีเลยไปแจ้งตำรวจมาจับผมก็หาพระผู้เยาว์เพราะตอนนั้นเธออายุ14ปีตอนนั้นผมก็ไปขอขมาใหม่แม่ยายรับขันหมากผมกับเธอก็เลยได้มาอยู่ด้วยกันแต่ไม่นานนักผมก็เริ่มเป็นทุกข์เพราะเธอเนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามมากกว่าการทำงานชอบแต่งตัวให้ผมน่ะอเลิศอยู่เรื่อยๆแต่ว่าหลังจากนั้นแต่งตัวก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ยอมดูแลลูกๆเหมือนครอบครัวอื่นบางครั้งเก็บเสื้อผ้าอยู่กับเพื่อนบ้างกับพี่น้องบ้างบางครั้งพาทอมมานอนที่บ้านถึง2คนก็เคยมีต่อมาเธอก็เริ่มติดยาเสพติดไม่ค่อยอยู่บ้านเธอใช้เงินเก่งมากผมต้องไปฝ่ายหาเงินให้เธอใช้ตลอดเวลาเจ็บป่วยเธอก็จะเข้าโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็โทรเรียกให้ผมจ่ายเงินค่ารักษาให้ครั้งละเป็นหมื่นบาทเรามีลูกชายหญิงด้วยกัน2คนลูกทั้งสองอยู่ในโอวาทของผมเป็นอย่างดีแล้วก็ได้มาวัดพระธรรมกายกับผมตลอดแต่ภรรยาผมสิครับปัจจุบันอายุ39ปียังไม่มีวี่แววว่าจะยอมเลิกพฤติกรรมนี้ผมเคยถามเธอว่าเมื่อไรจะเลิกเธอบอกถึงเวลาจะเลิกเองลูกสาวคนโตของผมเขามีเรื่องสงสัยตัวเองอยู่เรื่องหนึ่งครับคือเขาจะเป็นคนกลัวงูมากๆตั้งแต่เด็กๆมากลัวแบบสุดชีวิตแม้แต่งูพลาสติกก็กลัวถ้ามีใครมาหลอกเขาจะรีบวิ่งหนีเข้าห้องปิดประตูแน่นหนาบางครั้งเห็นคนถือเชือกมาก็ยังหวาดระแวงว่านั่นใช่งูหรือเปล่าสารคดีที่เกี่ยวกับงูก็จะกลัวจะไม่กล้าดูหรือแม้แต่แผ่นซีดีที่มีรูปงูก็ไม่กล้าแต่ต้องกลัวจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แหละครับคำถามอากงตายแล้วไปไหนครับอาม่าได้สร้างพระธรรมกายจำตัวที่ไปให้และทุกบุญที่ลูกหลานทำอุทิศให้ท่านได้รับหรือไม่ครับ

เตี่ยตายแล้วไปไหนก่อนตายเตี่ยได้เคยเป็นเจ้าภาพบวชเพื่อนของลูกและได้เป็นเจ้าภาพทอดพระป่าโดยลูกๆทำให้บุญนี้ช่วยเตี่ยได้แค่ไหนครับผมได้สร้างพระธรรมกายจำตัวและบุญอื่นๆอุทิศให้ส่งผลให้ท่านเป็นอย่างไรบ้างจะมีอะไรฝากบอกมาถึงลูกๆบ้างไหมครับกรรมใดทำให้แม่ต้องมาติดสุราและป่วยเป็นโรคประสาทอยู่ช่วงหนึ่งที่แม่ผมหายได้เพราะบุญที่ได้ทำกับหมู่คณะใช่หรือไม่ครับปัจจุบันแม่ยังกินยาอยู่ถ้าไม่กินจะนอนไม่หลับจะมีทางแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับแม่มีลูกชายถึง6คนแต่ไม่มีลูกคนใดบวชให้ท่านสักคนเป็นเพราะเหตุใดครับกรรมใดทำให้น้องชายคนที่6ของผมป่วยเป็นโรคจิตประสาทและเสียชีวิตด้วยโรคเอสครับสาเหตุในปัจจุบันที่ทำให้เขามีอาการทางประสาทเป็นเพราะเขารู้ว่าตัวเองเป็นโรคเอสใช่หรือเปล่าครับเหตุใดเขาจึงลงไปลอยคออยู่ในน้ำคลำที่สกปรกอยู่เป็นเวลานานมีอาการกระหายน้ำมากๆแต่พอดึงเข้าไปก็ออกมาและทุกคืนในวันโกนเขาจะหอนอย่างโหยหวนแต่พอรุ่งเช้าซึ่งเป็นวันพระเขาก็จะหลับอย่างสงบน้องชายตายแล้วไปไหนครับได้รับบุญที่พี่ๆน้องๆอุทิศไปให้หรือไม่กามกองเศษเหล็กที่ผมทำกับวัดไว้จะส่งผลอย่างไรครับตอนนี้ผมและเพื่อนกระจายวัดแล้วและได้พากันนำเงินมาทำบุญกับทางวัดอย่างต่อเนื่องผมและเพื่อนจะพ้นจากวิบากกรรมนี้หรือยังครับทำไมผมต้องมาทำบาปกับวัดก่อนแล้วจะมีศรัทธาในภายหลังล่ะครับนั่นดิภรรยาผมอดีตชาติเธอมีความเป็นมาอย่างไรทำไมชาตินี้จึงติดอบายมุขเที่ยวกลางคืนทำตัวให้ผมต้องทุกข์ใจอดีตชาติเราเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรผมยังต้องมาทนกับเธอในชาตินี้ชาตินี้เธอจะเลิกพฤติกรรมไม่ดีได้ไหมครับ

ีความทุกข์ทรมานมากอยากจะพ้นทุกข์มากเลยได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้ที่ทั้งหลานทั้งอาม่าทั้งอุทิศไปให้ตอนนี้ก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะเตี่ยตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกของมหานรกขุม5เช่นเดียวกันด้วยกรรมดื่มสุรากำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากบุญที่เตี่ยทำก็มีส่วนช่วยให้เตี่ยไม่ไปลึกกว่านี้จ้ะท่านได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาท่านฝากบอกมาว่าให้ช่วยท่านด้วยเพราะทุกทรมานมากจ้ะแม่ต้องมาติดสุราและป่วยเป็นโรคประสาทช่วงหนึ่งเพราะกรรมในอดีตที่เคยดื่มสุราจึงทำให้ติดนิสัยมาแล้วก็มาเป็นโรคประสาทด้วยกรรมนี้ด้วยจ้ะที่หายได้เพราะบุญปัจจุบันได้ช่วยไว้ให้ทุเลาเบาบางลงแต่ยังไม่หมดวิบากกรรมนะจ๊ะดังนั้นจะต้องสร้างบุญปัจจุบันให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอจ้ะกรรมแค่บางแต่ยังไม่หมดแม่มีลูกชาย6คนแต่ไม่มีใครสักคนบวชให้แม่เพราะแม่ไม่มีบุญที่เคยสนับสนุนเรื่องการบวชนี่จึงไม่มีลูกชายคนใดบวชให้ดังนั้นมาทราบอย่างนี้แล้วก็ควรจะบวชให้แม่ตัวลูกเองนี่แหละก็จะได้เป็นทางมาของบุญของเราและปิดบายให้แม่ด้วยจ้ะบวชเถอะลูกบวชเถอะน้องชายคนที่6ป่วยเป็นโรคจิตประสาทและเสียชีวิตด้วยโรคเอสพระกรรมสุราในอดีตมาส่งผลให้เป็นโรคจิตประสาทอันนี้เป็นผลจากที่เป็นประสาทปัจจุบันมา

ากกรรมสุราในอดีตส่วนเป็นเอสนั่นเป็นเรื่องปัจจุบันที่ไปเที่ยวผู้หญิงรวมกรรมบาปอธิบาติฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าขายในอดีตมารวมส่งผลจะทำให้อายุสั้นถ้าตายในโลกนี้สาเหตุที่เขาเป็นโรคจิตประสาทไม่ใช่เพราะรู้ตัวเป็นโรคเอสแต่เป็นกรรมดื่มสุราในอดีตดังกล่าวมาส่งผลจะเขาลงไปลอยคออยู่ในน้ำครำเป็นเวลานานมีอาการกระหายมากแต่พอดื่มเข้าไปก็ออกออกมาเพราะเกิดจากอาการทางประสาทดังกล่าวอีกทั้งในอดีตเวลาเมาก็

ก่อนมาเกิดเป็นเปรตเป็นเปรตมาก่อนที่ผอมและหิวกระหายตลอดเวลาด้วยกรรมที่ชอบไปขโมยกินของชาวบ้านมาส่งหมุนจ้ะเลยไปเกิดเป็นเปรตทุกคืนมันควรจะหอนอย่างโหยหวนแต่พอรุ่งเช้าเป็นวันพระเขาก็จะสงบละกามสุราทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมกับความคุ้นจากการเป็นเปรตทั้งเก่าเพราะตอนดื่มสุราในอดีตชอบทำอะไรแปลกๆอย่างนี้

จะรับความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะแต่ทำบุญอุทิศไปให้บ่อยๆบุญนี้จะได้ไปคอยอยู่ที่ยมโลกไปพ้นกรรมจากมหานรกแล้วก็จะได้มารับบุญที่ตรงนี้จ้ะกรรมกองเศษเหล็กวัด อ่ะสันนิษฐานสิจะส่งผลให้สมบัติจะวิบัติถูกต้องจ้ะสมบัติมีวิบัติติดตัวคือเมื่อได้ทรัพย์มาทรัพย์นั้นจะมีเหตุให้วิบัติไปคือเดินทางออกไปแต่ถ้าตายแล้วถ้ายังเห็นภาพนี้อยู่อย่างน้อยนะจ๊ะก็จะไปเป็นเปรตบ้างจ้ะนี่ต่อมาเข้าใจวัดแล้วลูกกับเพื่อนก็ได้นำเงินมาทำบุญกับวัดอย่างต่อเนื่องบุญนี้ก็ไปจัดอรณิบากกรรมโกงเศษเหล็กวัดไปหมดแล้วจ้ะเลยหมดหวังที่จะได้ไปเป็นเปรตหมดสิทธิ์ไปแล้วลูกเหตุที่ลูกทำบาปก่อนมีศรัทธาวัดในภายหลังพระเศษกรรมคบคนผ่านจึงทำให้อกุศลได้ช่องเข้าสิงจิตให้คิดไปดังนั้นต่อมาบุญเก่าที่เคยทำกับหมู่คณะมาได้ช่องจึงทำให้มีศรัทธาในภายหลังจ้าภรรยาชาตินี้ติดอบายมุขแล้วเที่ยวกลางคืนทำตัวให้ลูกทุกข์ใจมากเพราะกรรมครอบคนพาลทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลให้ตกอยู่ในวงจรนี้อีกจ้าอดีตชาติลูกก็เคยครอบคนพาลจึงดึงดูดให้ได้ผู้หญิงที่มีอัตยาศัยดังนี้มาเป็นภรรยาจ้าแต่ช่วงนี้ลูกคงทำได้แค่ทำบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาบ่อยๆแล้วอธิษฐานจิตให้บุญนี้ไปตัดอรณวิบากกรรมของเธอและของลูกได้ให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายและเลิกพฤติกรรมดังนี้ได้จ้ะลูกชายหญิงสองก่อนมาเกิดมาจากที่สว่างจ้ะชาตินี้อยู่ในอาวาสพ่อเป็นอย่างดีเพราะบุญที่ตัวลูกทำกับหมู่คณะมาในอดีตรวมกับบุญที่เชื่อฟังบิดามารดามาส่งผลให้มีลูกเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทจ้าลูกสาวคนโตกลัวงูมากเพราะในอดีตเคยแกล้งเพื่อนในสมัยเป็นวัยรุ่นแล้วงูปลอมนำมาหลอกเพื่อนจนเพื่อนกลัวมากเพราะปกติเพื่อนคนนั้นก็กลัวอยู่แล้วอีกทั้งได้ทำอย่างเงี้ยกับเพื่อนหลายๆคนด้วยมารวมส่งผลจ้าตัวลูกคุณแม่ลูกชายหญิงทั้งสองเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่ตัวคุณแม่นะมีสายบุญน้อยกว่าดังนั้นทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันตัวลูกลำบากตั้งแต่ยังเด็กเพราะกรรมตระหนี่และห้ามคนทำบุญในอดีตก่อนที่จะมาเจอหมู่คณะในชาตินั้นมาส่งผลจ้ะให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆและอธิษฐานจิตให้บุญนี้ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานบ่อยๆจ้ะสักวันหนึ่งก็จะสมปรารถนาชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

ท่านธนบดีผู้มีบุญทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเชิญทุกท่านได้หลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะหลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาเคยให้โอวาทไว้ว่าความสงสัยของมนุษย์ทั่วไปซึ่งมักจะเกิดขึ้นในใจเสมอว่ามนุษย์เราสร้างบุญตายแล้วไปไหนจะไปเกิดบนเป็นเทวดานั้นและสวรรค์วิมานที่คนโบราณท่านมักชอบพรรณนาให้วิจิตพิสดารต่างๆนั้นมีจริงไหมความสงสัยเหล่านี้หากเราเชื่อในพระตถาคตโพธิสัตว์ทาคือเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปัญหาเรื่องสวรรค์มีจริงไหมก็คงจะหลุดร่อนจากใจเราไปได้เพราะพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าสวรรค์มีจริงและชีวิตหลังความตายยังไม่สูญสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเท่านั้นพระพุทธวจนะที่พระองค์ตรัสว่าเราย่อมรู้ชัดซึ่งเหล่ามนุษย์ทางอันยังสัตว์ให้ถึงมนุษยโลกและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเทวโลกอันหนึ่งสัตว์ปฏิบัติอย่างไรเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมอุบัติในหมู่มนุษย์เราย่อมรู้ชัดข้อปฏิบัตินั้นนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เราเห็นว่ามนุษย์เราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาต่างต้องล้มหายตายจากโลกไปทุกๆวันดังที่พวกเราเห็นกันอยู่เป็นประจำทุกวันเมื่อตายไปแล้วไม่ใช่สูญหายไปไหนตามความเข้าใจของบางคนแต่ในความเป็นจริงของชีวิตนั้นขณะที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ใครก็ตามที่ตั้งใจทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเขาเหล่านั้นตายไปจะได้ไปสวรรค์คณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลของท่านธนบดีทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจก

0: พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งบุญบารมีของท่านธนบดีทั้งหลายที่ตั้งใจทำมาดีแล้วในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยทรงผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกำมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งจิตอธิษฐานและตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นภาษาบาลีสืบไป

0: ธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปทั่วโลกเลยนะคะ
3: สาธุค่ะโอ้เห็นแล้วก็ปลื้มใจนะในทุกๆวันนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าสะดวกว่างเรียนเชิญเลยนะ
2: คะ
3: เรามาร่วมกันถวายภัตตาหารนะคะณหอฉันกุญญาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายนะคะจันทร์ถึงเสาร
2: ์ด้วย
3: เวลาดีเวลาดีเวลาเดิมเวลาเติมบุญของเรานะคะ 10:30 นาทีเป็นต้นไปส่วนวันอาทิตย์วันหยุดใจก็อยากจะเรียนเทิญทุกๆท่านนะคะมาชาร์จแบตนะคะชาร์จพลังชีวิตกันนะคะมาปฏิบัติธรรมร่วมกันในเวลาธรรมกายค่ะแต่ถ้าอยู่ไกลไม่ใช่ปัญหาค่ะ www.gvnus.com นะคะสามารถทำให้คุณผู้ชมเชื่อมใจเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและมหาภูชนียาจารย์ไปพร้อมๆกันด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะอย่าลืมนะคะที่จะให้ GBN by DMC ทำหน้าที่ตรงนี้นะคะแล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของทุกๆท่านด้วยค่ะ
2: ค่ะแล้วคุณผู้ชมนะคะยังสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญต่างๆนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916รวมถึงร่วมบุญออนไลน์กันได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1

0: 2020-08-7หรือแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้เอาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อีก2ช่องทางค่ะระบบอัตโนมัตินะคะเป็นระบบการบริจาคอัตโนมัติที่เว็บไซต์ donate.dkcement.org รวมถึง LINE Official ID LINE นะคะดัมมกายาค่ะสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนร่วมพิธีฉลองอาคารสมปรารถนาสมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมและถวายมหาสังฆทาน222รูปรวมถึงได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดกลางธนรินทร์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะสำหรับพิธีเริ่มต้นด้วยคณะเจ้าภาพผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยจำนวน23คณะประจำแท่นกดปุ่มเปิดม่านมงคลอาคารสมปรารถนานำโดยกัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุพรจาตุรงคะวณิชประธานบุญพิธีเมื่อถึงเวลาสว่างท่านเจ้าภาพได้ทำพิธีกดปุ่มม่านมงคลอาคารสมปรารถนา

พร้อมเสียงสวดชยันโตของคณะสงฆ์ซึ่งอาคารสมปรารถนาเป็นอาคารที่สวยงามโดดเด่นเป็นสง่าเพื่อเป็นที่รองรับปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์เพื่อรองรับการเดินทางมาสั่งสมบุญของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพงานบุญครั้งสำคัญที่เหล่าลูกหลานหลวงพ่อธรรมชโยได้มาร่วมใจกันสร้างบุญใหญ่ณวัดกลางธนรินทร์จังหวัดสิงห์บุรียังเป็นความปลื้มปิติใจให้แก่คณะประธานทุกคณะและศรัทธาสาธุชนที่ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นได้ประกอบพิธีสมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวัชระสิงหบูราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีประธานสงฆ์พร้อมทั้งถวายมาลัยสักการะพระประธานก่อนที่ประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทั้งนี้กัลยาณมิตรศรีสุพรจาตุรงควคาวนิตได้น้อมถวายพานสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้รวมกันอาราธนาศีล5ในการนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นบุญกุศลเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมายาวนานและโอกาสนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายให้ใสสะอาดบริสุทธิ์น้อมใจหยุดนิ่งเบาๆตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยและในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เจิมพรมน้ำพระพุทธมนต์สมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมโดยมีท่านประธานบุญพิธีและท่านเจ้าภาพได้น้อมวางพวงมาลัยสการะดวงแก้วสำเร็จธรรมประกอบด้วยคณะที่1กัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุพรจาตุรงควคาวนิตคณะที่2กัลยาณมิตรบุษบาดามาพงษ์และกัลยาณมิตรมณีฉายภัทรนาวิกตัวแทนกัลยาณมิตรวรรณาจิรกิติคณะที่3กัลยาณมิตรพีระนิตและกัลยาณมิตรวรัมพรเพ่งศรีทั้งนี้คณะเจ้าภาพผู้มีบุญยังได้ร่วมประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์222รูปฉลองอาคารสมปรารถนาโดยมีท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายวิหารทานพิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ตามลำดับทั้งนี้คณะเจ้าภาพยังได้น้อมถวายทยธรรมแด่คณะพระสังฆาธิการเจริญพระพุทธมนต์ต่อด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมกันก่อนที่พระอธิการมานะบุญญาภาโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์จะได้กล่าวขอบคุณท่านประธานพระเถรานุเถระและคณะสงฆ์ทุกรูปที่ท่านได้เมตตาเดินทางมาร่วมเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์222รูปเนื่องในวาระฉลองอาคารสมปรารถนาวัดกลางธนรินทร์ในครั้งนี้การที่พระเดชพระคุณและคณะสงฆ์ทุกรูปได้พร้อมเพรียงกันมาร่วมประกอบศาสนาพิธีในครั้งนี้นับเป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่แก่วัดกลางธนรินทร์เป็นอย่างสูงทุกย่างก้าวของคณะสงฆ์ที่เดินทางมาในวันนี้จึงมิได้เป็นเพียงการมาร่วมศาสนาพิธีหากแต่เป็นการนำมาซึ่งกำลังศรัทธาความปิติและความอบอุ่นใจแก่ญาติโยมทั้งหลายหลังจากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีคณะประธานผ้าป่าคณะประธานรองท่านเจ้าภาพผู้มีบุญรวมอัญเชิญผ้าป่ารอบอุโบสถวัดกลางธนรินทร์จังหวัดสิงห์บุรีเป็นกิจกรรมงานบุญสามัคคีครั้งสำคัญเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้สำเร็จทุกภารกิจสำคัญโดยคณะประธานบุญพิธีคณะประธานรอง9คณะได้น้อมอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตามลำดับในส่วนของท่านประธานผ้าป่าครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรี

ุพรจาตุรงคาวนิชได้อัญเชิญพานบัวผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลาบปลื้มนับเป็นภาพแห่งความงดงามของพระพุทธศาสนาที่พุทธบริษัททั้งหลายได้มีโอกาสพร้อมใจกันสั่งสมบุญกุศลทำนุบำรุงพระศาสนาให้ดำรงสถาพรสืบไปโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูไบดิกาอํานวยศักดิ์มุนิสักโกที่ปรึกษาสำนักองค์ประธานวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดพระป่าฉลองอาคารสมปรารถนาตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุพรจาตุรงคาวนิชได้นำกล่าวคำถวายพระป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายประทีปส่องสว่างองค์พระประธานพระธรรมกายพิธีกล่าวคำถวายวัสดุก่อสร้างพิธีกล่าวคำถวายไม้สักทองพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จและในโอกาสนี้ท่านประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งนี้ท่านเจ้าภาพและคณะประธานรองก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาส่วนพระอธิการมานะปุญญาพโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญท่านเจ้าภาพที่ได้มาร่วมกันสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีโสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ในเรื่องการตั้งชื่อเอาจริงๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่เคยได้ตรัสอะไรไว้เพียงแต่ว่าก็มีขนบธรรมเนียมโน่นๆนี่ๆอยู่บางคนเขาก็เอาเรื่องธาตุในตัวบางคนเขาก็เอาโหราศาสตร์เอามาพูดกันก็มีวิธีอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเพื่อจะให้ได้ระลึกถึงเหตุนั้นเหตุนี้ก็ฝากนิดเดียวสำหรับหลวงพ่อชื่ออะไรก็ตามที่ออกลักษณะของการที่ให้กำลังใจในการทำความดีละตั้งไปเถอะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนกับพื้นที่เล็กๆนะคะที่จะชวนทุกคนมาหยุดคิดทบทวนใจและเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรานำเสนอข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับการตั้งชื่อให้ลูกหลายๆคนนะคะให้ความสำคัญกับการตั้งชื่อลูกเพราะเชื่อว่าชื่อที่ดีจะเป็นสิริมงคลกับชีวิตแต่เคยสงสัยไหมคะว่าชื่อที่ดีควรเป็นแบบไหนจำเป็นไหมค่ะที่จะต้องดูฤกษ์ดูดวงหรือมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งหลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้มาให้หลักคิดที่ลึกซึ้งและเรียบง่ายในเรื่องเคล็ดลับตั้งชื่อให้ลูกที่ไม่ได้มองแค่ความไพเราะของชื่ออย่างเดียวนะคะแต่ยังสะท้อนถึงการใช้ชีวิตและการเติบโตเป็นคนดีต่อไปในอนาคตค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมเรื่องราวธรรมะดีๆพร้อมๆกันเลยค่ะ

ถ้าตั้งชื่อไปแล้วมันไม่ก่อให้เกิดกำลังใจในการทำความดีหรือฉุดใจให้มันตกต่ำลงไปนะมันก็เสียท่าไปนี่หลวงพ่อเคยเจอมาแล้วในชีวิตชื่ออะไรชื่อหมาเขาตั้งชื่ออย่างนี้จริงๆแล้วไงล่ะมันก็เลยมีเรื่องตลกเอจะเอาไงป้าสุนัขป้าสุมักดูหมาด้วยเท่านั้นละเจ้าของบ้านเครื่องตายแกชื่อยายหมาแต่บอกอีหมาป้าหมาดูหมาด้วยก็ไม่รู้จะว่าไงลูกเอ้ยเพราะฉะนั้นก็ตั้งชื่อแล้วก็ดูพอเหมาะพอเหมาะพอแล้วกันนะแล้วทำไมเขาตั้งชื่อว่าไงชื่อหมาเขาบอกว่าผีมันจะได้มากวนลูกเขาก็ถือเลิกถือยามถือในลักษณะนั้นก็มีเหมือนกันเนี่ยหลวงพ่อได้ยินมาแล้วเคยเจอคนชื่อหมาเนี่ยในการตั้งชื่อลูกให้เป็นสิริมงคลเอาล่ะก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่จะอารมณ์ดีก็แล้วกันขอให้ชื่อนั้นทำให้เกิดกำลังใจที่จะทำความดีนะเอาล่ะมีเรื่องส่วนตัวของหลวงพ่อนิดยมพ่อเคยเล่าให้ฟังทีแรกจะตั้งชื่อให้ว่าจะเด็ดแล้วเนี่ยเพราะพ่ออ่านหนังสือเรื่องผู้ชนะสิบทิศของยาขอบแต่ว่าอย่าเลยเอาแค่พระเด็จก็พอพระเด็จแปลว่าตัดขาดเพราะว่าถ้าจะเด็ดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเก่งเกินไปเดี๋ยวจะก่อเวรไม่รู้จบอยากจะเก่งอะไรเป็นผู้ชนะสิบทิศไปเลยนะเอาเถอะชนะตัวเองให้ได้ก็พอแล้วจะต้องไปชนะสิบทิศทำไมเพราะฉะนั้นเลยให้ชื่อว่าพระเด็จเป็นไงล่ะชนะตัวเองให้ได้เอาแค่นี้พอเพราะชนะอะไรก็ไม่สู้ชนะตัวเองครับ

0: การตั้งชื่อลูกไม่มีสูตรตายตัวหรือหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยตรงจะตั้งตามโหราศาสตร์ฤกษ์ยามหรือความเชื่อใดก็ได้แต่สิ่งสำคัญคือชื่อนั้นต้องเป็นกำลังใจให้เจ้าของชื่อทำความดีชื่อที่ดีควรฟังเหมาะสมมีความหมายสร้างสรรค์ไม่ทำให้จิตใจตกต่ำหรือกลายเป็นเรื่องล้อเลียนเพราะชนะอะไรไม่สู้ชนะใจตัวเองการตั้งชื่อจึงควรตั้งด้วยความรักความปรารถนาดีและหวังให้ลูกเติบโตเป็นคนดีมีกำลังใจในการสร้างความดีต่อไป
1: สำหรับพ่อทิธรรมะเรื่องเคล็ดลับตั้งชื่อให้ลูกที่หลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านให้หลักคิดว่าการตั้งชื่อให้ลูกนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือชื่อต้องมีความเป็นสิริมงคลและก็สร้างกำลังใจให้กับเจ้าของชื่อค่ะอยากจะทำความดีต่อไปเป็นชื่อที่ฟังแล้วนะคะเกิดพลังบวกไม่ฉุดรั้งให้จิตใจตกต่ำเพราะชื่อที่ดีนอกจากจะไพเราะแล้วนะคะยังเป็นเครื่องเตือนใจให้เจ้าของชื่อค่ะเตือนตัวเองอยากจะทำความดีและชนะใจตัวเองได้ในที่สุดค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เรานะคะจะได้ไปฟังเรื่องราวจากลูกศิษย์ท่านหนึ่งค่ะผู้ที่ได้น้อมนำคำสอนของครูบาอาจารย์นำมาปฏิบัติจริงลูกศิษย์ท่านนี้นะคะได้อุทิศตนเข้ามาช่วยงานในวัดแล้วก็เป็นผู้ที่มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาได้ความเป็นต้นแบบจากครูบาอาจารย์ในเรื่องของความสำคัญของการจดบันทึกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ

ั้งแต่เจอท่านแล้วก็ยังประทับใจจนถึงทุกวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเดียวกับที่หนูเคารพรักท่านเลยค่ะก็คือคุณธรรมที่ชื่อว่าความเคารพนี่แหละหนูรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆถ้าได้ฝึกก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งมากหลวงพ่อทัตตะไม่ได้ใช้คำว่าความเคารพคือแค่มองเห็นคุณงามความดีของคนอื่นแต่หลวงพ่อทัตตะใช้คำว่าเราจะต้องขุดค้นหาความดีของสิ่งสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นจนกว่าจะเจอเมื่อเจอแล้วให้เรานำคุณงามความดีตรงนั้นเนี่ยมาฝึกประพฤติปฏิบัติจนกลายเป็นคุณธรรมของเราอย่างจริงจังและจริงใจเนี่ยคือ mindset ของคนที่อยากได้บารมีกลับไปอ่ะไม่ใช่แค่เกิดมาชาตินี้แล้วอยากเป็นคนดีแต่เป็น mindset ของคนที่อยากได้บารมีกลับไปซึ่งสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่หนูยังประทับใจตั้งแต่เจอท่านสังเกตท่านอ่านหนังสือท่านเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่กระแทกใจตลอดแล้วก็รู้สึกว่าอยากนำมาฝึกอยู่ทุกวันค่ะถ้าเกิดว่านอกจากเรื่องความเคารพค่ะก็ชอบที่ท่านอ่ะพยายามที่จะไม่ได้สอนให้ลูกๆไปมองความผิดของคนอื่นแต่สอนให้ลูกๆรู้จักมองเข้ามาในตัวค่ะเวลาเกิดอะไรขึ้นท่านจะให้มองว่ากิเลสตัวไหนทำงานข้างในเราเป็นยังไงเรามีความรู้สึกนึกคิดกับเรื่องนั้นยังไงเราให้ค่อยๆคิดสอนตัวเองได้ผ่านธรรมะของท่านหรือผ่านวิธีการคิดสอนตนเองที่ใช้ธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการตกตะกอนแล้วก็ออกมาเป็นบทฝึกในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการขัดห้องน้ำหรือว่าการดูแลปฏิสันถารแขกที่มาเยือนในวัดทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะบอกว่าให้เอามาเป็นบทฝึกตัวเองหมดเลยรู้สึกว่าสกิลการมองเข้ามาในตัวตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านสอนทุกครั้งแล้วหนูก็ประทับใจทุกครั้งเลยค่ะถ้าเป็นตอนแรกเลยค่ะเคยมีความคิดว่าฟังธรรมะก็จำได้แล้วก็เอาไปใช้ได้จนกระทั่งท่านอยากให้ลูกๆให้ความสำคัญกับการจดบันทึกขึ้นมาค่ะหนูจำได้ว่าท่านใช้คำว่าชัยชนะอยู่ตรงนี้ชัยชนะอยู่ตรงนี้นะลูกคนที่จดบันทึกคือเหมือนคนที่ออกศึกแล้วรบชนะมันอยู่ที่ว่าเรารู้จักที่จะจดสถิติของเราเท่าไหร่จดพัฒนาการของเราได้มากแค่ไหนมันก็ได้ทำให้เราเลยตั้งใจว่าต่อไปนี้อยากจะลองจดบันทึกจริงจังดูเริ่มจากธรรมะท่านเลยละกันก็เลยมีความรู้สึกว่ามีคอนเซปต์ในใจเขาว่าจดยังไงก็ได้ให้เราอยากกลับไปอ่านจดยังไงก็ได้ให้เรากลับมาอ่านแล้วเรารู้สึกเข้าใจตัวเองทุกครั้งที่กลับมาอ่านและมากยิ่งขึ้นทุกครั้งที่กลับมาอ่านพอทำได้หนึ่งครั้งก็มีครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังทำได้เรื่อยๆค่ะมันทำให้หนูมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าการจดบันทึกนี่แหละคือสมุดบันทึกพัฒนาการในการพัฒนาตัวเองของหนูมันคือเครื่องมือในการฝึกคุณธรรมของหนูไปแล้วมันคือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าณวันนี้เราคิดอะไรอยู่ณวันนี้ธรรมะอะไรอยู่ในใจเราแล้วก็ในอนาคตอยากฝึกตัวเรื่องอะไรในอนาคตอยากจะเป็นคนแบบไหนขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจดบันทึกในวันนี้เลยค่ะแล้วก็สิ่งที่เราจดบันทึกนี่แหละจะเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกได้เข้าใจแล้วก็ได้เข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้ามากขึ้นด้วยผ่านบันทึกของเราค่ะ

ในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณสุภาดาเจรวงศ์หรือน้องตุ๊บตั๊บค่ะที่เป็นวัยรุ่นยุคใหม่ผู้มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาค่ะได้มาแชร์ประสบการณ์การทำงานและธรรมะที่ได้จากครูบาอาจารย์ซึ่งน้องตุ๊บตั๊บเล่าให้ฟังว่ามีความประทับใจในหลวงพ่อทัตตะค่ะที่ท่านสอนในเรื่องของความเคารพที่แท้จริงก็คือการขุดค้นหาความดีของผู้นั้นนะคะนำคุณธรรมมาฝึกเป็นของตัวเองอีกทั้งนะคะหลวงพ่อค่ะได้สอนให้เราเนี่ยมองเข้ามาในใจแล้วก็ฝึกพัฒนาตนเองจากทุกเหตุการณ์และที่สำคัญค่ะคือการจดบันทึกธรรมะเพราะนั่นคือชัยชนะในการพัฒนาตนเองและก็สามารถนำธรรมะนะคะมาพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องค่ะเห็นไหมคะว่านี่ค่ะคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เพราะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าการฟังธรรมไม่ควรปล่อยผ่านแต่ควรจดบันทึกและก็พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องค่ะถือว่าเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์ต้องขอบคุณน้องตุ๊บตั๊บมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์การจดบันทึกให้เราได้ฟังกันในครั้งหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวดีๆและประสบการณ์ธรรมะที่ได้จากน้องตุ๊บตั๊บกันต่อห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวาไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

คนถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาลาภมากที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนของมหาปูชนียาจารย์จึงทำให้เรามีโอกาสได้สั่งสมบุญอย่างเข้มข้นทับทวีทั้งทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาและบุญพิเศษต่างๆอย่างมีความสุขซึ่งแตกต่างจากชาวโลกทั่วไปที่เขาเหล่านั้นไม่ได้มาสู่เส้นทางบุญและไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำกับคำว่าบุญแต่สำหรับยอดนักสร้างบารมีแล้วเราได้ตระหนักถึงความสำคัญและได้เห็นคุณค่าของบุญเป็นอย่างดีนะคะแต่ก็มีหลายท่านค่ะที่สอบถามมาว่าเมื่อหาบุญได้แล้วจะใช้บุญอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตซึ่งในเรื่องนี้เราไปฟังคำตอบจากครูไม่ใหญ่ที่ท่านได้เมตตาชี้แนะไว้ดังต่อไปนี้ค่ะเอาใจหยุดนิ่งๆหรือทำความรู้สึกว่าอยู่ในกลางท้องพร้อมกับนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งมาถึงวันนี้แม้เราจะจำไม่ได้ว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาเราทำบุญอะไรแต่แค่เพียงเราจรดใจแล้วก็นึกนิดเดียวว่าบุญที่เราทำผ่านมาในอดีตนับพบนับชาติไม่ถ้วนน้อยบ้างปานกลางบ้างมากบ้างพอเรานึกใจซึ่งเป็นธาตุสำเร็จอยู่แล้วก็จะไปเชื่อมกับกระแสทานแห่งบุญมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การนึกถึงบุญบ่อยๆจะทำให้บาปไม่ได้ช่องแล้วจะทำให้ใจเรามีปีติมีความสุขมีความเบิกบานมีความภาคภูมิใจในการเวลาที่ผ่านมาที่เราได้ใช้ทุกสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเป็นไปเพื่อการสร้างบุญสร้างคุณงามความดีเช่นเดียวกับพระอริยเจ้าพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อน

ู้ชมคะหาบุญได้ใช้บุญเป็นด้วยการหมั่นนึกถึงบุญไม่ให้บาปได้ช่องส่งผลให้ใจเรามีแต่ความปีติเบิกบานซึ่งคุณครูใหญ่นะคะก็ยังได้เมตตาแนะนำเพิ่มเติมว่าเราต้องให้โอกาสตัวเองบ่อยๆในการนึกถึงบุญไม่ช้าใจเราจะละเอียดขึ้นนำไปสู่การหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายนะคะดังนั้นเราต้องหมั่นนึกถึงบุญฝึกฝนทำซ้ำๆสั่งสมความละเอียดเรื่อยไปจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรด

นิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะเปลือกตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเมื่อเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้ใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรง

อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้นะตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและทางการนำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็ได้วิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลี้ยไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีตัวตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสใสบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลก

ที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมาเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านกันพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจ็ดดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้นะถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสมมอสมุทรเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดกาลเวลาโดยวิธีการ

หยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระเดชหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนี่ยพระมงคลเทพมณีสดจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมารตอนท่านองคุลิมารยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งๆที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมารบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมารเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันโดยการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะท่านโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่7กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างโดยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราในขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกไป

ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัย

สร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีระพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อทองเพื่อปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานสร้างระเบียบวินัยและพัฒนาจิตใจของเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมค่ะณศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดอบรมในโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6โรงเรียนวัดบ่อทองซึ่งกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้พระอาจารย์และทีมวิทยากรได้นำนักเรียนเข้าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติเพื่อฝึกฝนความดีสากลผ่านกิจวัตรประจำวันไม่ว่าจะเป็นการฝึกกราบไหว้ที่ถูกวิธีการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้รวมทั้งได้เรียนรู้การปัดกวาดเช็ดถูอย่างถูกวิธีนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและเพิ่มพูนสติปัญญาก่อนที่จะได้ร่วมการสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดบ่อทองที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนทางด้านศีลธรรมควบคู่ไปกับวิชาการโดยมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมคำสอนและทักษะที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันทั้งการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์สืบไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันธรรมชัยเพื่อระลึกถึงวันอุปสมบทของหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยความอบอุ่นค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นเนื้อนาบุญและผู้นำในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีน้อมถวายเครื่องสักการะและพิธีมุทิตาหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยปีที่58โดยคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายผ่านธูปเทียนแพสการะผ่านพุ่มสการะผ่านดอกไม้สการะและพวงมาลัยสการะที่แท่นบูชารูปหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยคณะผ้าป่าทั้งสองคณะได้เคลื่อนขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่านำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสุชาติกัลยาณมิตรอังคณากิตติชาติวรกุลกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เป่งเจริญสิริชัยและกัลยาณมิตรวนิดาครูดพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเภสัชนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรชนทิชานิทานและกัลยาณมิตรเกตแก้วทรงยุติธรรมพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรวันทองผมทองและกัลยาณมิตรโสภาตาเลอะส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสุชาติและกัลยาณมิตรอังคณากิติชาติวรกุลพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเนื่องในวันธรรม

มชัยซึ่งเป็นวันที่หลวงพ่อธรรมชโยเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตและได้เป็นผู้นำในการสร้างวัดพระธรรมกายสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการจากนั้นได้เปิดสื่อ MV เรื่องราวของหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นภาพและเรื่องราวที่งดงามซึ่งสร้างความปราบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,119,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีโสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก
0: วานรินทชาดกชาดกว่าด้วยธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรูพุทธกาลสมัยในขณะที่พระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขจรขจายไปทั่วแว่นแคว้นดินแดนชมพูทวีปยังความร่มเย็นเป็นสุขด้วยรสแห่งธรรมที่องค์พระศาสดาตรัสรู้นั้นแผ่นดินมคธกลับผลัดเปลี่ยนอำนาจจากพระเจ้าพิมพิสารอันเป็นองค์ศาสนูปถัมภกมาเป็นโอรสนามพระเจ้าอัจฉาตศัตรูพระเจ้าอัจฉาตศัตรูองค์นี้กระทำปิตุฆาตสังหารพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาเพราะเชื่อคำยุยงของพระเทวทัตเถระผู้มีทิฏฐิมานะ
2: ในที่สุดแผ่นดินมคธอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ก็ตกเป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าข้าเชื่อฟังพระอาจารย์เทวทัตเป็นแน่แท้หาไม่แล้วคงต้องรอไปอีกนาน
0: พระเทวทัตนั้นคิดร้ายกระทำพุทธประหารองค์พระศาสดา

0: ึงว่าจ้างนายขมังธนูลอบปรงพระชนแต่การนั้นกลับล้มเหลวลง
1: เฮ้ยอะไรกันเนี่ยแค่นี้ก็ทำไม่สำเร็จถึงทีเราต้องลงมือด้วยตัวเองซะแล้วว
0: ันหนึ่งพระศาสดาเสด็จประทับณเชิงเขาคิชกูพระเทวทัตเห็นสบโอกาสจึงลอบขึ้นไปบนเขาแล้วกลิ้งหินก้อนใหญ่ลงมาหมายจะทับพระพุทธองค์แต่ในระหว่างที่หินกลิ้งลงมานั้นเกิดกระทบกันแตกเป็นหินเล็กหินน้อยสะเก็ดหินก้อนหนึ่งกระเด็นปลิวมากระทบพระบาทของพระองค์จนพระโลหิตห่อ
1: เฮ้ยพลาดไปอีกจนได้คราวหน้าต้องทำให้สำเร็จให้ได้คอยดูต้องมีสักวันที่เป็นวันของเราบ้างละ
0: และแล้วโอกาสที่พระเทวทัตเฝ้ารอก็มาถึงพระเทวทัตวางแผนการร้ายยุโยงให้พระเจ้าอัจฉาตศัตรูปล่อยฝูงช้างตกมันไล่เหยียบพระพุทธองค์ขณะที่เสด็จออกบิณฑบาต

0: คราวนี้แหละสำเร็จแน่ๆเจอช้างตกมันเข้าไปดูสิจะรอดมาได้ก็ให้มันรู้กันไป
1: ฝูงช้างตกมันอันเกรี้ยวกราดดุร้ายเมื่อมาถึงเบื้องพระพักของพระพุทธองค์ก็ไม่กล้าทำอันตรายใดๆ
2: เฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้เฮ้ยเข้าใจเลย
1: เมื่อแผนการลอบปรงพระชนไม่เป็นผลแทนที่พระเทวทัตจะสำนึกลดมานะทิฐิลงกลับแบ่งแยกหมู่สงออกไปตั้งนิกายใหม่สร้างพุทธวินัยใหม่และคอยหาโอกาสปลงพระชนพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลาเพราะมีบุรพกรรมต่อกันมาหลายภพหลายชาตินั่นเอง
0: ต่อไปนี้แหละพระโคดมเอ้ยนิกายที่ข้าสถาปนาขึ้นมาใหม่จะต้องยิ่งใหญ่กว่าทีนี้ไม่ว่าใครในแผ่นดินก็จะต้องยกย่องนับถือเราเพียงองค์เดียวเท่านั้น
1: พระเทวทัตนั้นแยกออกไปตั้งนิกายใหม่และตั้งตนเป็นพระศาสดาเกิดเหตุแตกแยกในหมู่สงฆ์และชาวเมืองไปทั่วด้วยไม่รู้แยกแยะรู้ผิดชอบชั่วดีสร้างความวุ่นวายไปทั่วนครสาวัตถี
3: เฮ้ยพวกเราหันไปอยู่กับนิกายของพระเทวทัตดีกว่าสบายกว่ากันเยอะเลย
4: ใช่ๆเราขอตามไปอยู่กับพระเทวทัตด้วยคนนะท่าน
5: เบื่อแล้วที่นี่ไม่อยากจะอยู่แล้ว
6: ผู้คนต่างแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายกระผมละกุ้มใจมองไปทางไหนเห็นแต่ผู้คนทะเลาะกันไม่สามัคคีกันดังแต่ก่อนเลย
1: เหตุนี้เป็นเพราะพระเทวทัตตั้งตนเป็นศาสดาองค์ใหม่ตั้งแต่เกิดนิกายขึ้นมาใหม่ผู้คนก็สับสนพากันไปเคารพนับถือพระเทวทัตกันมากขึ้นไม่เว้นแต่พระเจ้าอาชาตศัตรูก็ยังทรงโปรดปรานให้ความเคารพ
7: ไม่หนำซ้ำพระเทวทัตยังไม่ลดมานะทิฐิคิดแต่จะปองร้ายพระศาสดาแล้วอย่างเนี้ยพวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะท่านคืนปล่อยไว้อย่างเนี้ยแล้วพุทธศาสนาที่แท้มิมีแต่จะต้องสูญไปหรือท่าน
1: พระเชตวันอารามหลวงในยามนั้นครุกรุ่นด้วยความทุกข์ร้อนและกลิ่นอายแห่งโทสะอันเป็นศัตรูร้ายของการปฏิบัติธรรมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าพระทัยในความจงรักภักดีของสงสาวกทั้งหลายพระองค์จึงทรงมีพระกรุณาที่คุณตรัสให้บรรดาเหล่าสาวกได้คลายความวิตกกังวลลงพระองค์ตรัสปลอบโยนเหล่าบรรดาสาวกทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตตะเกียกตะกายเพื่อจะฆ่าเราแม้ในการก่อนก็เคยตะเกียกตะกายมาแล้วเหมือนกันแต่ก็มิอาจกระทำเหตุเพียงความสะดุ้งกลัวแก่เราได้เลยพระพุทธองค์ทรงรำลึกถึงอดีตชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสเล่าชาดกเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพญาวานรอยู่ในป่าใหญ่ดังนี้ในอดีตกาลณป่า

0: ใหญ่อันอุดมสมบูรณ์มีพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาวานรมีรูปร่างใหญ่โตเปี่ยมด้วยพละกำลังและมากด้วยสติปัญญาเฉลียวฉลาดออกหากินอยู่เพียงลำพังริมฝั่งใกล้แม่น้ำกลางแม่น้ำนั้นมีเกาะซึ่งเต็มไปด้วยผลไม้นานาชนิด
1: ฝั่งโน้นเต็มไปด้วยผลไม้มากมายเอ๊ะแต่เราจะข้ามไปยังไงดีนะใช้หมอง
0: พญาวานรสอดสายสายตาคิดหาหนทางข้ามไปยังเกาะกลางแม่น้ำท่านใดนั่นเองก็เหลือบไปเห็นโขดหินที่โผล่พ้นน้ำ
1: โขดหินมันมีแผ่นหินที่โผล่อยู่กลางน้ำเราสามารถกระโดดไปพักที่นั่นได้นี่นาแล้วค่อยกระโดดข้ามไปเกาะกลางแม่น้ำได้โอ้โหฉลาดจริงๆเลยเราข้าขอเหยียบหลังเจ้าข้ามไปก่อนนะเจ้าแผ่นหินคราวนี้แหละเจ้าผลไม้เอ้ยเดี๋ยวข้าจะกินให้พุงกลางไปเลย
0: แต่นั้นเป็นต้นมาพญาวานรก็อาศัยแผ่นหินกลางแม่น้ำเป็นที่พักเท้าและกระโดดไปยังเกาะกลางแม่น้ำเพื่อเก็บผลไม้กินเป็นอาหารได้อย่างปลอดภัยทุกวัน
1: ขอข้าข้ามไปหน่อยนะเจ้าแผ่นหินอ้าว1 2กระโดดเฮ้มันช่างง่ายดายอะไรอย่างนี้ยำยำยำอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆเลยทั้งกล้วยฝรั่งเงาะลางสาดนี่ก็ลูกตะขบโอ้โหมันช่างมากมายอะไรเช่นนี
0: ้แม่น้ำอันกว้างใหญ่ไม่ไกลจากเกาะกลางแม่น้ำยังมีจระเข้ใหญ่สองผัวเมียคอยจับเหล่าสัตว์เคราะห์ร้ายกินเป็นอาหารอยู่เสมอในระหว่างนั้นนางจระเข้กำลังตั้งท้องและเกิดอาการแพ้ท้องอยากกินไปสารพัดวันหนึ่งในขณะที่นางกำลังจับปลากินอยู่นั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นพญาวานรกำลังกระโจนไปยังเกาะกลางแม่น้ำเข้าพอดี
2: ฮะนั่นมันพญาวานรนี่นาเปรี้ยวปาก
0: ด้วยบุพกรรมในชาติปางก่อนได้ชักนำให้นางจระเข้เกิดอยากกินหัวใจของพญาวานรขึ้นมาในทันที
2: พี่จ๋าน้องแพ้ท้องมากอยากกินหัวใจของพญาวานรตัวนั้นเหลือเกินพี่ไปจับมาให้น้องกินหน่อยนะจ๊ะ
3: โอ้ยแต่น้องหญิงจ๋าพญาวานรตัวเนี้ยปราดเปรียวว่องไวเหลือเกินคงจะจับยากหน้าดูเลยนะจ๊ะน้องพี่ว่าน้องหันไปกินอย่างอื่นแทนดีไหมจ๊ะ
2: ไม่เอาอ่ะน้องจะกินหัวใจพญาวานรตัวนั้นนะนะพี่ไปจับมาให้กินหน่อยนะจะได้เอามาบำรุงลูกๆในท้องไง
3: จ้าถ้าน้องอยากกินหัวใจของมันแล้วล่ะก็เดี๋ยวพี่จะไปเอามาให้น้องเองเพื่อลูกเพื่อเมียพี่ทำได้ทุกอย่างอย่าร้องนะจ๊ะเดี๋ยวกระทบกระเทือนถึงลูกในท้องของเราโอ้ยอย่าร้องนะจ๊ะน้องหญิง
0: จระเข้ตัวผู้สงสารเมียก็รับปากจะจับพญาวานรมาให้ได้
3: จะทำยังไงดีนะถึงจะจับตัวพญาวานรตัวนั้นมาให้น้องหญิงของเรากินได้คิดออกแล้วเจ้าจ๋อเอ้ยเสร็จเราแน
0: ่ๆวิธีฉลาดของจระเข้ก็คือแอบไปนอนและเอาหัวเกยทับแผ่นหินกลางแม่น้ำแล้วนิ่งให้พญาวานรล้มกลกระโดดข้ามมาหาแต่มันก็หารู้ไม่ว่ามันก็ไม่ได้รอดพ้นสายตาเจ้าสังเกตของพญาวานรหนุ่มไปได
1: ้ทำไมวันนี้แผ่นหินกลางน้ำดูแปลกๆไปฮะฉลอยจะเป็นเจ้าจระเข้ปลอมตัวมาเป็นหินหรือเปล่านะ
0: เมื่อคิดได้ดังนั้นพญาวานรก็แสร้งวางอุบายทักทายแผ่นหินนั้นเหมือนอย่างเคย
1: แผ่นหินเอ้ยเจ้าแผ่นหินเอ้ยบอกข้าหน่อยสิวันนี้เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง
0: จระเข้หนุ่มได้ยินดังนั้นก็เกิดความสงสัยแต่ก็ยังนิ่งเฉยรออย่างอดทนจนในที่สุดก็หลงกลพญาวานรเข้าจนได
1: ้เจ้าแผ่นหินเอ้ยทำไมเจ้าไม่ขานรับข้าเหมือนทุกครั้งล่ะข้าจะได้กระโดดไปหาเจ้าสักที
3: จ้าพ่อพญาวานรมีอะไรเหรอจ๊ะวันนี้

0: พ่อมาซะเย็นเลยนะจะกลับฝั่งหรือยังล่ะพ่อกระโดดลงมาบนแผ่นหลังของข้าได้เลยนะแผ่นหินอย่างข้าพร้อมรองรับเจ้ามานานแล้ว
1: ที่แท้ก็เป็นเจ้าจระเข้หน้าโง่นี่เองนึกแล้วไม่มีผิดไงล่ะในที่สุดก็เสียทีข้าจนได
0: ้หลงกลมันจนได้เออข้าไม่แซงเป็นแผ่นหินแล้วก็ได้แต่ยังไงซะเจ้าก็ไม่มีทางที่จะกลับไปฝั่งโน้นได้อย่างแน่นอนวันเนี้ยข้าจะต้องเอาหัวใจเจ้าไปให้เมียข้ากินให้ได
2: ้เจ้าจระเข้หนุ่มไม่ลดละความพยายามยังคงลอยตัวเฝ้าดูพญาวานรอย่างไม่คลาดสายตาพญาวานรคิดว่าคงไม่สามารถข้ามกลับไปได้อย่างแน่นอนจึงใช้สติปัญญาคิดวางกลอุบายเพื่อเอาตัวรอดอีกครั้งหนึ่ง
1: ปล่อยไว้อย่างเนี้ยเห็นทีอ่ะเราคงข้ามกลับไปไม่ได้แน่ๆจะทำยังไงดีนะอ๋อคิดออกแล้วเฮ้ยท่านจระเข้ไหนๆอ่ะข้าคงไม่รอดคมเขี้ยวของเจ้าไปได้แล้วยังไงซะให้ท่านน่ะช่วยสงเคราะห์อะไรข้าสักอย่างนึงได้ไหมนึกว่าช่วยข้าก่อนตายนะท่าน
0: ก็ได้ว่าแต่เจ้าจะขออะไรก็รีบๆว่ามาเมียข้าหิวแล้ว
1: ท่านจระเข้ตอนที่ท่านจะกัดข้าอย่าให้ข้าต้องทรมานเลยนะข้ากลัวเจ็บอะท่านช่วยอ้าปากกว้างๆรอไว้ด้วยเถอะเดี๋ยวเราอะจะกระโดดลงไปเองท่านจะได้สบายไม่ต้องออกแรงกัดให้เมื่อยกรามนะท่านนะ
0: แค่นี้เองหรอกหรือได้เลยได้เลยเดี๋ยวข้าจัดให้ว่าแต่เจ้าต้องกระโดดลงมาจริงๆนะอย่ามาเบี้ยวข้าแล้วกัน
1: ข้าเนี่ยเป็นถึงพญาวานรต้องรักษาสัจจะอยู่แล้วท่านไม่ต้องห่วง
0: งั้นพอข้าอ้าปากเจ้ากระโดดลงมาได้เลย
2: พญาวานรนั้นรู้ว่าขณะที่จระเข้อ้าปากนั้นตาของมันจะปิดลงโดยธรรมชาติตนจึงรวบรวมกำลังตั้งท่ารอพอได้จังหวะที่จระเข้อ้าปากก็กระโจนเหยียบหัวจระเข้ตอนที่มันยังหลับตาอยู่แล้วใช้ความว่องไวกระโจนไปยังฝั่งตรงข้ามได้อย่างรวดเร็ว
0: เอ้าเอ้าเฮ้ยงับลมเฉยเลยเราโอ้ยพลาดจนได้โอ้ไม่น่าหลงกลเลยโอ้ยเสียทีอีกแล้ว
2: จระเข้หนุ่มเห็นเหตุอันพญาวานรได้กระทำเป็นที่อัศจรรย์ใจยิ่งนักเพราะพญาวานรเปี่ยมไปด้วยธรรม4ประการอันได้แก่สัจจะคือการพูดแล้วกระทำจริงจาคะคือมีความกล้าเสี่ยงทิฏฐิคือความเพียรและประการสุดท้ายคือตั้งมั่นในธรรมสามารถวิเคราะห์รู้ถึงผลจากการกระทำได้ไม่ผิดพลาดธรรมทั้ง4ประการนี้พึงมีแก่บุคคลใดบุคคลนั้นย่อมครอบงำศัตรูก้าวล่วงพ้นภัยไปได้จระเข้สรรเสริญพระโพธิสัตว์อย่างนี้แล้วก็ไปที่อยู่ของตนจระเข้หนุ่มนั้นมิได้เคืองโกรธกลับจากไปด้วยความยกย่อง
1: ข้าไม่ได้โกหกเจ้านะข้ากระโดดลงมาแล้วแต่เจ้าอะงับไม่ทันเองช่วยไม่ได้
0: เจ้านี่ช่างฉลาดเป็นโกรธจริงๆถึงเจ้าจะเป็นแค่วานรตัวกระจ้อยแต่ก็มีความกล้าหาญเพียรพยายามรักษาสัจจะที่ให้ไว้กับเรายังไม่กลัวตายเอาเถิดเราจะไม่กินเจ้าแล้วก็ได้
2: จระเข้กล่าวสรรเสริญพญาวานรพระโพธิสัตว์แล้วก็กลับไปหานางจระเข้เมียรักยังที่อยู่ของตนตั้งแต่นั้นมาทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันอีกต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตอยู่ตามวิสัยจนสิ้นอายุไข
1: ผลไม้สุกๆเต็มไปหมดเลยอร่อยจริงๆงอมๆๆๆมีความสุข
0: เมียจ๋าไม่ได้กินหัวใจของพญาวานรก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวพี่อ่ะหาอย่างอื่นให้กินแทนนะจ๊ะอย่าโกรธเลยนะ
3: จ้าตอนนี้น้องไม่อยากกินอะไรพิสดารแล้วล่ะเราไปหาของกินกันตามประสาเราเถอะจ้ะพี่
0: จ้าเมียรักของพี่
2: ในพุทธกาลต่อมาพญาจระเข้กำเนิดเป็นพระเทวทัตนางจระเข้กำเนิดเป็นนางจินยัจจมานวิกาพญาวานรเสวยพระชาติเป็นพระพุทธ

พระคาถาประจำชาดกยัตเสเตจตุโรธรรมมาวานรินทะยถาตวะสัจจังธรรมโมทิติจาโคทิถังโสอติวัตตติพานรินทำสี่ประการเหล่านี้สัจจะธรรมะทิติและจาคะมีแก่บุคคลใดเหมือนมีแก่ท่านบุคคลนั้นย่อมพ้นศัตรูไปได้

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเหนือเศนเกล้าขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกายด้วยความเคารพยิ่งเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกโลกทุกท่านนะพบกันทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งโดยประมาณเราจะได้มีธรรมะมีข้อคิดมีว่าของครูบาอาจารย์มาฝากพวกเราพวกเราได้มาสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันเพราะมีบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นต้นบุญต้นแบบให้พวกเราได้เดินตามแม้บางครั้งจะมีอุปสรรคถาโถมเราว่าเจออุปสรรคเยอะแล้วแต่ท่านโอ้โหถาโถมเต็มที่กระหน่ำสุดขนาดนับแต่ปรากฏว่าท่านกลับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราท่านมีกำลังใจมากถึงมากที่สุดแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราจนถึงทุกวันนี้คิดถึงท่านไม่เอ่ยคิดถึงกันทั่วโลกหรือเปล่าทั่วโลกอยากบอกคิดถึงให้ดังก้องฟ้า

0: ธุได้คลายความคิดถึงลงหน่อยเชื่อกันนิทานเนี่ยให้ท่านแข็งแรงอายุขายยืนยาวเป็นหลักชัยในการสร้างบารมีของเราเป็นนานๆและอธิษฐานให้ท่านได้มาปรากฏต่อหน้าพวกเราให้เร็วที่สุดเนาะให้เร็วที่สุดให้ตัวอย่างลงตัวที่สุดนะเมื่อไรมีคนถามว่าเมื่อไรก็เมื่อนั้นเมื่อวันที่สว่างที่สุดนะคงไม่นานเกินรอตอนนี้ก็ฟังเสียงท่านก่อนก็แล้วกันนะต่อจากนี้ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาซึ่งเป็นจดหมายจากลูกหลวงพ่อที่รักหลวงพ่อสุดหัวใจตอนมีวันนี้ได้เพราะคำของคุณยายอาจารย์รับชมรับฟังกันเลยจ้าย
1: ิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
2: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
2: ่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
2: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
2: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
2: ทำได้ครับ
0: ถ้า
2: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
2: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: กระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกัน
0: ใช่เรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072มันนี่มันนี่มานี่มันนี่มันนี่มานี่มันนี่มันนี่มานี
0: ่มาอย่าง
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: รวยอย่าง
1: รวยเพิ่มอยากรอรวยเพิ่ม
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐี
1: ครับ
0: เรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 0 7 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้าทำอย่างนี้แล้วจ้าเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราจะเป็นเศรษฐีรวยไปทุกชาติจ้า
1: สา

0: ตั้งธรรมะแล้วก็ตั้งให้มีความสุขกันนะจ๊ะให้มุ่งที่วิธีการมากกว่าประสบการณ์ฉะนั้นท่านนั่งแล้วรู้สึกตึงแสดงว่าเราไปมุ่งที่ประสบการณ์นี่มีความอยากมีความตั้งใจมากเกินไปนะจ๊ะโดยไม่ได้มุ่งที่วิธีการเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการอย่างนั้นอย่าไปดันทุรังทำต่อนะจ๊ะสมมติว่าประตูมีทางเข้าทางเดียวและข้างหน้าประตูเป็นผนังหลายยาวหัวเราไปชนมาหนังนะต้องเปิดประตูแล้วเดินเข้ามาอย่างสง่าผ่าเผยดีกว่าไหมจ๊ะ
1: ดีกว่า
0: ให้เรามุ่งที่วิธีการถ้าเราไปมุ่งที่ประสบการณ์แม้ผ่านไปร้อยปีก็ยังเข้าไม่ถึงทั้งร้อยปีนะถ้าเรามุ่งที่วิธีการตอนแรกอาจจะมีความรู้สึกลึกๆว่าช้าไม่ได้ดังใจแต่ตอนสุดท้ายจะดีและใช้ได้ตลอดชาติเลยจ้
1: า
0: ให้เรามุ่งที่วิธีการนะจ๊ะอาจจะดูเหมือนช้าในตอนแรกแต่จริงๆก็ไม่ช้าเท่าไหร่หรอกถ้าทำถูกหลักวิชาถ้าทำตามที่ครูใหญ่เน้นดำพอ

0: ถ้าทำเป็นแล้วก็จะใช้ได้ตลอดชาตินี้เพราะฉะนั้นถ้าหากเราไปมุ่งที่ประสบการณ์จะไม่ได้ใช้เลยจะใช้ไม่ได้เลยตลอดชาติวันนั่งเท่าไรก็โอดกระโหลกทุกทีเนาะพอไม่ได้ก็ฮึดฮัดโมโหโทโสแล้วจะเอาโทสะข่มโลภะก็หาควรไม่จะเอาไฟที่เกิดจากแก๊สไปดับไฟที่เกิดจากถ่านนี่ก็หาควรไม
1: ่
0: เราต้องใช้น้ำดับนะจ๊ะมาเริ่มกันใหม่เอาวิธีการให้สบายสบายถ้าอยากได้เร็วจงทำอย่างช้าช้าถ้าอยากได้ช้าช้าจงทำอย่าง
1: เร
0: ็
1: ว
0: เร็วเราต้องมีสติคู่กับสบายนะจ๊ะกระทั่งใจหยุดสนิทพอใจหยุดสนิทก็ถูกส่วนเองนะจ๊ะคำว่าถูกส่วนต้องเป็นไปเองที่ผ่านมาเราพยายามจะปรุงให้มันถูกส่วนแต่ในความจริงตอนที่จะถูกส่วนจะเป็นไปเองเราเพียงแค่ปรับโดยเอาสติคู่กับสบายให้ได้ความพึงพอใจของเราเป็นหลักนะจ๊ะการทำสมาธิไม่เกี่ยวกับคนอื่นต้องทำให้ถูกใจเราเพราะใจเป็นของเราให้ปรับให้ดีจนกระทั่งรู้สึกพึงพอใจและจงใจไปอยู่ตรงจุดที่พึงพอใจนั้นต่อไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายแม้ตอนนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่ต่อไปภายในก็จะลากเราสูงเราไปสู่จุดแห่งความพอดีและถูกส่วนไปเองนะจ๊ะถ้าอยากได้เร็วจะได้ช้าอดทนหน่อยเถิดหนาจะได้เห็นถ้าอยากได้เร็วๆต้องใจเย็นไม่ใช่เห็นพระธรรมกายสบายเลยฟังเพลง

0: ันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายเจ้ามาถึงครูไม่ใหญ่ตอนมีวันนี้ได้พระคำของคุณยายอาจารย
1: ์
0: เปิดรายการด้วยเพลงคุณยายจันจ้า

0: มีวันนี้ได้พระคำของคุณยายอาจารย์กราบคารวะหลวงพ่อครบอย่างสูงครับกับผมพระตระโกนธรรมกุโลประธานศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ไหนจ๊ะใช่เหรอ
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: ทำไมหล่อขึ้นใช่เหรอเคยรับบุญเป็นอุบาสกมา31ปีนี่ขอรายงานตัวครับนี่เนาะสาธุหลวงพ่อครับผมมาจากต่างจังหวัดเป็นลูกชาวนาแท้ๆพ่อแม่พี่น้องอยู่จังหวัดสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ที่ใครใครก็ร่ำเลยโยมแม่ของผมเป็นคนขยันและชอบทำบุญสาธุจักตื่นตีสี่ตีห้าหุงข้าวใส่บาตรพระทุกเช้าเลยผมอยู่ในสังคมเกษตรกรรมบ้านๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นมีการแบ่งปันกันโยมแม่มักจะทำกับข้าวเผื่อเพื่อนบ้านโอ้ดีจังบ้านไหนมีอาหารพิเศษก็แบ่งใส่ถ้วยเดินยกไปให้บ้านข้างๆเป็นภาพเป็นความอบอุ่นที่ผมจำได้ไม่มีวันลืมเลยครับโยมพ่อก็เป็นผู้นำเต็มตัวดูแลครอบครัวอยู่ดีกินดีไม่มีบกพร่องและจะสอนเรื่องความกตัญญูรู้คุณคนแม้แต่สัตว์ที่ใช้งานมายาวนานเช่นพี่บัฟฟาโลตัวหนึ่งเป็นคาราบาวคู่ใจที่ช่วยไถนามาทั้งชีวิตพอมันแก่ชราและตายลงก็เดินเขาก็มักจะเอาไปทำอาหารกันไปตามปกติแต่โยมพ่อไม่ทำครับท่านขุดหลุมฝังโอ้ฝังคาราบาวเนอะพร้อมตั้งจิตอธิษฐานให้มันไปเกิดในภพภูมิที่ดีโอ้โหสุดยอดเลยนะเหมือนกล่าวคำขอบคุณเพื่อนร่วมชีวิตที่ลากขันไถมาด้วยกันหลายสิบปีโอ้สุดยอดสุดยอดจริงๆผมเห็นภาพนั้นตั้งแต่เด็กและเก็บไปไว้ในใจโดยไม่รู้ตัวว่านี่แหละคือเมล็ดพันธุ์แห่งบุญเมล็ดแรกของผมนี่จ้ะโอ้จากการได้เห็นพี่บัฟฟาโลนกเนื่องจากผมอยู่ในครอบครัวที่ชอบทำบุญโยมแม่โยมป้าพาไปวัดบ่อยๆใจจึงค่อยๆอ่อนโยนเมื่อผมอายุ10กว่าขวบวัดแถวบ้านได้จัดปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์อ๋อไม่มีผู้ชายเลยเหรอเขาเหรอผมได้ร่วมนั่งสมาธิกับเขาด้วยวันนั้นได้ไปนั่งอยู่ตรงท้ายแถวตรงบันไดแบบไม่รู้อะไรเลยนั่งไปนั่งมานั่งมาก็นั่งไปนี่นะก็ทั้งมีความรู้สึกว่าตัวยืดตัวขยายสูงใหญ่อย่างประหลาดแต่ใจกลับมีความสุขมากเป็นความสุขที่ยังจำได้แม่นจนถึงวันนี้เลยครับเวลาผ่านไปผมก็เรียนจบทำงานชีวิตดูเหมือนจะดีแต่ลึกๆในใจกลับรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้อีกนี่อาจารย์ผมจึงตัดสินใจลาออกจากงานก็ไปหาสิ่งที่ดีกว่าโดยไปทำงานพระศาสนา ทั้งที่ตอนนั้นยังไม่ได้รู้จักวัดพระธรรมกายเลยได้ซ้ำครับมีคนมาชวนผมบวชนี่เนาะผมก็สมัครบวชเป็นแบบงงงงเจ้าที่บอกให้ไปขึ้นรถที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพอไปถึงกราบพาผมไปฝึกภาคสนามซะอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ผมนึกในใจเอ๊ะจะมาบวชทำไมต้องมาฝึกภาคสนามด้วยมันเป็นไงนะภาคสนามตอนนั้น
1: คือไปฝึกวินัยครับไปอยู่ที่ค่ายทหารเลยเขาจะฝึกการแถวซ้ายหันขวาหันการกินการนั่งการนอนก็ฝึกวินัยอดทนด้วย
0: นี่เราจะมาบวชทำไมต้องมาฝึกภาคสนามด้วยแต่ก็ไม่ถามอะไรมากตามน้ำไปเรื่อยๆครับเมื่อภาคสนามเสร็จจึงเดินทางเข้าวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกก็มีความรู้สึกประหลาดขึ้นมาทันทีคือคุ้นครับคุ้นกับรูปหลวงปู่วัดปากน้ำทั้งรูปร่างหน้าตาแม้แต่ชื่อทั้งๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยสักครั้งแต่ผมก็ได้แต่เก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจเงียบๆต่อมาปี2532ผมได้อบรมธรรมทายาทรุ่นที่17ปีนั้นเป็นปีแห่งความสุขของผมครับพวกเรากางกรดอยู่ใต้ต้นกัลปพฤกษ์ต้นเล็กต้นเล็กแต่ว่าชื่อดีเล็กจนกันฝนไม่ได้เลยสักหยดนี่เนาะฝนตกก็เปียกกันทั้งแถวเลยแต่ในกรดนั้นกลับเป็นโลกที่มีความสุขและเป็นอิสระที่สุดในชีวิตผมโอ้คงมีความคุ้นกับกรดข้ามชาติมีพระอาจารย์ที่คอยดูแลมีเพื่อนที่คอยให้กำลังใจมีใครคนหนึ่งฝากธรรมะอันทรงคุณค่ามาว่าอย่าให้เวลาผ่านเลยไปให้ใจอยู่ในกลางวันหนึ่งระหว่างเย็นคุยเล่นกับเพื่อนอยู่ดีๆใจของผมมันดันนิ่งไปเฉยๆ

โดยไม่ต้องตั้งท่าอะไรเลยครับนี่เนาะนี่ขนาดคนตั้งท่าเล็งๆไว้เนาะมันยังไม่แน่งเลยนะทีนี้ไม่ต้องตั้งท่านี่เนาะรู้สึกวูบตกลงไปข้างในเจอความสว่างที่เย็นๆเป็นดวงกลมใสๆอยู่กลางท้องผมลองเอียงซ้ายทีขวาทีดูว่ามันจะหายไปไหมแต่มันก็ยังอยู่ตรงนั้นนี่เนาะไม่ว่าจะเอียงตัวไปแค่ไหนก็ตามพร้อมกับความรู้สึกสบายสว่างและนิ่งมาด้วยกันหมดเลย

0: ช่วงอยู่วัดใหม่ๆผมได้รับบุญในแผนกบุญยสถานมีหน้าที่เช็ดถูปูเสื่อล้างห้องน้ำซักผ้ากระสอบเช็ดเท้าและในงานบุญวาที่ผมยังได้ดูแลจัดอาสนะประธานสงฆ์ดูแลผ้าร้อนผ้าเย็นซึ่งได้รับการแนะนำจากรุ่นพี
1: ่
0: เรียนรู้วิธีการจัดผ้าเย็น
1: คร
0: ับ ทำอย่างนี้ถึงจะเป็นผ้าเย็นว่าต้องบิดผ้าให้มันหมาดนี่นะบิดให้หมาดมาหมาดคือ
1: ไม่เปียกไปไม่แห้งไป
0: ไม่เปียกไปไม่แห้งไปหมาดหมาดแล้วก็ซ่อนน้ำแข็งก้อนเล็กๆไว้ข้างในเพื่อให้ความเย็นอยู่ได้นานนี่เนาะเกิดน้ำแข็งไปซุกไว้ตรงนั้นถ้าจะทำผ้าร้อนก็ต้องบิดผ้าอุ่นจากน้ำร้อนจัดๆจับจังหวะพอดีก่อนพอหลวงพ่อขึ้นสเตจเป๊ะ
1: พอด
0: ีเลยก็ไม่ให้เย็นไม่ให้ร้อนเกินไป
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ต้องพอดีนะอ๋อแอบซ่อนน้ำแข็งอ๋อความลับมาเปิดเผยอ๋อแต่ละพ่อครับตอนนั้นพี่หัวหน้างานและทีมงานทั้งหมดในออฟฟิศต่างพากัน

ดีละคนสองคนให้โอกาสจะเหลือผมอยู่คนเดียวนี่เนาะถามว่าผมเกือบเป๋ไปแล้วเหมือนคือจิตใจเริ่มสับสนวุ่นวายคิดวนไปวนมาเนี่ยทำไมพี่เขาทำกันเนาะคิดแล้วคิดเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำไปซ้ำมาจนเช้าวันหนึ่งระหว่างเดินไปทำความสะอาดอาคารยามมาและสารดุสิตตามปกติบุญบันดาลคุณยายอาจารย์ท่านเดินสวนมาพอดีโอ้โหมีบุญน่ะผมรีบนั่งลงบนมือไหว้คุณยายท่านจับมือผมไว้แล้วพูดสั้นๆว่าคุณอย่าไปไหนนะให้อยู่กับยายนะโอ้โหมีบุญมากเลยเนาะโอ้โหคุณยายท่านพูดอย่างนี้เลยเรายังไม่ได้คุยกันคุณยายพูดก่อนจะไปไหนนะอยู่กับยายนะผมตอบกับทันทีแบบไม่ทันตั้งตัวว่าครับนี่เนาะซึ่งตอนแรกก่อนจะเจอยายก็คิดว่าจะออกไปยังไงดีนะคิดวนไปวนมาพอเจอคุณยายคุณยายจับมือแล้วพูดสั้นๆคุณจะไปไหนนะอยู่กับยายนะโอ้โหมีบุญอย่างเลยเนาะคุณยายสรุปเลยผมตอบกลับทันทีแบบไม่ทันตั้งตัวครับนั่นแค่นั้นแหละครับใจที่กำลังจะโบกมือลากลับมาเหนียวแน่นกับวัดอีกครั้งหนึ่งรักกับคุณยายรู้ทันความคิดผมตั้งแต่ก่อนที่ผมจะพูดมาซะอีกนี่เนาะนี่เช้าวันนั้นถึงเดินมาสวนกันพอดีเนี่ย

ถึงเดินสวนมา นี่นะหลังจากนั้นไม่นานหลวงพ่อก็มีโครงการให้เจ้าที่ไปนั่งสมาธิที่อาคารภาวนาแล้วชื่อผมก็ปรากฏอยู่ในนั้นด้วยครับก่อนไปพี่ๆวัดศพบอกให้ไปกราบหลวงพ่อที่กุฏิก่อนเช้าวันนั้นหลวงพ่อถามชื่อทีละคนพอถึงคิวผมก็บอกเรียนไปว่าชื่อตระกูลพ่อกระซับครับตระกูลนี้รวยเนี่ยตระกูลพ่อกระซับหลวงพ่อยิ้มแล้วพูดว่าอยู่ที่ไหนก็รวยที่นั่นหลวงพ่อรู้ไหมครับประโยคสั้นๆนั้นแต่ผมพูดมันจะดึงทุกวันนี้เลยครับ

0: ดังนั้นบุญก็นำพาผมไปไกลถึงดอยสุเทพไปปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติอากาศที่ดอยสุเทพเย็นครับแค่มีถังน้ำสีเหลืองกับขดลวดต้มน้ำอุ่นง่ายๆชีวิตก็สดชื่นได้แล้วครับหลังฉันพระทหารเช้าและเพลงทุกวันหลวงพ่อจะพาลูกๆเดินย่อยอาหารรอบดอยหลายรอบโอ้โหยังจำได้เนาะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่แค่ย่อยอาหารครับมันก็ช่วงเวลาทองที่หลวงพ่อหยิบยื่นธรรมะให้ทุกอย่างกลายเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากครับมันเป็นไงจ๊ะคุยธรรมะกันเหรอช่วงเดินรอบดอยอ่ะ
1: ครับแล้วก็จะถามเรื่องธรรมะต่างๆนะครับแล้วก็พูดถึงบรรยากาศการนั่งแล้วรู้สึกว่าแต่ละคนก็ใจจดจ่ออยู่กับธรรมะครับ
0: ตอนนั้นหลวงพ่อได้ใจโครงการปฏิบัติธรรมขึ้นชื่อว่าดอกไม้บานด้วยปรารถนาทุกคนมีความสุขที่เกิดจากการเข้าถึงธรรมจะเป็นโครงการที่ทำให้ผู้มีบุญขยายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและเพราะงานขยายไปเร็วนี้เองครับทำให้ผมได้โกอินเตอร์บินไปประเทศอเมริกาไปยูซาเลยเนาะตอนนี้เป็นช่วงที่ดาวธรรมกำลังเริ่มมีบทบาทสำคัญจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาสู่จานดาวเทียมที่ส่งธรรมะไปทั่วทุกมุมโลกผมก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่ได้ไปติดตั้งจานดาวธรรมในต่างแดนครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ติดจานดาวธรรมเดินทางไปทำหน้าที่ต่างแดนติดจานดาวเทียมที่ส่งธรรมะไปทั่วทุกมุมโลกครับ

0: ตอนนั้นมีเพลงติดจานหรือยังจ้าใช่ไหมเนี่ย
1: ดาวทำ
0: ลองฟังดูที่

0: สุดยอดครับหลวงพ่อครับเป็นความเหลือเชื่อจริงจากเด็กที่เกิดในภาคอีสานเจอความร้อนแผดเผาเป็นอาจินขับได้ไปอยู่ในสถานที่ที่อากาศหนาวเย็นสุดขั้วอุณหภูมิติดลบขนาดไหนรู้ไหมครับขณะที่จอดรถดับเครื่องทิ้งไว้แค่10นาทีน้ำในรถกลายเป็นวุ้นแข็งทันทีน้ำที่ไหนนะแต่พวกเราก็ไม่ยอดเนาะยังบอกไปติดตั้งจานดาวทำให้จนได
1: ้
0: ขยายเพื่อนที่อยู่ไกลแสงไกลได้ฟังสิ่งดีๆสัมผัสความสุขที่แท้จริงครับที่ไหนอ่ะ
2: รัฐมินิโซตาครับ
0: มินิโซตาเนอะการสร้างบารมีในต่างแดนได้ผมรู้ว่าถึงแม้ภาษาพูดจะไม่เหมือนกันแต่ต่างปรารถนาความสุขเหมือนกันทุกคนเลย

0: สมมติปฏิบัติธรรมแล้วบ้านกัลยาณมิตรจึงขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและที่ผมภูมิใจที่สุดคือได้รวมกลุ่มกัลยาณมิตรบุกเบิกสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งแรกในประเทศแคนาดาได้สำเร็จ
1: แคนาดา
0: โดยใช้ชื่อว่าวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ครับโอ้นี่นะบุกเบิกสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งแรกในประเทศแคนาดาวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ครับหลวงพ่อครับดูสิครับผมหล่อไหมครับโอ้เอ้ยยังกับหลวงพ่อตาท่านไปคล้ายๆนะ
2: หลวงพ่อตาท่านไปครับ
0: เอาไปเนาะ
2: ท่านตาไป
0: นี่โอ้ก็เดี๋ยวท่านไป
1: คร
0: ับ ไปคูเวอร์หลวงพ่อครับตอนนั้นผมอยู่ไปคูเวอร์ครับหล่อไหมครับเดี๋ยวช่วยดูนะจ๊ะว่าหล่อไหมนี่โอ้โหโอ้โห
1: หล่อจ
0: ังหล่อจัง

0: ไปอยู่ต่างประเทศกี่ปีจ๊ะ
1: ประมาณ10ปีครับ
0: 10ปีแล้วยังพูดไทยได้เนี่ยไม่ธรรมดาโอ้ฮะโอ้โหนี่ก็ลืมภาษาไทยไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเสียงเรียกของชีวิตก็เรียกร้องให้ผมกลับบ้านร้องกับพ่อกับแม่เริ่มอายุมากขึ้นผมจึงตัดสินใจกลับมาสร้างบารมีที่เมืองไทยเพื่อทำหน้าที่ลูกอย่างใกล้ชิดตอนกับแม่เริ่มป่วยเพื่อนกับแม่ก็ชวนให้บวชให้คุณแม่ผมคิดอยู่ในใจเหมือนกันครับแต่ยังไม่ทันได้ตัดสินใจบวชคุณแม่ก็จากไปก่อนด้วยวัย84ปีจนกระทั่งคุณพ่อล้มป่วยด้วยโรคชราเพื่อนๆก็บอกอีกครั้งว่าบวชให้คุณพ่อเธอครั้งนี้ผมตัดสินใจเด็ดขาดครับได้กราบเรียนหลวงพ่อตาตาชีโบขอบวชไว้ใกล้บ้านที่จังหวัดสุรินทร์ให้คุณพ่อและญาติมิตรมาร่วมงานบุญได้ครับนี่ครับวันที่เข้าไปกราบเรียนหลวงพ่อตาตาชีโบขอบวชวัดใกล้บ้านขอบวชวัดใกล้บ้านในจังหวัดสุรินทร์ให้คุณพ่อและญาติเป็นมาร่วมงานบุญได้ในวันบวชคุณพ่อยังนอนอยู่ในโรงพยาบาลพี่สาวคนโตก็ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลได้ยังไงโอ้มีญาติมาร่วมงานเพียงไม่กี่คนแต่ใจผมกลับเต็มไปด้วยความสุขและความปลื้มปิติอย่างบอกไม่ถูกครับและปฏิหาริย์เล็กๆก็เกิดขึ้นคือหลังจากนั้นไม่นานคุณพ่อและพี่สาวก็อาการดีขึ้น จนหมอให้กลับบ้านได้ทั้งคู่เลยครับ
2: โอ้

ก่อนบวชได้ให้หลวงพ่อตัดปล่อยผมก่อนบวชครับพี่แจ้งทุกจ้ะหลังจากบวชแล้วไม่นานโยมพ่อและโยมพี่สาวก็อาการดีขึ้นเป็นอัศจรรย์ครับสาธุโอ้บวชได้ไม่นานเนาะพ่อพี่สาวอาการดีขึ้นจนหมอกลับบ้านได้ทั้งคู่เลยเมื่อบวชแล้วผมก็ได้นำประสบการณ์ทั้งหมดที่สั่งสมมาหลายสิบปีตอนเป็นอุบาสกมาใช้ที่ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์รวมผู้มีบุญมาปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์เลยสาธุจ้ะผมได้ส่งรายงานถวายหลวงพ่อหลวงพ่ออนุโมทนาบุญแล้วก็ฝากขอวาดผ่านอุปถัมภ์มาสั้นๆว่าทุกศูนย์ก็ต้องมีกิจกรรมทุกวันอาทิตย์หลวงพ่อครับตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ไม่เคยขาดกิจกรรมวันอาทิตย์แม้แต่สัปดาห์เดียวเลยครับสาธุอีกทั้งยังเป็นที่พึ่งให้ชุมชนในยามเดือดร้อนไม่ว่าไฟไหม้น้ำท่วมหรือเป็นที่พักพิงสำหรับผู้ลี้ภัยจากสงครามพูดง่ายว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วถึงทำให้ศูนย์เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และผู้หลักผู้ใหญ่จังหวัดครับโครงการบรรพชาสมเด็จจะขึ้นตลอดทุกปีเลยครับจัดโครงการบวชวาสุกแก้ววาสิกาแก้วเพื่อเป็นผู้แทนเริ่มทอดกฐินกว่า 30,000 วัดทั่วประเทศครับโอ้สุดยอดเลยนะจัดอบรมศีลธรรมให้แก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเพื่อปลูกฝังศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมครับ

แนะนำหลักธรรมะและนำนั่งสมาธิเบื้องต้นแก่ชาวต่างชาติครับยอดสุดยอดสุดยอดหลวงพ่อครับชีวิตผมจากเด็กชาวนาที่ไม่รู้จักวัดพระธรรมกายเลยเด็ดซ้ำได้มีโอกาสไปทำหน้าที่ต่างแดนแล้วกลับมาปักหลักที่สุรินทร์บ้านเกิดตลอดเส้นทางที่ผ่านมาผมไม่เคยรู้สึกห่างไกลจากหลวงพ่อเลยสักวันทุกงานบุญที่ได้รับมอบหมายผมมั่นใจเสมอว่าจะสำเร็จได้อย่างง่ายดายเพราะมีใจอยู่ในกลางหลวงพ่อตลอดเวลาครับจากรูปบ้านมาเป็นรูปหลวงพ่อ

หลวงพ่อครับยังมีสิ่งเดียวที่ค้างคาใจผมอยู่คือความตั้งใจที่จะเข้าถึงพระธรรมกายและศึกษาวิชาธรรมกายครับก็ต้องไปให้ได้ฝึกให้ไปถึงตรงนั้นนะจ๊ะมันก็ไม่ได้ยากเกินไปพอดีแหละแค่หยุดใจคืนนี้ก็สว่างคืนนี้สว่างก็เข้าถึงได้จ้ะสุดท้ายนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่คอยดูแลลูกๆไม่เคยห่างเลยสักวันเลิฟหลวงพ่อมามากครับโอ้หวานเลิฟหลวงพ่อล้นใจ

ธุโอ้ปลื้มจังเลยได้ฟังประวัติของพระตระกูลซึ่งก็เป็นอดีตอุปสมบทด้วยกันก็ลุยงานมาด้วยกันลุยงานมาด้วยกันคุ้นเคยกันช่วงนี้ท่านจะลาบวชก็ได้พาไปกราบหลวงพ่อตะด้วยกันแล้วเราเป็นรุ่นพี่เป็นอุปสมบทด้วยกันแล้วก็มาบวชก่อนท่านก็มีอะไรก็จะมาปรึกษาอยู่เรื่อยๆนะช่วงที่อุปสมบทก็ได้ไปลงพื้นที่ไปกราบพระผู้ใหญ่ไปประสานงานติดต่อพระผู้ใหญ่ด้วยกันอยู่เรื่อยๆนะแล้วท่านก็มีความเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์รักหลวงพ่อเป็นที่สุดแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการสร้างบารมีน่าปลื้มใจนะต่อไปก็ถึงเรื่องของเรานะก่อนจะเรื่องชีวิตที่ปลอดกังวลพระอาจารย์ก็มีข่าวมาแจ้งนะมีข่าวมาแจ้งขอเชิญผู้สนใจชาวนานาชาติและชาวไทยทั้งบัมชิตและคฤหัสถ์ร่วมนั่งสมาธิเจริญภาวนานะเพื่อชีวิตที่สดใสทำภายในที่ใสสว่างณห้องประทับกลางใจใสสว่างมหาธนวิหารคด30นะชื่อภาษาอังกฤษว่า World Inner Peace Meditation Room นะก็ที่วิหารคด30หลังจากจัดไปทำบวชรุ่นก่อนเข้าพรรษาเรียบร้อยแล้วก็จัดเป็นที่นั่งสมาธิเช้าเย็นนะ9โมงเช้าถึง10โมงครึ่งบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะเสร็จแล้วก็จะชวนไปเวียนทักษิณรอบเจดีย์ด้วยกันนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ไม่ติดอะไรก็แวะมานั่งสมาธิด้วยกันที่นี่นะต่อไป ก็มีโครงการไปทำแกนนำ AEC ถวายกฐินสมทบ AEC นะโครงการไปทำแกนนำ AEC ถวายกฐินสมทบวันที่4ถึงวันที่10ตุลาที่ศูนย์ธรรมเขาใหญ่โคราชก็มาเป็นแกนนำในการไปถวายตัวแทนหลวงพ่อไปถวายกฐินประเทศต่างๆลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามก็มาอบรมปฏิธรรมด้วยกันก่อนแล้วก็สัมมนาร่วมกันเตรียมอะไรบ้างเตรียมกายเตรียมใจเตรียมอุปกรณ์อย่างไรบ้างนะโครงการต่อไปก็เราจะไปถวายกฐินสมทบหลังจากออกพรรษาแล้ว1วันก็27ตุลาถึงวันที่24พฤศจิกายนประมาณ200วัดนะก็เชิญชวนญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมบุญถวายกฐินสมทบนะเข้าทำบุญเข้าวัดนะฮะโครงการกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยหรือทั่วโลกในนามหลวงพ่อธรรมชโยถ้าทำบุญที่ห้องเหหรือทำบุญโดเนทออนไลน์ก็จะเป็นเห็นโครงการถวายโครงการกฐิน 30,000 วัดทั่วโลกทั่วไทยนะก็อันเดียวกันนะขยายไปทั่วโลกด้วย

0: ผู้แนะนำหลวงพ่อนะผู้จะทำโดยใครเนี่ยใส่ชื่อไปแล้วก็เลขที่บัญชีของวัดพระธรรมกายหรือถ้าบุญดูเน็ตออนไลน์นะก็ในที่ให้ไว้นี้แล้วก็ไม่ลืมที่ใส่รหัส2070ส่งสำเนามาที่ LINE ID PM สุรัตนะเพื่อเช็คยอดรวมนะก็ทำบุญกฐินสมทบเข้าวัดเพื่อร่วมกับคุณครูใหญ่ถวายกฐินสมทบของโครงการของ AC นะ200กว่าวัดหรือใครต้องการที่ไปถวายด้วยตนเองหรือร่วมปัจจัยไปถวายตามวัดต่างๆก็เข้ามาติดต่อมาที่เบอร์มือถือเหล่านี้นะฮะเข้าไปที่ LINE OA @@AC072หรือที่มือถือต่างๆนี่นะเช่น0813985124เบอร์ของพระมหาสุรัตน์เองนะต่อไปก็เป็นภาพที่ถวายกฐินสมทบตามประเทศต่างๆเช่นประเทศเวียดนามนี่ไปกับพอสำนักต่างประเทศแล้วท่านเป็นประธานมูลนิธิธรรมกายด้วยก็มีพระไตรที่เป็นใส่กล่องนะกฐินะ offering by ธรรมกายา foundation on behalf of หลวงพ่อธรรมชโยในนามหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็มีถุงทองมีรูปหลวงพ่อธรรมชโยนะไปถวายที่เวียดนามไปถวายที่ลาวนี่ๆอันนี้วัดศกหลวงนี่นะแล้วก็มีวัดอื่นๆอีกหลายวัดทีเดียวนะฮะก็ไปถวายที่เมียนมานะฮะที่กัมพูชาก็มีไปเหมือนกันปีนี้ก็มีตัวแทนไปนะก็ทั้ง4ประเทศนะลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนาม4ประเทศ200กว่าวัดทำบุญเข้าวัดมาหรือจะทำบุญมาที่ร่วมไปถวายด้วยตนเองนะก็ติดต่อมาได้นะต่อไปโครงการบวชนะโครงการบวชพระนานาชาติ AC และ WAB รุ่นที่11นะก็วันที่25พฤศจิกายนถึง22ธันวาคม28วันณศูนย์อบรมบ้านแก้วนานาชาติหรือหมู่บ้านอาสาสมัครเดิมนะก็จะมีโครงการบวชนะอบรมก่อนแล้วก็บวชนะเข้าอบรมวันที่25พฤศจิกายนแล้วก็บวชเป็นเนนวันที่5ธันวาคมหลังจากนั้นก็บวชเป็นพระหลังจากนั้นก็ตักบาตรฉลองพระใหม่วันที่10ธันวานะบวชเนนวันที่5บวชพระวันที่6วันที่7ธันวาตักบาตรวันที่10ธันวานะก็สำหรับชาวต่างประเทศเป็นหลักนะชาวไทยที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะฮะเน้นที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้นะเข้าไปที่ LINE OA นี่ก็ได้นะฮะมี@AC072หรือมือถือต่างๆนี่นะฮะแคปหน้าจอบนมือถือนี้ไปนะฮะก็ใช้หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษพระอาจารย์ก็ภาษาอังกฤษบนไทยนะก็คนไทยที่เป็นนักเรียนนอกหรือว่าสื่อสารภาษาอังกฤษได้ก็พิจารณาเป็นหลายๆไปนะชาวไทยลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามนะและชาวประเทศอื่นๆชาวยุโรปชาวอเมริกาชาวประเทศอื่นรวมทั้งสายของ WAB อินเดียเนปาลศรีลังกาบังคลาเทศนะก็มาบวชกันในรุ่นนี้กันรวมแล้ว 8-9 ประเทศหรือมากกว่านั้นอีกนะก็มีการภาษาอังกฤษด้วยนะก็ช่วยกันเผยแพร่ไปทั่วโลกด้วยกันนะต่อไปก็โครงการประธรรมที่ถือธรรมเขาใหญ่ประธรรมพระมหาเถระและการนำเอซีนะช่วงที่พระเถระมารับกฐินรับสังฆทานช่วงที่วันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อธัชชีโววันที่21ธันวาก็จะจัดนิมนต์ท่านมาประธรรมโครงการสัมมนาโสธรรมจักรนะก็มีทั้งพระเถระทั้งแกนนำเอซีนะก็นี่ก็เป็นข่าวสารของกองเอซีปิดท้ายด้วยเชิญชวนญาติโยมได้มาเวียนทักษิณรอบเจดีย์ด้วยกันรอบพระมหาธรรมเจดีย์ถ้ามาไม่ได้ก็ส่งใจมาเข้าในโซเชียลทิกตอกของพระมหาสุรัตน์อัครรัตโนหรือที่ asipm.surat นะพระมหาสุรัตน์อัครรัตโนหรือ asipm.surat ก็มาTikTok นะของพระมหาสุรัตน์มาเวียนทักษิณเช้า 7:30 ถึง 8:15 เย็น 6:00 น. 15:00 น. ถึง 1:00 น. โดยประมาณนะก็ส่งใจมา แม้ไม่ได้มาด้วยตนเองจะส่งใจมาความเลื่อมใสในพระรัตนนั้นย่อมได้อานิสงส์ใหญ่ดังพระบาลีที่ว่าติดทันเตนุพุเตจาปิสเมจิเตสมังพลังเจโสภาษาทะเหตุมหิทาตาคัจจติสุขติตถาคตยังทรงพระชนชีพอยู่ก็ดีหรือดับขันธปรินิพานไปแล้วก็ดีเมื่อจิตเริ่มใสเสมอกันผลบุญก็เสมอกันสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติเพราะเหตุแห่งจิตเริ่มใสนะเพราะฉะนั้นแม้ไม่ได้มาด้วยตนเองแต่ส่งใจมาความเริ่มใสในพระรัตนตรัยนั้นย่อมได้ประโยชน์ใหญ่ประดุจได้มาบูชาด้วยตนเองแต่ถ้ามาด้วยตนเองก็ยิ่งปลื้มปิติยิ่งขึ้นไปนะอานิสงส์ก็ยิ่งทับทวีเพิ่มพูนเข้าไปอีกนะก็มาบูชาเจดีย์ที่ที่สว่างที่สุดนะหลวงพ่อบอกว่าที่ที่สว่างที่สุดที่มีกระแสบุญจากพระนิพพานแรงที่สุดนะก็มาบูชาเจดีย์กันมาสวดธรรมจักรกันมาเวียนทักษิณรอบพระมหาธรรมเจดีย์กันแล้วเรายังยิ่งมาสวดธรรมจักรกับพระสูตรด้วยกันนะอานิสงส์ใหญ่มันเกิดขึ้นเรียกว่าทางโลกก็ไม่ช้ำทางธรรมก็ไม่เสียประกอบคู่กันไปนะเอาละต่อไปก็ชีวิตที่ปลอดกังวลคือเรื่องนี้เน้นย้ำว่าจริงๆเราอยู่ในทางโลกแล้วก็มาอยู่สู่ทางธรรมด้วยมีเรื่องเยอะแยะมากมายที่ทำให้เรากังวลใจทำอย่างไรเราจะได้รู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นกังวลเรื่องอะไรจะสลัดออกไปได้อย่างไรให้ปลอดกังวลและก็ปลอดกังวลแล้วจะได้อะไรมีอานิสงส์อย่างไรมาดูกันนะกังวลเรื่องอะไรบ้างมาดูหลักๆว่ามีอะไรบ้างเรื่องของชีวิตเรื่องของความตายกลัวเจ็บป่วยกลัวอายุสั้นกลัวจะตายเร็วเนี่ยกลัวความตายกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากเราตายไปแล้วเรื่องที่สองกังวลเรื่องสุขภาพบางคนกังวลเรื่องสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆกลัวพิการกลัวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ห่วงสุขภาพตัวเองก็ตามห่วงสุขภาพคนใกล้ชิดก็ตามเนี่ยนะบางคนก็กลัวแก่ตัวไปสุขภาพไม่ดีจะมีใครมาดูแลตัวเราไม่ต้องกลัวฮะเราสร้างบุญไปเรื่อยๆสร้างบุญมากๆบุญในตัวจะคุ้มครองเราถึงเวลาเราสร้างบุญกับใครมาเดี๋ยวถึงเวลาก็มาช่วยเหลือก็กุศลเรามานี่แหละก็กุศลเราต่อกังวลเรื่องเงินทองเรื่องความมั่นคงกลัวเงินไม่พอกลัวตกงานกลัวธุรกิจจะล้มกลัวมีหนี้กลัวเรื่องบ้านเรื่องรถทรัพย์สินเรื่องอนาคตต่างๆนะบางคนก็เก็บมาทั้งชีวิตนะบุญไม่ค่อยทำพอประมาณเก็บไว้ยามแก่เฒ่ากลัวจะไม่มีเงินรักษาโรคโถเก็บมาทั้งชีวิตทุ่มเทจนทั้งร่างกายสุดโทรมมันก็ได้พักผ่อนแล้วก็มีโรคภัยเพราะเหนื่อยทุ่มเทมันก็ได้พักผ่อนแล้วก็มีโรคภัยเอาเงินที่หามาได้ด้วยความทุ่มเทเนี่ยมารักษาตัวเองโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเอาพอประมาณทุ่มเทแล้วก็มีเวลาพักผ่อนดูแลตัวเองอย่าให้มีโรคภัยมากก็จะได้ไม่ต้องไปห่วงเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้แบ่งปัจจัยมาทำบุญได้มากๆไงบางคนห่วงเรื่องอะไรต่อไปเรื่องที่สี่เรื่องครอบครัวพ่อแม่จะเป็นอย่างไรลูกจะเป็นอนาคตเป็นอย่างไรคู่ครองจะทิ้งไหมก็คนในบ้านจะป่วยหรือเสียชีวิตเนี่ยความกังวลมีเยอะแยะมากมายนะต่อไปกังวลเรื่องความรักความสัมพันธ์กลัวไม่เป็นที่รักกลัวถูกปฏิเสธกลัวถูกทอดทิ้งกลัวมีความหึงหวงกลัวความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยสารพัดนะกลัวเรื่องงานหรือความสำเร็จกลัวไม่สำเร็จกลัวคนอื่นจะเก่งกว่าจะแซงตำแหน่งหน้าที่การงานกลัวถูกตำหนิกลัวเสียตำแหน่งใช่ไหมกลัวจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในการทำงานเนี่ยฮะกลัวสารพัดกลัวนะกลัวกังวลต่างๆเนี่ยต่อไปกังวลเรื่องการยอมรับจากคนอื่นกลัวคนจะไม่ชอบกลัวถูกนินทากลัวเสียหน้ากลัวถูกดูถูกกลัวนะอยากให้คนยอมรับและเห็นคุณค่านะกลัวเรื่องอนาคตพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรอีก5ปี10ปีจะเป็นอย่างไรกลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกลัวความไม่แน่นอนของชีวิตกลัวอะไรอีกกลัวเรื่องนะกังวลเรื่องอดีตเสียดายสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกผิดพลาดกลัวความผิดพลาดในอดีตที่จะกลับมาย้อนอีกทีย้อนมาสู่ตัวเราคิดว่าถ้าย้อนไปได้จะทำอย่างไร
1: ่

แทนผ่านพ้นไปแล้วนะกังวลเรื่องการสูญเสียกลัวสูญเสียคนที่เรารักกลัวเสียทรัพย์กลัวเสียชื่อเสียงกลัวเสียอำนาจกลัวเสียตำแหน่งกลัวสูญเสียสิ่งที่ตัวเองยึดถือนะนี่นะสารพัดนะกลัวกังวลสิ่งต่างๆเหล่านี้ความกังวลไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่สติและปัญญานั้นต่างหากล่ะที่จะแก้ปัญหาได้นะหลวงพ่อบอกว่าปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้มนะกังวลไปก็เท่านั้นนะใครกังวลกันดีกว่าท่านบอกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกให้ออกจากความคิดทำจิตให้สงบแล้วจะพบทางออกนะให้มานั่งสมาธินะอดีตที่ผิดพลาดนะปล่อยวางเรื่องปัจจุบันเรื่องในปัจจุบันนี้ทำให้ดีที่สุดอนาคตไม่ต้องแบกเอาไว้ล่วงหน้านะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะมีคำที่ว่าอย่าเกรงอนาคตอย่าลังโทษต่ออดีตนะเรื่องที่ผิดพลาดผ่านไปแล้วเรื่องหน้าก็ข้างหน้าก็อย่าไปกังวลใจนะก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็แล้วกันมีธรรมะอีกหมวดหนึ่งนะอีกหลักธรรมหน่อยมีธรรมะอยู่หมวดหนึ่งที่เรียกว่าปรมัตถปฏิปทาหมายถึงข้อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงประโยชน์สูงสุดคือบรรลุนิพพานนะมีอะไรบ้างนิพพิทาคือความเบื่อเบื่อนี้ไม่ใช่เบื่อเซ็งนะเบื่อในสิ่งต่างๆที่อยู่ในที่เรายึดถือยึดมั่นถือมั่นนี่แหละนะเบื่อในความในสังขารที่เราเป็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยต่างๆโลกธรรมทั้งหลายเนี่ยเบื่อโอ้อะไรไม่แน่นอนอย่างที่เรากังวลต่างๆเลยนะแล้วก็จุดหนึ่งก็เบื่อนะเรื่องของร่างกายของเราเห็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราทั้งหลายสิ่งต่างๆนะความไม่เที่ยงนะเบื่อเพราะเบื่อแล้วก็จะคลายนะเรียกว่าวิราคะนะนิพพิทาวิราคะนะเบื่อแล้วก็คลายพอเราเบื่อสิ่งต่างๆแล้วก็คลายพอคลายนะคลายความกังวลความการยึดถือนะคลายสิ่งที่เรานะยึดมั่นถือมั่นต่างๆเหล่านั้นก็จะทำให้เกิดการหลุดนะหลุดพ้นเรียกว่าวิมุตตินะวิมุตติคือการหลุดพ้นหลุดจากความกำหนัดหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสในระดับต่างๆหลุดพ้นจากอารมณ์ที่เรายึดมั่นถือมั่นสังโยชน์ต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปสู่ญาณอย่างรู้ไปตามลำดับนะเบื่อคายหลุดแล้วก็บริสุทธิ์นะที่เรียกว่าวิสุทธินะวิสุทธิคือบริสุทธิ์ใจจะบริสุทธิ์เก่งกล่าวขึ้นนะหลุดจากต่างๆทำให้ใจนั้นบริสุทธิ์หลุดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆหลุดจากราคะโทสะโมหะไประดับหนึ่งแล้วนะนี่นะแล้วก็สันติหรือนิโรธคือใจหยุดนั่นเองนะเบื่อคลายหลุดบริสุทธิ์หยุดนะหยุดคือหยุดใจที่หลวงปู่บอกหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่ไงมันต้องเบื่อก่อนนะเบื่อยังเบื่อทางโลกอยากอยู่ทางธรรมแต่ก็ยังมาไม่ได้เพราะยังต้องมีครอบครัวมีลูกมีสิ่งต่างมากมายเบื่อเอาละเบื่อระดับนึงละคลายความกังวลสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นคลายเบื่อคลายหลุดจากสิ่งต่างๆนะพอหลุดแล้วก็บริสุทธิ์ก็จิตก็หยุดนะนิ่งเฉยนะใจหยุดใจนิ่งนะอย่างที่หลวงปู่หยุดเป็นตัวสำเร็จนี่แหละแล้วเสร็จแล้วก็นิพพานนะก็เอาเป็นว่าหลุดพ้นระดับหนึ่งแล้วเราเข้าถึงธรรมะระดับหนึ่งแล้วแม้ยังไม่เข้าถึงพระนิพพานแต่ใจหยุดระดับหนึ่งแล้วนะความทุกข์ที่หลุดจากตัวเราระดับหนึ่งจนกระทั่งเข้าถึงธรรมะที่ละเอียดลึกไปตามลำดับไปถึงพระนิพพานไปถึงที่สุดแห่งธรรมคือเป้าหมายที่สุดนั่นแหละนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาในหลักธรรมข้อนี้ว่านิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานเบื่อคลายหลุดบริสุทธิ์หยุดหลุดพ้นนะนี่

เป็นหัวข้อธรรมที่เราต้องศึกษาเอาไว้ปรมัตถปฏิปทานะไปดูทบทวนเอาหัวข้อธรรมที่หมายถึงข้อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงประโยชน์สูงสุดคือบรรลุนิพพานนะก็นิพพิทาวิราคะวิสุทธิสันตินิพพานนะก็เป็นเมื่อใจหยุดเนื้อหยุดใจใจก็นิ่งใจใสเห็นตามความเป็นจริงใจก็จะเบาชีวิตก็จะปลอดกังวลนี่ไงนะก็เดินตามหลักธรรมนี้ก็ใจก็จะหยุดใจได้แล้วก็ใจนิ่งใจใสเห็นสิ่งตามความเป็นจริงใจเราเบานุ่มนวลควรแก่การงานปลอดกังวลที่หลวงพ่อธรรมท่านสอนว่าให้เราทำความรู้สึกว่าโรคเนี้ยเหมือนกับมะขามป้อมเมื่อหยิบผลมะขามป้อมมาไว้บนฝ่ามือมองดูมะขามป้อมเหมือนโลกที่เราอยู่นี่แหละนะสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดนะอยู่บนโลกใบนี้ถึงเวลาก็ด้วยกิเลสที่ยังมีอยู่ก็ทำให้มาเวียนว่ายเวียนเกิดอยู่นี่แหละแต่ถ้าเรารู้ว่าเออทำให้เราพ้นจากสิ่งเหล่านี้พ้นจากโลกได้เมื่อไรเราก็หลุดพ้นได้นะก็ต้องให้นะเบื่อคลายหลุดบริสุทธิ์หยุดหลุดพ้นก็คือนิพพานนะหยุดใจใจนิ่งใจใสเห็นตามความเป็นจริงใจเบาสบายแล้วก็ปลอดกังวลนะก็มาศึกษาธรรมะปฏิธรรมกันนะมีคำหนึ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เข้าวัดใหม่ๆนะอยู่กรดหมดทุกพบสุขแท้จริงนะอยู่กรดหมดทุกพบสุขแท้จริงนะสมัยนะที่เราเข้าวัดกันมาอยู่ทุดงสุดสัปดาห์หรือมาบวชพระมาบวชอบรมปสิกาแก้วอยู่กรดกันนะฮะนะอยู่กรดกันโอ้บ้านหลังน้อยนี่มีความสุขนะมีรุ่นพี่นะรุ่นพี่เขาแต่งคำประพันธ์เอาไว้ก็ขอนำมาเล่าสู่คนฟังนะนะท่านใช้แนวแฝงว่าธรรมสิรินะโลกทั้งโลกที่กว้างใหญ่ใช้เป็นบ้านพื้นอาคารคือลานดินถิ่นอาศัยมีผนังคืออากาศอันกว้างไกลท้องฟ้าใสที่ลอยเด่นเป็นหลังคาห้องทำงานอยู่ในกรดกำหนดจิตไม่ให้คิดฟุ้งซ่านตามประสานึกนิมิตถึงดวงแก้วแล้วภาวนาว่าสัมมาอรหังที่กลางใจโอ้เพราะมากได้ความหมายที่ลึกซึ้งมากเลยนะอยู่ในกรดนะเป็นกรดคือบ้านพื้นอาคารคือลานดินนับผนังเนี่ยกว้างไกลคือท้องคืออากาศเนี่ยท้องฟ้าใสนี่คือหลังคาเลยห้องทำงานก็อยู่ในกรดนั่นแหละนะยุงกัดกันหนีเข้ากรดนะนั่งทำงานอยู่ในกรดกันนะ

เหมาะสมกับชาวโลกที่สุดเหมาะสมกับมนุษย์ที่สุดเลยเป็นชีวิตที่ปลอดภัยมีเวลาว่างสำหรับที่จะแสวงหาความรู้ภายในซึ่งมีอีกเยอะแยะที่เรายังไม่รู้เลยมีเวลาสำหรับแสวงหาความสุขที่มีมากกว่าความสุขที่มนุษย์เข้าใจซึ่งมนุษย์ซึ่งสมบูรณ์ไปด้วยลาภยศสรรเสริญมีเวลาสำหรับแสวงหาความสุขที่มีมากกว่าความสุขที่มนุษย์เข้าใจซึ่งสมบูรณ์ไปด้วยลาภยศสรรเสริญนะนี่โอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยนะชีวิตพระเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดทีเดียวนะฮะต่อไปความสุขที่แท้จริงเกิดจากการบำเพ็ญสมณธรรมเกิดจากหยุดจากนิ่งซึ่งก็พิสูจน์นับโลกไม่ท้วนแล้วว่ามานับไม่ท้วนแล้วว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดนิ่งไม่มีนะสุขแท้จริงเกิดจากการมาเป็นสมณธรรมเกิดจากหยุดจากนิ่งนะซึ่งพิสูจน์มาแล้วนับไม่ท้วนแล้วว่าสันตินัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องปลอดกังวลทำใจเกลี้ยงและใจจะหยุดนิ่งนะแล้วก็จะมีความสุขที่เป็นความสุขที่ไม่มีสุขใดยิ่งกว่านะก็มีหลักวิชาที่หลวงพ่อให้เอาไว้ว่านะญาติโยมนะถ้าผู้ชายก็อ้าวมีเวลามาไปทำได้มากๆแล้วก็มาบวชด้วยกันในเวลานั่งสมาธิเยอะฝ่ายหญิงก็บวชใจมาไปทำที่วัดบวชอุบาสิกาแก้วหรือว่าอยู่ทุดงศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะฮะไปทำที่คอ30ก็ได้นะที่ห้องกลางใจสายสว่างหลักวิชาเมื่อมีอุปสรรคของชีวิตให้ทำดังนี้เลิกกังวลไปเลยยิ้มสดชื่นเบิกบานหลับไปสุขในอุทิศบุญให้สมาหลังนึกให้เห็นหลวงปู่ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลาทำใจให้ใสๆนะนี่เป็นหลักวิชาที่หลวงพ่อธรรมะให้แล้วก็ให้นึกถึงหลวงปู่ทองคำไว้ตลอดเวลาหรือเป็นภาพก็ได้นะนะนึกถึงหลวงปู่ทองคำให้ได้ตลอดเวลาตอนนี้ท่านไม่มีกายหยาบท่านไม่ปวดเมื่อยไม่ปวดไม่เมื่อยท่านไม่เบื่อไม่รำคาญจะขอกี่เรื่องก็ได้ถ้ามีวิธีการของท่านอ่อนๆท่านสินั่นคือคำของหลวงพ่อนะท่านเป็นพระผู้มีบารมีมากมาปราบมารขอบารมีท่านช่วยเรื่องนั้นช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้พูดด้วยความนุ่มใสบูชาท่านเทิดทูนท่านขอบารมีท่านเป็นที่พึ่งนะนี่ก็เป็นโอวาทของครูไม่ใหญ่ที่ให้ไว้ว่าได้ให้เลิกกังวลยิ้มสดชื่นเบิกบานหลับในอุทัยบุญสมาละหังถึงหลวงปู่ให้ตลอดเวลาแล้วก็อ่อนๆท่านขอบารมีท่านให้ประสบความสำเร็จต่างๆนะไม่ต้องกลัวว่าอย่าขอหลายเรื่องก็ได้ไม่เป็นไรนะเอาว่าคุณอาจารย์บ้างมองกันไกลยายมองกันไกลคนเราตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เอาไปได้แต่บุญกับบาปต่อไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ให้เราทำแต่ความดีสะสมเอาไว้เยอะๆใครเขาว่าอย่างไรให้เฉยๆใครว่าอย่างไรก็ช่างมันจะรู้ตอนตายคนเราตายแล้วต้องเกิดใหม่ตายแล้วไม่สูญใครเขาจะว่าอะไรก็ช่างเราเฉยๆอย่าไปทะเลาะกับเขาไม่มีประโยชน์นะใครที่กำลังจะมีเรื่องอะไรกับใครนะเฉยๆนะให้ใจเกลี้ยงๆนะไม่ถือสาหลวงพ่อธรรมะบอกว่าถ้าถือสาก็เป็นเรื่องเป็นราวไม่ถือสาก็เป็นลมเป็นแรงนะไอ้ที่เรามีเรื่องมีราวเนี่ยนะเพราะว่าถือสาแล้วบางทีก็ชั่ววูบเดียวนะโอ้เรื่องใหญ่แล้วชีวิตเปลี่ยนเลยนะนะอย่างที่มีข่าวนึงแต่โอ้โหเอาไม้ก๊อฟโหดปัญญาอ่านเป็นที่รักทีเดียวเอ้าดันล้มไปกระแทกขอบเตียงอะไรต่างๆนี่เอาเสียชีวิตเลยโอ้ชีวิตเปลี่ยนเลยเนี่ยแค่โมโหโทสะครั้งเดียวเนี่ยนะชีวิตเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนะอย่าถือสาไม่ถือสานะถือสาก็เป็นเรื่องมันเอาไม่ถือสาก็เป็นลมเป็นแรงอย่างนั้นนะต่อไปนะหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วชีวิต

ของเรามุ่งมั่นในการสร้างบารมีนะอย่าไปเรื่องต่างๆอะไรมากมายปล่อยวางนะยิ่งเราทำใจนิ่งๆว่างๆใจเกลี้ยงๆนะใจเกลี้ยงๆใจว่างๆที่เวลาเนี่ยนั่งสมาธิมันก็จะเข้าถึงง่ายนะนะพยายามฝึกๆอยู่ให้ใจเกลี้ยงๆให้โล่งๆคิดว่าตอนนี้เราตายแล้วตายแล้วพอตายแล้วมันก็เอาอะไรไปไม่ได้ทิ้งหมดฮะทิ้งงานการต่างไว้หมดบอกว่าคุยกับพ่อค้าอายุยืนเป็นหมื่นปีโปรเจกต์เยอะเหลือเกินคุยกับสมณะพราหมณ์ชีจะตายวันตายพรุ่งนะคุยกับอาจารย์นี่มามหาสุรัตน์เนี่ยนะนี่ถึงความตายแล้วเราจะได้ไม่ประมาทดังพระบาลีที่ว่าอาชีวกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งเห็นหน้ากันเมื่อเช้าสายตายสายสุขอยู่สบายบ่ายม้วยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยดับศูนย์ไม่รู้เลยแต่ละช่วงอนาคตข้างหน้าจะมีเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดและอย่าไปกังวลเรื่องต่างๆนะกังวลไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะแล้วก็ทำใจให้ใสคิดอะไรไม่ออกให้ออกจากความคิดทำจิตให้สงบแล้วจะพบทางออกนะเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านนะทำใจให้ปลอดกังวลนะปลอดกังวลในทุกเรื่องแล้วก็จะได้นั่งสมาธิให้ใสสว่างเป็นอัศจรรย์ทีเดียวนะอย่าลืมนะมาเวียนทักษิณรอบพระมหาเทวีทุกกันหรือมาเข้า TikTok ของพระมหาสุรัตน์นะพระมหาสุรัตน์อัครสโนหรือ sipm.surat นะ sipm.surat แล้วก็แวะมานั่งที่ห้องกลางใจใสสว่างที่วิหารมหารัตนวิหารคต30เช้า9โมงถึง10โมงครึ่งเย็นก็บ่ายโมงถึง10โมงเย็นหลังจากนั้นก็มาเวียนเจดีย์ด้วยกันนะก็ฝากทุกท่านได้มาร่วมกันในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายที่พอมีเวลามาช่วยกันมาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอาสาสมัครเป็นช่วงๆหรืออาสาสมัครประจำมาช่วยงานกันนะเข้ามาที่ข้อ30มาสมัครมาคุยงานกันก็ได้หรือติดต่อมาที่นามบัตรนี้นะฮะที่นามบัตรของพระอาจารย์พระมหาสุรัตน์นะแคปหน้าจอไว้ก็ได้แล้วก็ขอให้มีคุณสมบัติว่าใจชอบรอบรู้สู้งานปฏิภาณไวใจบริสุทธิ์จะเป็นภาษาอะไรก็ได้มาช่วยกันหรือเป็น

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวัยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
3: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
4: สัมมาอรหัง

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี

ข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าชีวิตคุ้มค่าด้วยการสร้างบุญผู้ใดรู้จักใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าด้วยการสร้างบุญบารมีทุกรูปแบบก็จะมีบุญเป็นกำไรชีวิตเพราะบุญเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าอัญมณีใดๆในโลกบุญใสๆเท่านั้นที่ติดอยู่ตรงศูนย์กลางกายของทุกๆคนจะคอยส่งผลดีงามให้กับชีวิตของเราและกีดกันขัดขวางบาปศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ห่างจากตัวเราชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการตักบาตรเฟรชชี่ KU86 ประจำปี2569นำคณะอาจารย์บุคลากรและนิสิตใหม่ร่วมทำบุญตักบาตร

เพื่อให้นิสิตใหม่และผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธเริ่มต้นชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยความเป็นสิริมงคลและสร้างสายสัมพันธ์อันดีผ่านการทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์และอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้รับความเมตตาจากพระศรีวชิราภินันท์เปรียญธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าคณะเขตลาดพร้าวเจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้าเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิเชียรปรีชาธรรมวงศ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบ

0: อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับก็วันนี้ก็รู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็ปลื้มใจนะครับกับกิจกรรมดีๆนะครับซึ่งจริงๆการทำบุญตักบาตรนะครับก็พวกเราก็ปฏิบัติกันเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของน้องๆเปชชี่ KU 86นะครับทุกคนนะครับด้วยกิจกรรมงานบุญแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับในการฟังธรรมจากพระภิกษุสงฆ์นะครับนะเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับสังคมไทยเราในปัจจุบันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทั้งองค์การบริหารองค์การนิสิตนะครับแล้วก็น้องๆชมรมพุทธศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับนํากิจกรรมดีๆเหล่านี้นะครับกลับเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเราอีกครั้งนึงนะครับซึ่งห่างหายไปพอสมควรแล้วนะครับก็ต่อจากนี้ก็คงจะดําเนินการตลอดนะครับทุกปีแล้วก็คงไม่ใช่แค่ปีละครั้งหรอกครับนะครับก็ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสนะครับเราก็จะร่วมกันนะครับร่วมบุญกันอย่างนี้เสมอนะครับ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรัสวดีอดุลวรากรค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตค่ะวันนี้ได้มาร่วมงานตักบาตรเฟชชี่ประจำปี2569เรียกว่าอิ่มบุญกันแต่เช้าเลยค่ะจริงๆกิจกรรมนี้นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีมายาวนานแต่ว่าเราห่างหายกันไปช่วงนึงวันนี้กลับมาดีใจมากๆค่ะได้เห็นความร่วมมือของนิสิตนะคะชมรมพุทธศาสตร์ในการที่จะร่วมกันในการสืบสานประเพณีดีๆให้กับนิสิตรุ่นใหม่ๆได้เห็นถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะรวมถึงความร่วมมือนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในบางเขตเท่านั้นนะคะนิสิตจากวิทยาเขตกำแพงแสนก็มาร่วมมือร่วมใจด้วยอันนี้ในมิติของผู้จัดค่ะถ้ามองนิสิตที่มาร่วมงานนะคะก็ปลื้มใจมากๆนะคะที่น้องๆ KU 86ทุกคนนะคะก็มาร่วมบุญกันในการที่จะมาตักบาตรเฟชชี่ในปีนี้นะคะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนิสิตใหม่ KU 86ทุกคนนะคะเราในฐานะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พร้อมนะคะที่จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆที่จะรังสรรค์เพื่อสิ่งดีๆให้กับนิสิตภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็หวังว่าน้องๆ KU 86จะเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและจะสามารถสำเร็จการศึกษาต่อไปในอนาคตได้สุดท้ายนี้นะคะขอบคุณนะคะนิสิตจากชมรมพุทธศาสตร์ด้วยนะคะที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการจัดงานในวันนี้ออกมาสวยงามมากๆเรียกว่าอิ่มบุญกันทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสดชื่นแจ่มใสตั้งใจเรียนแล้วก็สำเร็จการศึกษาไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ
2: จักรพงศ์สุวรรณวงศ์นายกองค์การบริหารองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนครับวันนี้นะครับรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับที่ได้เห็นน้องๆนิสิตแล้วก็สาธุชนต่างๆนะครับประชาชนทั่วไปที่ได้เข้าร่วมโครงการตักบาตรเฟชชี่ KU 86นะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณชมรมพุทธศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่ได้มีการเรียนเชิญพระภิกษุสงฆ์มากกว่า86รูปซึ่งตรงกับรุ่นของ KU นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่86นั่นเองครับน้องๆนิสิตปัจจุบันนะครับได้มีการนำในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของด้านคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วยครับและเชื่อว่าสิ่งนี้นะครับจะเป็นบ่อเกิดให้กับน้องๆในกิจกรรมต่อๆไปแล้วก็เราทำสิ่งนี้ไปตลอดนะครับจนจบปีการศึกษาหรือว่าทำต่อไปให้กับมหาวิทยาลัยของเราครับ
3: ชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดสัมมนาและปฏิบัติธรรมครูเพื่อฝึกสติเจริญสมาธิภาวนาภายใต้โครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรประจำปีการศึกษา2569ให้กับคณะครูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับการสัมมนาและปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีคณะครูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน80คนจาก56โรงเรียนเข้าร่วมสัมมนาณศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครโดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมวัชระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารเป็นที่ปรึกษาโครงการและได้รับความเมตตาจากพระราชวชิราธิบดีเป็นประธานสงฆ์นำคณะครูอาราธนาศีล8และสมาทานธุดงค์จากนั้นมีการปฐมนิเทศและประชุมกลุ่มพบพี่เลี้ยงโดยตลอดโครงการคณะครูได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรพร้อมทั้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสและรับฟังธรรมในหัวข้อต่างๆอาทิเรื่องสติสบาย ความสำคัญปฐมเทศนาบทแรกธรรม

จักรกับวัฒนสูตรศิลปะการสร้างสุขในวิชาชีพครูครูผู้มีหัวใจพระบรมโพธิสัตว์จัดระเบียบใจธรรมวุฒิของครูสอนด้วยสติชี้ทางด้วยปัญญาในการนี้พระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้เมตตาบรรยายธรรมพร้อมกันนี้ยังมีพระอาจารย์วิทยากรที่หลากหลายอาทิพระมหาเอกชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตโนดพระปรัตอุกฤษวังสะทะโรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมและพระวิทยากรจากชมรมพุทธศาสตร์สากลมาบรรยายให้ความรู้แก่คณะครูอีกด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมพิเศษในโครงการมีพิธีจุดประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้ยังมีการประชุมกลุ่มเพื่อถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมะต่างๆกับพระอาจารย์และร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ส่วนในช่วงท้ายโครงการมีการสะท้อนมุมมองจากผู้ดำเนินโครงการในหัวข้อครูกัลยาณมิตรผสานศีลสมาธิปัญญาสู่หน้าต่างห้องเรียนส่วนในพิธีปิดมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่คณะครูผู้เข้าร่วมโครงการทั้งยังได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ด้วยความปลื้มใจสำหรับการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นับเป็นช่วงเวลาแห่งการเติมพลังใจให้แก่คณะครูเพื่อได้กลับมาทบทวนและพัฒนาตนเองผ่านการฝึกสติเจริญสมาธิรวมทั้งได้เรียนรู้หลักธรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพราะเมื่อคุณครูมีจิตใจที่เข้มแข็งมีสติและมีธรรมะเป็นหลักย่อมสามารถส่งต่อความรู้ความเมตตาและความดีไปสู่ลูกศิษย์และร่วมกันสร้างสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นต่อไปค่ะศูนย์อบรมเยาวชนบางประหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมวันเสาร์เบาใจเพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้มาร่วมกันพักกายพักใจและสั่งสมบุญกุศลร่วมกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกฝนการหยุดใจให้นิ่งสงบและปล่อยวางจากเรื่องราวต่างๆเพื่อกลับมารับรู้ถึงความสุขที่แท้จริงภายในใจตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อนำข้อคิดและหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวอย่างมีความสุขซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและความเบิกบานใจของผู้มีบุญทุกท่านพร้อมทั้งได้เปิดเผยความรู้สึกว่ารู้สึกประทับใจและมีความสุขมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันเสาร์เบาใจเพราะนอกจากจะได้พักผ่อนทางร่างกายแล้วยังได้มาเติมพลังใจให้ใสสะอาดด้วยสมาธิทำให้จิตใจสงบและพร้อมที่จะกลับไปทำหน้าที่การงานและการดูแลครอบครัวอย่างมีสติมากขึ้นและตั้งใจว่าจะมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธนอตไลน์เวฟเฟอร์เลนประเทศเยอรมนีได้จัดงานบุญใหญ่ฉลองครบรอบ16ปีแห่งการสถาปนาวัดโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นค่ะโดยกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสำราญเฮลเลอร์กัลยาณมิตรไฮโก้เอลสวิกและกัลยาณมิตรเสน่ห์เพ็ญบุญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยมีกัลยาณมิตรวิภารัตสาขากรกัลยาณมิตรขวัญอยู่บิดเก้นและกัลยาณมิตรดวนโมคารัตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันสร้างมหาธรรม

บารมีในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์16รูปซึ่งทางสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันแต่งชุดขาวมาร่วมกันตักบาตรนับเป็นภาพแห่งความปลื้มใจในบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ภาคบ่ายทุกท่านได้พร้อมใจกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามและเบิกบานในบุญเพื่อร่วมกันน้อมถวายมหาสังฆทานในการทำนุบำรุงและขยายงานพระพุทธศาสนาให้ปักหลักมั่นคงสืบไปโดยมีกัลยาณมิตรสวยจันโคเวียกเป็นประธานผ้าป่าฉลองวัดในครั้งนี้และมีประธานกองอีก16คณะร่วมในริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าในครั้งนี้จากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นภาชนะใจในการรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการทอดผ้าป่าเมื่อใจใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วกัลยาณมิตรสวยจันโคเวียกท่านประธานผ้าป่าได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ทั้ง16รูปก็ได้แปลแถวเพื่อพิจารณาผ้าป่าก่อนที่ทุกท่านจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่ออนุโมทนาในบุญกุศลพร้อมทั้งให้โอวาทอันทรงคุณค่าในการสร้างบารมีและทำหน้าที่กัลยาณมิตรเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและตอกย้ำความปลื้มปิติให้แก่สาธุชนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าพระครูประกาศพุทธิวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรวิชาญกัลยาณมิตรสุนีกัลยาณมิตรชวนีและกัลยาณมิตรชนิดายืนวานิตพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรปิยวรรณและกัลยาณมิตรเคนเนตมัลลินพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรพงธาดาพรหมแบนและกัลยาณมิตรรัชดาวันจันเพ็ญแขส่วนพิธีถวายกองบุญพัฒนาหารประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์และกัลยาณมิตรโดนานโฮกแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระทวีรัตน์ชยวัฒโนเรื่องวุฒิธรรม4ประการธรรมเป็นเครื่องเจริญเพื่อให้สาธุชนได้นำหลักธรรมอันทรงคุณค่านี้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิตให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันถวายพัฒนาหารเพลแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐท่ามกลางบรรยากาศงานบุญในต่างแดนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเบิกบานใจของยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฟูลมูนเมดิเทชันเพื่อเชื่อมใจชาวท้องถิ่นทั่วภาคพื้นอเมริกาและแคนาดาได้มารวมพลังนั่งสมาธิใต้แสงจันทร์เต็มดวงกันค่ะแผนกเผยแผ่ธรรมะชาวท้องถิ่น Peace Point Meditation ของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation เชิญชวนชาวท้องถิ่นมาร่วมฝึกสมาธิในคืนพระจันทร์เต็มดวงพร้อมเชื่อมโยงการปฏิบัติธรรมกับวัดพระธรรมกายในภาคพื้นอเมริกาและแคนาดาโดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมทั้งในรูปแบบออนไลน์และเดินทางมาปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเพื่อร่วมกันพัฒนาจิตใจฝึกใจให้สงบนิ่งและสร้างสันติสุขภายในใจไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมได้โดยได้รับความเมตตาจากพระนิโคลัสธานิสโรด็อกเตอร์เป็นประธานสงฆ์ส
่วนพระอาจารย์แดน

ียลธรรมาราโกได้เมตตาแสดงธรรมและนำปฏิบัติธรรมออนไลน์จากวัดพระธรรมกายในโอกาสนี้พระอาจารย์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ร่วมกันจุดประทีปพร้อมทั้งเขียนคำอธิษฐานจิตและนำคำอธิษฐานมารวมไว้ด้วยกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างภายในใจและการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวในการขยายสันติภาพสู่สังคมโลกบรรยากาศตลอดการปฏิบัติธรรมเต็มไปด้วยความสงบผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างนั่งสมาธิอย่างตั้งใจพร้อมแบ่งปันความประทับใจหลังจบกิจกรรมโดยหลายท่านกล่าวว่ารู้สึกถึงพลังของการนั่งสมาธิเป็นหมู่คณะได้สัมผัสความผ่อนคลายความสงบและความสุขภายในบางท่านรู้สึกเบาสบายโปร่งโล่งและกว้างบางท่านมีประสบการณ์เห็นแสงสว่างภายในขณะที่อีกหลายท่านรู้สึกยินดีที่ได้พบผู้ที่มีความสนใจในการฝึกสมาธิเช่นเดียวกันและปลาบปลื้มที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการรวมพลังนั่งสมาธิร่วมกับเพื่อนๆและพระอาจารย์จากทุกวัดในภาคพื้นอเมริกาในครั้งนี้ค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้หยุดพักจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันมาแสวงหาสันติสุขภายในร่วมกันในคืนวันเพ็ญท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและร่มเย็นค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการยืดเส้นและผ่อนคลายร่างกายอย่างเบาๆเพื่อคลายความตึงเครียดและสร้างความรู้สึกผ่อนคลายทั้งกายและใจก่อนเข้าสู่การปฏิบัติธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์โสพลปัญญาโสภโนได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติธรรมอย่างเรียบง่ายช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่อยๆนำใจกลับเข้าสู่ภายในและปล่อยใจให้สงบนิ่งอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อใจค่อยๆสงบลงบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความเงียบความผ่อนคลายและความสงบผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้วางความคิดและความกังวลจากชีวิตประจำวันลงชั่วขณะและสัมผัสถึงความปลอดโปร่งความเบาสบายและความสุขภายในนับเป็นช่วงเวลาแห่งความนิ่งสงบร่วมกันทำให้ค่ำคืนนี้อบอุ่นและมีแต่ความประทับใจค่ะสำหรับกิจกรรม Full Moon Meditation ในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในระดับสากลเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นทุกเชื้อชาติศาสนาและทุกช่วงวัยได้เข้าถึงประโยชน์ของการทำสมาธิซึ่งช่วยลดความเครียดเพิ่มพลังบวกในการดำเนินชีวิตและเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสันติภาพโลกผ่านการสร้างสันติสุขภายในใจของทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่6จังหวัดยโสธรอันดับที่7จังหวัดปทุมธานีอันดับที่8จังหวัดสุรินทร์อันดับที่9จังหวัดอ่างทองและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่9วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์และอันดับที่10วัดพุทธน็อตไลน์เวฟเฟอร์เลนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,119,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะ

ขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีโสตจันทาสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่ากาลานุรูปังวะทุรังนิยุนะเชพึงทำการงานให้เหมาะสมกับเวลาสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตที่เลื่อมใสส่งใจไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหมดทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อละโลกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งใจบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์น้อมใจตรึกถึงคุณอันยิ่งใหญ่ของพระรัตนตรัยตรึกถึงคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารให้ชัดใสสว่างแล้วตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ตั้งใจกล่าวคำขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดโดยพร้อมเพียงกัน

เราก็รวมใจของเราหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายน้อมนำใจมาหยุดมานิ่งไว้ที่กลางตัวกลางกายกลางศูนย์กลางกายรวมใจของเรานิ่งนิ่งใสใสไว้ที่กลางของกลางกลางดวงกลางองค์พระเนื้อขยายใจเราให้กว้างใหญ่ใสสว่างคลุมตัวเราคลุมโลกคลุมจักรวาลกลั่นตัวเราใสใสสว่างสว่างสอดส่องใจไปถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ถึงพระบรมพุทธเจ้าถึงพระธรรมกายทุกๆพระองค์บนพระมหาธรรมกายเจดีย์อันมีพระธรรมกายอยู่นับล้านพระองค์สอดส่องใจไปถึงพระธรรมกายในพระนิพพานอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนนับพระนิพพานไม่ถ้วนเราจะได้กระทำการบูชาด้วยความเคารพเลื่อมใสผ่านพระมหาธรรมกายเจดีย์จะได้เป็นบุญใหญ่เป็นอานิสงส์อันมากมายติดตัวเราไปบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบูชามหาปูชนียาจารย์ผู้เลิศผู้ทรงคุณใหญ่ผู้ประเสริฐสุดจะเป็นทางมาแห่งบุญจะเป็นทางมาแห่งอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลการบูชานั้นมีมายาวนานหลายยุคหลายสมัยผู้ใดได้กระทำการบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาบุคคลผู้เลิศผู้มีคุณใหญ่ล้วนมีสุคติเป็นที่ไปทั้งสิ้นปิดอบายตลอดกาลยาวนานเปิดนรกเปิดทางสวรรค์เปิดทางพระนิพพานพระเหตุที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณมากมายต่อมวลสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดทั่วทั้งภพสามนี้ไม่มีใครที่จะมีคุณเสมอเหมือนทรงมีอนุภาพมากมีพุทธวิสัยเป็นอจินไตยเป็นแหล่งเนื้อนาบุญที่หาได้ยากยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดเมื่อใดแสงสว่างอันโชติช่วงย่อมมาเกิดขึ้นแก่มวลสรรพสัตว์ทั้งหลายเปรียบประดุจดังดวงประทีปดังดวงตานำทางมวลสรรพสัตว์ให้พบทางสว่างกับสู่มรรคผลนิพพานท่ามกลางวัฏสงสารนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระบริสุทธิคุณทรงเปี่ยมด้วยพระปัญญาธิคุณทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงเปี่ยมด้วยพระพุทธคุณ9ประการคืออรหังทรงเป็นพระอรหันต์ผู้ห่างไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธทรงเป็นสัมมาสัมพุทธะผู้ทรงตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนทรงถึงพร้อมทั้งวิชชาและจรณะสุขโตทรงเสด็จไปดีแล้วโลกวิทูทรงรู้แจ้งโลกอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิทรงเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษซึ่งไม่มีใครยิ่งกว่า
สัทธาเทวมนุสสานังทรงเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพุทโธทรงเป็นทั้งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภคววาทรงจำแนกแจกจ่ายธรรมยังมวลสรรพสัตว์ได้ดื่มรสอมตะธรรมพระพุทธองค์ทรงมีพระคุณที่ยิ่งใหญ่มากมายนักหากบุคคลใดก็ตามได้มีจิตที่เลื่อมใสได้กระทำการบูชาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทำการบูชาสิ่งที่เนื่องด้วยพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระสถูปเจดีย์ต้นโพหรือรอยพระบาทก็ตามหากจิตของผู้นั้นเลื่อมใสเสมอกันไม่ว่าพระองค์จะทรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานมาแล้วก็ตามก็ย่อมมีผลมากย่อมมีผลเสมอกันย่อมมีผลขนานับไม่ได้สรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะเหตุแห่งจิตที่เลื่อมใสนั้นในพระไตรปิฎกได้บันทึกเรื่องราวของการบูชาไว้มากมายเป็นอานิสงส์ของการบูชาอย่างเช่นเรื่องราวในวันนี้เป็นของเทวดาท่านหนึ่งเรื่องราวปรากฏอยู่ว่าย้อนไปในกาลสมัยแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะได้มาเกิดขึ้นในโลกเมื่อพระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเรามหาชนทั้งหลายได้เก็บรวบรวมพระบรมธาตุแล้วก็เป็นพระสถูปทองสูง1โยชน์เด่นสง่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยุคสมัยนั้นพระราชาชาวเมืองต่างๆชาวนิคมชาวชนบทต่างมีความเริ่มใสได้พากันไปกระทำการบูชาพระเจดีย์นั้นในทุกๆวันด้วยความเคารพอย่างยิ่งทำให้ยุคสมัยนั้นดอกไม้จึงเป็นของที่มีค่ามากเป็นของที่หายากครั้งหนึ่งมีอุบาสกท่านหนึ่งมีความปรารถนาจะไปบูชาพระสถูปทองบ้างและเที่ยวหาดอกไม้ไปตามที่ต่างๆจนไปสุดตลาดได้พบดอกไม้มา8ดอกได้ทำการซื้อมาจึงได้มาบูชาด้วยความเคารพเริ่มใสเอาดอกไม้นั้นมุ่งไปสู่ลานพระเจดีย์นั้นเมื่อถึงแล้วได้กระทำการบูชากราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้8ดอกนั้นด้วยความปิติด้วยความเริ่มใสเป็นอย่างยิ่งในการบูชาพระเจดีย์อานิสงส์ที่อุบาสกท่านนี้ได้บูชาพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะด้วยความเริ่มใสเมื่อบาศกท่านนี้ได้สิ้นชีวิตได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเสวยสุขอันเป็นทิพย์อันอลังการเมื่อจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วได้ไปบังเกิดในเทวโลกชั้นสูงขึ้นไปอีกเมื่อหมดอายุขัยจากชั้นอื่นแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นอื่นอีกยังคงเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ในเทวโลกยาวนานเกิดดับเกิดดับไปตามชั้นต่างๆแม้แต่ในพัทลกัปนี้พุทธดอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้าของพวกเราพระนามว่าสมณโคดมเสด็จอุบัติขึ้นในโลก

มีรัศมีกายที่สว่างไสวมีรัศมีกายที่สว่างไปทั่วทุกทิศท่านยังคงเสวยสุขอันปราณีตอลังการตลอดกาลยาวนานถึงปัจจุบันนี้นี้เป็นอานิสงส์ของการบูชาพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะในยุคนั้นความอัศจรรย์ของการบูชานั้นไม่อาจจะคาดคิดได้การกระทำการบูชาแม้เพียงเล็กน้อยแต่อานิสงส์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลไทยธรรมแม้จะเป็นของน้อยก็ตามแต่ผลบุญนั้นปิดอบายเปิดทางสวรรค์เปิดทางพระนิพพานบางท่านปิดอบายนับแสนกับได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็มี

คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีความปิติมีความเลื่อมใสในองค์พระเจดีย์ที่เราจะได้มาบูชาเอาบุญใหญ่ติดตัวพวกเราทุกคนไปเราจะได้บูชาพระเจดีย์ที่มีองค์พระธรรมกายอยู่นับล้านองค์ส่งใจไปถึงพระธรรมกายนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนนั้นให้เราทุกคนได้ปลื้มปิติในเวลาอันทรงคุณค่านี้น้อมนำดอกบัวดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟไฟส่องสว่างหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์มาไว้ที่ศูนย์กลางกายการให้ใสให้สว่างจะได้กระทำการบูชาเดียพร้อมเพียงกัน

ที่2กันยายนพุทธศักราช2569ดังรายนามต่อไปนี้คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสวัสดิ์กิติรัตโนพระภูวนันจารุธรรมโมพระมหาประเสริฐกิจสุเมโทพระด็อกเตอร์ธีรพัฒน์กุลธีโลพระอาจารย์และคณะญาติมิตรทั่วโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกัลยาณมิตรอนันต์อัศวะโพคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตรสองวัชระศรีโลดสุประสิทธิ์มโนทิพย์นัทธรพัฒน์จักรวาลธรรมคุณพ่อเสรีสุริยพจน์คุณแม่สาสมรอิติศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตกัลยาณมิตรสุรีพรชยาสุจรัตและครอบครัวโตกาลัญเศษกัลยาณมิตรสุริยะสุริสาสัตนันจึงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒน์ธนาพรกตพลปีชนาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมาลีพนมชัย

มิตรมงคลลาวันจิรพัฒนกุลและครอบครัวกัลยาณมิตรสรัญพันประภาภูริปัญญาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกัลยาณมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกัลยาณมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงศ์พิพัฒนาพ่อพดุงแม่พัชราพรนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกัลยาณมิตรพุทธิดาวิเชียนมงคลกุลกรมิตรสมรธรรมสุวรรณกรมิตรชัชนียาชัญญาสิริเจริญกัลยาณมิตรสุภาษิตอังคณาสุทธิเกียรติเด็กหญิงมณีสุระกิติพงศ์กัลยาณมิตรอนงเลขาวัฒนานุกิจกัลยาณมิตรอุดมศักดิ์เลขาวัฒนานุกิจกรมิตรโสภินเวลโลเยนกรมิตรนัชุติภาคินโซซาโตะกัลยาณมิตรประภัยเยี่ยงและครอบครัวกัลยาณมิตรเซียวอากาวกัลยาณมิตรยูเซียนวากัลยาณมิตรภูริลาภโกวิทวีรธรรมกัลยาณมิตรอ่อนชินาประสงค์สุขกัลยาณมิตรวัฒนาโรจน์ปรางรัตน์กัลยาณมิตรกนกวรรณมิกกัลยาณมิตรแม่ฉบีเหลืองอ่อนกัลยาณมิตรบัวคำคำพิโรกัลยาณมิตรสันติพิมพ์ใจทศยากรกัลยาณมิตรอิทธิพลเพิ่มศรีกัลยาณมิตรวิชัยสุขพูนสุขครอบครัวเติมเสร็จเจริญกัลยาณมิตรตันคิมวันกัลยาณมิตรกนิษฐาธนะสารสินกัลยาณมิตรชุมพรจรุณรัตน์กัลยาณมิตรประภาสีจันทขันตีกัลยาณมิตรมาลีหันสาจารุพันธ์เมกเซนกัลยาณมิตรสิรินติยานนท์และผู้มีบุญทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ยืนขึ้นได้กดปุ่มบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันได้ณบัดนี้

0: กูล
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ

0: ความชั่วจะได้มีเกิดขึ้น
1: ความชั่วจะได้มีเกิดขึ้น
0: ให้แจ่มชื่นในการสร้างบารมี
1: ให้แจ่มชื่นในการสร้างบารมี
0: ตราบชีวีหมดสิ้นอายุขัย
1: ตราบชีวีหมดสิ้นอายุขัย
0: ขันละโลกไป
1: ขันละโลกไป
0: ให้บังเกิดด้วยทิพยกาย
1: ให้บังเกิดด้วยทิพยกาย
0: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวย
1: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวย
0: ด้วยสหัสรังสี
1: สรังสี
0: ให้ได้เกิดในดุสิตบุรี
1: ให้ได้เกิดในดุสิตบุรี
0: วงบุญพิเศษ
1: วงบุญพิเศษ
0: เขตของพระบรมโพธิสัตว์
1: เขตของพระบรมโพธิสัตว
0: ์ผู้มุ่งไป

0: พบทุกชาติ
1: ตราบถึงที่สุดแห่งธรรม
0: ตราบถึงที่สุดแห่งธรรม
1: จงทุกประการเทอญ
0: จงทุกประการเทอญ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: ให้พวกเราทุกคนนึกถึงบุญให้ใสให้สว่างแล้วตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันลงไปกลางดวงบุญที่สว่างไสวโดยพระ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ด้วยพลานิสงส์ของการบูชาในครั้งนี้ให้ทุกคนมีดวงบุญที่สว่างสวัยให้รวยเป็นบรมเศรษฐีกันทุกๆคนมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องแทงตลอดในธรรมะแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกคนทุกท่าน

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมะ

0: อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิด

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้อง

0: ให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: สมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถิด
0: อันสูงสุดเถิด
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: อคนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใคร

เขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

ศาสนาพุทธนี้อยู่ได้ด้วยการให้ถ้าเลิกให้กันเสียสักเดือนเดียวข้าวปลาอาหารไม่ให้กันละหยุดกันหมดทั้งประเทศทุกบ้านทุกเรือนไม่ให้กันละศาสนาดับพระเนนสึกหมดหายหมดไม่เหลือเลยนี่เป็นเพราะอะไรเพราะการให้นี่เองการให้นี่สำคัญนักเพราะทุกคนอยู่ได้โดยการให้ทั้งนั้นท่านจึงได้ยืนยันเป็นตำรับตำราว่าให้โภชนาหารอิ่มเดียวได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณเป็นที่ปรารถนาของคนทั้งหลายพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่าง

0: กลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
2: กราบนมัสการพระคุณเจ้าผู้มีภาษาการแก่กว่าผมทุกรูปนะเจริญพรทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก่อนที่เราจะได้ฟังเนื้อหาเทศสอนกันก็ขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่จากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระลูกชายเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศเนาะซึ่งตอนในวันนี้คือจดหมายจากพระลูกชายถึงคุณครูไม่ใหญ่จากว่าที่ในอำเภอมาเป็นพระลูกชายที่หลวงพ่อภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตขอเชิญทุกท่านทบทวนโอวาทในอดีตร่วมกันนะ
3: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
4: ยิ้มแล้ว
3: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
4: ทั่วโลกแล้วครับ
3: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
2: น้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: มือ

0: ต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามการครับ
1: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: 0 7

0: มายอย่างจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำไมเก่งๆเน
1: าะ
0: ทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุหรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสุนทรีกันจ้ะ

การนั่งธรรมะเราต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะจ๊ะที่ผ่านมาบางทีเราชะล่าใจไปนิดคือบางคนเมื่อได้ธรรมะแล้วก็ไม่ทำให้ต่อเนื่องพอทำให้ต่อเนื่องมันก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่กันทุกครั้งเนี่ยบางคนจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะให้สังเกตตัวเองให้ดีนะความต่อเนื่องนี่จึงมีความสำคัญมากนะจ๊ะเราต้องนั่งธรรมะให้ได้ทุกวันจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ต้องนั่งให้ได้ทุกวันแม้บางทีเรานั่งไปแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่เห็นธรรมะเราจะก้าวหน้าเลยบางทีเรารู้สึกงั้นนะจ๊ะเราก็อย่าไปยึดเอาเองว่าเราต้องเห็นภาพภายในชัดเจนเหมือนคนอื่นถึงจะเรียกว่าก้าวหน้าแม้เราจะไม่เห็นภาพภายในอะไรเลยก็ตามแต่ถ้าเรานั่งให้ได้ทุกวันแล้วสมาธิก็จะค่อยๆสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อยจนถึงจุดที่มันอิ่มตัวเต็มที่ก็จะได้ผลนะจ๊ะเมื่อได้ผลแล้วก็อย่าไปทิ้งธรรมะกันอีกนะจ๊ะสิ่งที่เราทำกันอยู่นี้เป็นวิชาชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราไปได้ตลอดชีวิตดังนั้นช่วงไหนที่เรามีประสบการณ์ภายในที่ดีก็ให้เราทำให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่าชะล่าใจว่าจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ผลคงดีเหมือนเดิมมันไม่อย่างนั้นนะจ๊ะจงอย่าเกียจคร้านอย่าชะล่าใจอย่าประมาทเลยนะจ๊ะแม้แต่ทำภารกิจการงานความเจ็บไข้ได้ป่วยความเหนื่อย

แล้วความเพียรอะไรเหล่านี้มันก็มีกันทุกคนอย่ามาเป็นข้ออ้างขัดขวางการปฏิบัติธรรมที่ทำให้เราเข้าถึงพระในตัวถ้าเราไม่ทำทุกวันมันจะเข้าถึงได้อย่างไรต้องทำนะจ๊ะเราจะสามารถเลื่อนเวลาของการปฏิบัติธรรมออกไปได้แต่เราไม่สามารถผัดผ่อนเวลาความเจ็บป่วยความแก่ของสังขารได้ดังนั้นต้องรีบชิงช่วงในช่วงที่ร่างกายยังแข็งแรงฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้บางคนแม้นั่งแล้วอาจจะเห็นเป็นกุศลนิมิตก็ตามก็ต้องมองไปเรื่อยๆทำให้ถูกหลักวิชาก็จะนำไปสู่ความละเอียดของใจที่เพิ่มขึ้นได้นะจ๊ะถ้าเราไม่ประมาทมันทำบ่อยๆซ้ำๆทุกวันให้เป็นกิจวัตรประจำวันอย่างนี้ก็จะนำไปสู่จุดของธรรมะที่มีจริงภายในตัวที่จะทำให้เราเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์นะจ๊ะ

0: วันนี้ก็มีจดหมายจากพระลูกชายปากหวานหวานบอกถึงหลวงพ่อที่เลิฟสุดหัวใจนี่เนาะวันนี้ตอนจากว่าที่นายอำเภอมาเป็นพระลูกชายหลวงพ่อที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต
1: สา
0: ธุเปิดรายการได้เพลงสมณะผู้สงบใจ

กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระปราโมทอะติปุญโญปัจจุบันทำหน้าที่ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรังนี่เนาะและประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดตรังรายงานตัวครับนี่เนาะ

หลวงพ่อครับผมเกิดที่อำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรแล้วไปอยู่เมืองตังวะเติบโตในครอบครัวค้าขายเรียนจบด้านบัญชีและสอบเข้ารับราชการกรมการปกครองเมื่อปี2529เริ่มงานที่สกลนครก่อนย้ายมาพิษณุโลกและพิจิตรโอ้โหย้ายมาหลายจังหวัดแล้วเนาะตอนนั้นชีวิตผมมีเป้าหมายชัดเจนมากเลยคือประหลัดอำเภอแล้วไปต่อที่อำเภอเนาะแต่แล้วปี2538

0: เกิดเปลี่ยนกันมาในรูปแบบที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือเสียงประกาศปล่อยปลาทางวิทยุครับแล้วมันเกี่ยวอะไรนะผมได้ยินว่าศูนย์กรมิตรจังหวัดพิษณุโลกชวนไปปล่อยปลาก็คว้าโทรศัพท์โทรไปทันทีด้วยใจที่คิดแค่ว่าไปทำบุญปล่อยปลาสบายๆแต่ปลายสายกลับพลิกเกมทันทีว่าคุณไปว่าไปทำการวันเสาร์ต้นเดือนนี้กันนะยังไม่เห็นเกี่ยวกับการปล่อยปลาตรงไหนผมยังไม่ทันได้ปล่อยปลาสักตัวก็ถูกปล่อยของใส่ซะก่อนเนาะแต่จะให้ตอบเป็นอื่นได้อย่างไรก็เลยตั้งต่อไปว่าไปครับตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไปแค่ครั้งเดียวเป็นการไปตามมารยาทใครจะไปคิดว่าครั้งเดียวนั้นจะกลายเป็นทุกข์ตื่นเดินไปตลอดยิ่งไปยิ่งติดยิ่งติดยิ่งไม่อยากขาดโอ้โหดีใจบุญเนาะโอ้โหใจบุญอ่ะจะได้มีโอกาสถวายปัจจัยกับคุณยายอาจารย์และหลวงพ่อที่ศาลาฤาษีด้วยตัวเองจากนั้นก็ไปปฏิบัติธรรม7วันที่สวนบัวรู้จักไหมจ๊ะสวนบัว
1: รู้จักครับ
0: ร่วมโปรยทรายสร้างมหาธรรมกายเจดีย์วันครูผู้คุณพ่อวิชาธรรมกายก็มาวันเกิดหลวงปู่ก็มาวันเกิดคุณยายก็มาวันเกิดหลวงพ่อก็มาจนเพื่อนร่วมงานเริ่มเอะใจถามผมตรงๆว่าวันหยุดของคนเนี่ยอยู่ที่วัดหมดเลยเหรอผมก็ได้แต่ยิ้มแล้วตอบไปว่า
1: ใช่
0: ใช่ครับเราทุกครั้งที่ไปวัดใจกลับมีความสุขแบบที่งบราชการก็ให้ไม่ได้นี่แหละชีวิตจิตวิญญาณของนักสร้างบารมีจ้า

จุดเปลี่ยนที่แท้จริงมาถึงในวันที่ผมได้เห็นวิธีบวชพระเห็นหน้ากราบขอเข้ามาพ่อแม่รับบาตรกับผ้าไตร

0: ภาพนั้นตรึงใจผมยิ่งกว่าคำสั่งราชการฉบับไหนๆนี่หัวใจของยอดนักสร้างบารมีเป็นภาพที่คุ้นเคยพบชาติในอดีตนี่เนาะผมอธิษฐานกับตัวผมเองทันทีว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องได้บวชที่วัดแห่งนี้ให้ได้ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เนาะโอ้สมหวังเนาะนับจากวันนั้นความตั้งใจนี้ก็ฝังแน่นในใจไม่มีคำสั่งย้ายไม่มีระเบียบราชการฉบับไหนเปลี่ยนใจผมได้อีกเลยครับพอปีพุทธศักราช2541คุณแม่ก็จากผมไปผมยิ่งเห็นสัจธรรมชัดว่าตำแหน่งทรัพย์สินความสำเร็จทางโลกล้วนเป็นของชั่วคราว
1: ค
0: ือดีเป็นคราว
1: ใช่คร
0: ับ ไม่ใช่ชั่วเป็นคราว
1: ใช่ดีเป็นคราว
0: แค่นั้นเนาะมีแต่บุญเท่านั้นที่ติดตัวเราไปได้ทุกภพทุกชาติผมจึงเริ่มถือศีลแปดทุกวันพระถือศีลตลอดพรรษาโอ้และเตรียมใจไว้สำหรับการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ก็เลยอุ่นเครื่อง
1: อ
0: ถือศีลงั้นก่อนแล้ววันนั้นก็มาถึงครับวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2542ผมเขียนใบลาออกจากราชการหลังรับราชการมานาน13ปีเต็มเพื่อนร่วมงานที่รู้ข่าวถึงกับอึ้งหลายคนเสียดายแทนหลายคนกระชากถามผมคิดดีแล้วเหรอผมก็ตอบสั้นๆอย่างหนักแน่นว่า
1: yes.
0: เออเพราะผมจะพบสิ่งที่มีค่ากว่าตำแหน่งทั้งชีวิตแล้วครับตอนนั้นแหละครับผมก็ทิ้งว่าที่แนมเพอที่นะเอาเป็นลูกหลวงพ่อทันทีครับ
1: จ
0: ้าโอ้หลวงพ่อครับผมนึกว่าชีวิตพระจะเริ่มต้นในการฟังธรรม
1: ฟังธรรมปฏิบัติธรรม
0: นั่งสมาธิสบายสบาย
1: คร
0: ับ
1: จ
0: ้
1: า
0: ก็ใช่ก็ต้องเริ่มเนี่ย
1: จริงๆก็อย่างนั้นครับ
0: แต่เปล่าเลยครับไม่เพียงวันที่2ของการอบรมทีมงานก็พาธรรมชาติยากกว่า50คนรวมทั้งผมมุ่งหน้าสู่วัดถ้ำพุว่าจังหวัดกาญจนบุรีแบบไปทันตั้งตัวตอนนั่งรถไปผมปลื้มมากผมฝันหวานว่าจะได้ปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติเหมือนพระธุดงค
1: ์
0: ธรรมชาติที่มีลมพัดเย็นๆนกร้องเพราะ
1: ๆ
0: โอ้โหโรแมนติกเลยนะแล้วพอครับแต่พอมาถึงจริงๆผมก็เริ่มสงสัยยิ่งนะว่าตกลงเรามาบวชพระหรือมาฝึกทหารกันแน่ที่ท่านคิดอย่างนี้เนอะเพราะมีทั้งจัดแถวเดินแถวเออความพร้อมเพรียงมันก็ต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อน
1: ฝึกวิน
0: ั
1: ย
0: ก่อนถ้าใครทำพลาดโดยลงโทษยกหมูก็ไปถึงก็เรียกว่าลงโทษแต่ว่าให้ทบทวนให้จำไว้นี่นะเดี๋ยวจะผมได้แต่ปรารภในใจว่าแค่มาบวชจะไม่ต้องโหดขนาดนี้นี่เนาะแต่พอผ่านการฝึกจนถึงวันอุปสมบทจริงๆผมถึงกระจายว่าครูฝึกไม่ได้ต้องการแค่คนที่ทนเหนื่อยเป็นแต่กำลังสร้างพระที่

พร้อมจะเสียสละพร้อมทำงานพร้อมรับใช้พระพุทธศาสนาแบบสุดตัวบทเรียนวันนั้นสอนผมว่าก่อนจะชนะอุปสรรคภายนอกต้องชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนและข้อคิดนี้ก็ติดตัวผมมาทุกก้าวของการสร้างบารมีจนถึงวันนี้ครับนี่นะนี่ติดตัวมาถึงนี่เลยเอาฟังเพลงนี้ก่อน

0: พอบวชแล้วผมยิ่งมีความสุขกับการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมและรับบุญทุกภารกิจที่หมู่คณะมอบหมายให้ครับโอ้ดีมากเลยจ้ะดีมากจ้ะแล้วพ่อครับครับหลังรับบุญเป็นพระพี่เลี้ยงสามเณรโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ได้2ปีในปีพุทธศักราช2546หมู่คณะก็ส่งผมลงไปเผยแผ่ที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดตรังตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าภารกิจนี้จะกลายเป็นบ้านหลังที่สองที่ผมต้องอุทิศชีวิตให้ไปอีกหลายสิบปีไปอยู่ตังนานแล้วเหรอกี่ปีจ๊ะ
1: ประมาณ20ปีครับคุณพ่ออ
0: ุ้ยสาธุโอ้โหอยู่ตังยี่สิบปีสุดยอดเลยตอนไปถึงตรังจังหวัดนี้ยังไม่มีศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นของตัวเองเลยครับต้องเช่าตึกหลังเล็กๆเพื่อเป็นศูนย์กัลยาณมิตรใช้สวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมถ่ายทอดสดพิธีบูชาข้าวพระพื้นที่คับแคบจนบางทีคนมาสายต้องยืนฟังธรรมนอกตึก
2: oh.
0: แต่ทุกครั้งที่เห็นคนเดินก็มาเติมบุญผมมีความสุขมากครับตึกเล็กๆหลังนี้แหละกำลังสร้างคนให้รักพระพุทธศาสนา

0: จากกิจกรรมเล็กๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอสถานผู้คนก็ค่อยๆโตวันโตคืนปีพุทธศักราช2553จังหวัดตรังจัดบวชพระรุ่นแรกและบวชวาสิกาแก้วครั้งแรกของพระที่สำเร็จปีต่อมาก็ขยายบวชพระภาคฤดูร้อนและเข้าพรรษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนพระที่บวชแล้วหลายรูปติดใจขออยู่สร้างบารมีต่อไม่ยอมสึกโอ้ดีจังดีจังผมกับกัลยาณมิตรเลยต้องวิ่งประสานขอยืมวัดต่างๆไปขอยืมวัดเนาะ
1: ยืมก่อนสักพักหน
0: ึ่งเป็นที่อบรมและจำพรรษาเขายืมจำพรรษาด้วยไปพลางๆก่อนครับโอ้โหนี่อัศจรรย์เลยเน
1: า
0: ะเก่งเนาะทุกครั้งที่เห็นจำนวนพระเพิ่มกัลยาณมิตรเพิ่มเห็นพระคนมีความสุขจากการนั่งสมาธิผมก็ยังมั่นใจว่าจังหวัดตรังต้องมีศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นของตัวเองให้ได
1: ้
0: สาธุจ้าได้อย่างจ้า
1: ได
2: ้ได้แล้วครับ
0: ได้แล้วครับโอ้ยสาแม้ความสันตอนนั้นจะดูไกลเกินเอื้อมแต่ผมเชื่อมั่นเสมอว่าถ้าเป็นงานหลวงพ่อไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้
1: สา
0: ไม่ได้ไม่มี

แล้วความฝันคนมีบุญทั้งจังหวัดตรังก็ค่อยเป็นจริงครับปีพุทธศักราช2555กฤชวรรณรัชจารุสิริวัตรได้ถวายที่ดินผืนแรกให้ถึง1ไร่สาธุก็เริ่ม1ไร่ก่อนถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและกฤชเมืองตรังก็ช่วยกันระดมทุนซื้อที่เพิ่มจะได้พื้นที่ประมาณ2ไร่2งานเพื่อสร้างศูนย์วิจัยประธรรมเมืองตรังครับโอ้โหจุดยอดเลยโอ้กรมิจฉาลัตจารุสิริวัตรถวายที่ดินมันหนึ่งไร่แดงครูไม่ใหญ่เพื่อสร้างศูนย์วิจัยประธรรมเมืองตรังครับขอให้รวยจ้าถวายปี2555ทูตวันแรกที่ไปยืนบนที่ดินผืนนี้นี่นะโอ้วันแรกมีแต่ทุ่งโล่งๆไม่มีอาคารไม่มีศาลาไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าน้ำประปาก้าวไปโทรไปถามเอ้ยเขาเพิ่งจะถวายไปหยุดแม่แต่ท่านพูดเรื่องจริงนี่เนาะในช่วงเริ่มต้นนี่เป็นเพียงที่ดินอย่างนี้อย่างนี้นี่อย่างนี้ยังไงดูเอาเนี่ยโออารมณ์นี่กว้างเลยอารมณ์สดชื่นเบิกบานเนาะพอโล่งกว้างไม่มีอาคารไม่มีศาลาไม่มีไฟฟ้าน้ำประปาอะไรก็ไม่มีเลยชีวิตมันก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเหมือนพระพุทธธรรมกายก็เริ่มต้นอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นแต่เพียงทุ่งโล่งๆแต่ไม่มีใครในทีมมองเห็นความว่างเปล่าเลยครับทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันคือสักวันหนึ่งที่นี่จะเต็มไปด้วยผู้มีบุญจะสิ่งแรกที่ทำคือสร้างกุฏิสร้างห้องน้ำ

ันจำเป็นนะเตรียมที่ให้พระภิกษุสามเณรห้ารูปได้อยู่จำพรรษาจ้าส่วนห้องปฏิบัติธรรมและหอฉันในช่วงแรกก็ต้องยืมเต้นกัลยาณมิตรมากลางก็เหมือนสร้างวัดพระธรรมกายก็อย่างเงี้ยเวลาฝนตกจะมีเสียงฝนกระทบหลังคาเต็นท์มันต้องโรมานโรมานหน่อยโรแมนติกจนกรบเสียงเทศกันเลยครับเวลาลมแรงไม่ต้องแรงกันเลยนี้ไม่มีใครบ่นสักคำมีแต่รอยยิ้มและคำให้กำลังใจว่าวันนี้เรามีแค่เต็นท์แต่วันหนึ่งที่นี่จะเต็มไปด้วยผู้มีบุญนี่นี่นี่จะแรงแรงแรงกันอย่างนี้นะนี่ครับหลังแรกในช่วงเริ่มต้นคือเต็นท์หลังนี้นี่เองครับก็เหมือนสร้างวัดประจำการก็อย่างนี้

0: คืออะไร
1: ดูสิกุฏิจำวัดจ้ะพิธีตอกเสาเข็มพุทธาการปฏิบัติธรรมทุกคนได้รวมแรงรวมใจกันสร้างกันมาครับนี่จ้ะสาธุจ้ะนี่จากเต็นท์หลังนั้นห้องปฏิบัติธรรมหลังแรกก็ค่อยๆปุดขึ้นจริงตามด้วยอาคารธุรการในการอบรมพระภิกษุสามเณรจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปีครับซึ่งมีทั้งโบสถ์พระโบสถ์สามเณรสวดธรรมจักรงานเผยแผ่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรังยังค่อยๆมีชีวิตขึ้นมาจริงๆตอนเช้ามีพระออกบิณฑบาตนี่โอ้ภาพสวยมากเลยเนี่ยจ๊ะเพราะทำไมบิณฑบาตก็อดนี่นะทุกเย็นก็มีเสียงสวดมนต์ดังกังวานนี่ญาติโยมถือพินโตมาถวายพระทหารไม่ขาดสายถวายตอนไหนอ่ะ
2: ตอนเช
1: ้
2: า
1: จัดโครงการสมบทพระรุ่นกรรมฐานและบรรพชาสามเณรต่อเนื่องเลยครับโอ้ยสุดยอดเลยนี่ทำไมโบสถ์ขึ้นเร็วอย่างน
2: ี้ยืมประท
1: ับ
2: โบสถ
1: ์อ๋อเหรออ๋อนี่ก็ทำไมขึ้นเร็วอย่างรวมพลังคณะสงฆ์จัดสัมมนาพุทธบริษัทสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันครับโอ้ยแยะเลยดูศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรังจัดพิธีตักบาตรพระอย่างต่อเนื่องทุกปีไม่ขาดเลยครับกิจกรรมเยอะเลยนะจากวันนั้นเรามีเพียงเต็นท์หลังเล็กๆมาถึงวันนี้การปฏิบัติธรรมแห่งนี้เนืองนั่นไปด้วยผู้มีบุญแล้วครับโหสร้างซะสวยเลยนี่หลวงพ่อครับตลอดการสร้างศูนย์ผมยึดหลักใจอยู่ประโยคเดียวคือเมื่อหลวงพ่อมอบภารกิจให้แสดงว่าหลวงพ่อได้วางผังแห่งความสำเร็จไว้แล้วน่าเถียงผมก็มีแค่ทำให้มันสำเร็จแค่นั้นเต็มกำลังรักษาใจให้ใสและเดินตามรอยมหาภูชนียาจารย์หลายครั้งช่วงจัดหาปัจจัยซื้อที่ดินและก่อสร้างศาลาเทวสภาผมก็อดกังวลไม่ได้อาจจะไปกังวลไม่ได้ต้องไม่กังวลบางคืนถึงก็นอนคิดตัวเลขจนตาค้างโอ้โหคิดไงนี่นะตาสวยตลอดทั้งคืนโอ้โหแต่ทุกครั้งที่ใจเริ่มหวั่นไหวผมจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งโอเคกราบขอความเมตตาจากหลวงพ่อนั่งสมาธินึกถึงบุญทุกบุญที่เคยสร้างไว้และสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่จ้ะทั้งจับภาพทั้งเงินมิตรทั้งเหตุปัจจัยต่างก็โผล่มาเองพอดีพอดีนี่เหมือนมีคนคอยจัดคิวรอไว้ล่วงหน้าจนผมยังมั่นใจว่าหากทำงานพระพุทธศาสนาด้วยใจบริสุทธิ์นี่นะโอ้ครูบาอาจารย์ไม่เคยทอดทิ้งเราจริงๆครับใครก็ไม่ทอดทิ้งใช่ไหม
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นต้องไม่ท้อสืบ

0: สุดยอดโอ้น่าปลื้มเนาะแล้วพ่อครับหากย้อนเวลากลับไปได้ผมก็ยังจะเลือกเดินขวัตเหมือนเดิม
1: สาธุ
0: เลือกเราออกจากราชการเหมือนเดิม
1: คร
0: ับและเลือกสมบัติเหมือนเดิม
1: คร
0: ับ ไม่มีข้อยกเว้น
1: สาธุ
0: เพราะวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าความสำเร็จที่แท้จริงของชีวิตไม่ใช่แค่การได้เป็นประหลัดอำเภอหรือในอำเภอแต่คือการได้เป็นพระลูกชายหลวงพ่อได้สร้างคนได้สร้างบารมีและเอาที่ชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนา
1: สา
0: ธุจ้ากล่าวกับพระหลวงพ่อที่เมตตาเป็นเส้นทางชีวิตของผมจากว่าที่ในอำเภอมาเป็นพระลูกชายหลวงพ่อที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตผมจะขอติดตามสร้างบารมีไปกับหลวงพ่อและมหาปูชนียาจารย์จนถึงที่สุดแห่งธรรมครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อฟังเพลงนี้นะครับ

ธุสาธุสาธุเนาะทุกครั้งเลยเนาะเวลาเราได้มีโอกาสฟังเรื่องดีๆของ

พาลูกชายเนาะหรือว่าพระอาจารย์หรือแม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาที่ตั้งใจไปทำความดีเนี่ยกำลังใจมันเพิ่มจริงไหมจริงเนาะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่มันได้กลับมากับตัวเราคือเราได้กลับมาเชื่อด้วยว่าได้จริงๆมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วมันน่าเอาเยี่ยงน่าเอาอย่างเขาเรียกว่าเรื่องดีพลังงานก็จะดึงดูดสิ่งดีๆให้ฟูขึ้นเป็นธรรมชาติเนาะฉะนั้นทุกครั้งที่ได้ทบทวนหรือได้ฟังใครทำความดีสิ่งนึงที่เราควรมีคือยิ่งต้องสรรเสริญเนาะยิ่งต้องสรรเสริญยิ่งต้องโมทนายิ่งต้องรู้สึกปลื้มและกลับมามองตัวเองว่าเราก็เป็นได้เช่นนั้นแลเหมือนเราเห็นพระพุทธเจ้าก็จะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่หลวงพี่เคยอ่านเนาะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอุปัชฌาย์ทวินนะน่าจะเป็นคนที่หลวงพ่อท่านให้ไปเรียบเรียงมาเขาจะชื่อว่าต้องเป็นให้ได้ดังเช่นพระพุทธเจ้าเนาะต้องไปให้ได้อย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนังสือน่าจะคือต้องไปให้ได้อย่างเช่นพระพุทธเจ้ามั้งนะแต่หลวงพี่จำไม่ผิดนะเฉยๆนะก็คือต้องเป็นให้ได้ดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเราได้เห็นได้ยินเรื่องราวที่เต็มเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจเรายิ่งควรเอากลับมาเก็บเกี่ยวให้ตัวเองและกระนั้นหลายครั้งทีเดียวเมื่อมองกลับมาในชีวิตเราหลายครั้งลึกๆเราดันมีความภูมิใจในตัวเองอย่างนั้นไม่ได้ถ้าวันนี้เราฟังเรื่องดีๆคนอื่นแล้วใจมันฟูให้รีบโฟกัสสิ่งดีๆเลยครับเพราะหลายครั้งสิ่งที่น่ากลัวคือเรามัวแต่ไปจมไปเจ็บกับเรื่องที่ผิดพลาดในความเป็นจริงแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยผิดพลาดวันนี้เรามาคุยเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะหลักที่หลวงพ่อท่านพร่ำสอนเรามาตลอดและเป็นคำที่หลวงพี่มั่นใจว่าหลายคนได้เคยฟังได้เคยทวนได้เคยทำความเข้าใจมาแล้วแต่บ่อยครั้งเราตีโจทย์และยังไม่เคลียร์ไม่แตกซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนท่านจะให้ท่องเรื่องนี้บ่อยด้วยนะคือคำว่าอดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดบาปอกุศลทุกชนิดอย่าได้คิดทำเพิ่มอีกแล้วก็มันนึกถึงบุญกุศลนะและก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในหรือถ้าเป็นคำศัพท์ง่ายๆสำหรับท่านมูผู้มาใหม่คือปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าภายในตัวปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงสภาวะพุทธะที่มีอยู่ในตัวเพื่อกลั่นแก้ให้ใจของเราบริสุทธิ์เนี่ยวันนี้ได้ฟังเรื่องดีๆเราปลื้มเนาะแต่หลายครั้งเลยเคยไหมอดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดแต่รู้นะแต่มันลืมไม่ได้อยากจำทำไมกลับลืมแต่เรื่องที่อยากลืมกลับจำนะชีวิตมันน่าทำนะทีนี้ที่เรากลับมามองเรื่องนี้ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเชื่อไหมว่าไม่เคยมีเรื่องร้ายเรื่องไหนซ้อมหรือทำร้ายเราได้ทารุณไปมากกว่าความทรงจำและความคิดของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีเลยไม่มีใครนะซ้อมเราหรือว่าทำเราได้รุนแรงไปมากกว่า

ความคิดของใครครับของเราเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีเลยโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีของเราเองด้วยอันนี้ยังไม่นับนะเวลาพูดถึงเรื่องไม่ดีเนี่ยอาจจะหมายถึงคนอื่นทำไม่ดีนะแต่เราคิดแทนแล้วเราแบกแทนแล้วเขาเป็นผู้มีพระคุณเราเขาเป็นคนที่เรารักเราเฮ้ยเขาเป็นลูกเราเขาทำไม่ดีเราแบกแทนหนักไปหมดเลยนะหนักไปหมดเลยหลายครั้งจริงๆมันจึงเป็นแบบเอ๊ะเราควรจะวางใจพอดีอย่างไรเรื่องไหนควรบอกเรื่องไหนไม่ควรบอกมันเต็มไปหมดเลยฮะและบางครั้งคนเป็นลูกก็เกรงใจจะบอกพ่อแม่คนเป็นพ่อแม่ก็เกรงใจจะบอกเรื่องกับลูกไม่อยากให้แบกกันละกันเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวเรื่องผิดพลาดในชีวิตหรือเรื่องไม่ดีในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจที่ล้มเหลวการทำเรื่องไม่ดีมาก่อนเคยไปพลาดทำอะไรที่อาจจะผิดศีลผิดธรรมแตะเส้นข้ามเส้นบ่อยครั้งสิ่งที่มันเกิดคือมันเกิดแล้วมันจบไปแล้วตรงนั้นแต่ไอ้ที่มันทำร้ายเราคือความแหนงใจทันทีที่ถึงเวลาตีสองเที่ยงคืนอยู่คนเดียวมันย้อนกลับมาเปิดตัวเองเหมือนเอาตัวเองลากเข้าไปอยู่ในสารเตี้ยที่ตัวเองทำร้ายและทุบตีตัวเองเอาแส้มาโบยตีวิญญาณตัวเองจิตใจตัวเองซ้ำๆความจริงคือเราไม่ได้ทุกข์เพราะเรื่องผิดพลาดที่เกิดแต่จริงๆเราทุกข์เพราะเราเลือกจะขังตัวเองเอาไว้ทำไมเราถึงเลือกจะขังตัวเองเอาไว้ก่อนอื่นเราลองมาฟังนิทานเล็กๆก่อนนะซึ่งเป็นนิทานที่เป็นพชาดกด้วยนะว่าลิงนะกำถั่วไว้ในกำมือมีลิงตัวหนึ่งครับแอบเข้ามาในยุ้งฉางลิงตัวนี้หยิบถั่วมาเต็มกำมือแน่นแล้วกระโดดไปบนคาคบไม้เพื่อจะนั่งกินอย่างอร่อยแต่ขณะที่กำลังจะกืนกินนั้นถั่วเม็ดหนึ่งดันลื่นหลุดจากกำมือของลิงหลุดลงไปแทนที่ลิงจะสนใจถั่วอีกหลายเม็ดที่ยังอยู่ในมือสิ่งที่ลิงตัวนั้นทำคือเกิดความเสียดายอย่างบ้าคลั่งว่าถั่วนั้นมันกำลังหล่นไปมีใครเคยเป็นกับชีวิตไหมอาจจะไม่ใช่เรื่องความจำก็ได้แต่มันแบบเฮ้ยเรื่องนี้มันจะพลาดแล้วมันแย่ไปหมดแล้วทิ้งถั่วในมือไปหมดเลยแล้วรีบคือเหมือนนะเอามือทั้งมือรีบวิ่งไปหยิบถั่วอันนั้นนะเพราะไม่อยากให้ถั่วนั้นมันหล่นไปกลับกลายเป็นว่าไต่ลงต้นไม้หาถั่วเม็ดเดียวที่ทำตกและพอหาไม่เจอก็เลยเอามืออีกมือที่ถือถั่วอยู่วางไว้ข้างๆก่อนแล้วรีบคุยรีบหาสักพักฮะจะเป็นนกสัตว์อื่นก็รีบมาจิกถั่วนั้นหายไปหมดเลยจนถั่วที่หล่นก็หล่นไปแล้วถั่วที่มีก็สูญเสียไปเรื่องนี้ถ้ามาพิจารณากับอธิษฐานลืมทั้งหมดมันเกี่ยวข้องอะไรไปเขามีคำเปรียบเปยของนักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกเขาพูดไว้ว่าหลายคนชอบประเมินสิ่งที่ตัวเองควรจะทำได้สูงเกินไปแต่ลืมประเมินสิ่งที่ตัวเองมีสิทธิ์ทำได้ในอนาคตต่ำเกินไปเช่นปีนี้ฉันทำตัวไม่ดีเลยทำไมมันแย่อย่างนี้ฉันควรทำได้ดีกว่านี้เราเคี่ยนตีตัวเองทำให้เราจมอยู่กับอารมณ์ของความผิดพลาดที่จบไปแล้วแก้ไม่ได้แล้วแต่ลืมไปว่าถั่วทั้งมือยังเหลือนะยังเหลือชีวิตที่ทำต่อได้นะแต่เรากลับโฟกัสที่อดีตที่ผิดพลาดแล้วใช้ชีวิตประดุจมันแก้ไขไม่ได้มันจึงแก้ไขไม่ได้จริงๆทิ้งอนาคตที่ตัวเองมีสิทธิ์ทำเรื่องดีๆไปเช่นเราเดินไปเคยทำแท้งเคยนอกใจทิ้งอนาคตที่ทำเรื่องแล้วเราไปรู้สึกผิดกับเรื่องนั้นและคิดว่าเราเอาดีไม่ได้เลยทิ้งความเชื่อทิ้งอนาคตที่ตัวเองมีสิทธิ์สร้างสรรค์สิ่งดีได้อีกมากมายทิ้งไปแต่ไปนั่งควานหาถั่วที่หล่นไปแล้วไม่รู้จะแก้ไขอดีตที่ผิดพลาดได้อีกไหมหลายคนทีเดียวใช้ชีวิตแบบนั้นถ้าเหมือนสุภาษิตไทยเหมือนเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายแต่คำว่ามากนี้คือเสียสิ่งที่เสียไปแล้วไม่อยากเสียแต่กลับดันไปเสียชีวิตในปัจจุบันและอนาคตที่ยังไงก็ไม่มีทางเลือกที่ยังต้องใช้ชีวิตต่อแต่ดันเลือกเสียเวลา

พูดเนี่ยเหมือนง่ายเนาะแต่มันอดีตมันผิดพลาดมันเจ็บจังหลวงพี่หลวงพี่เข้าใจไม่ใช่แต่คุณโยมเท่านั้นหลวงพี่ว่าคนทุกคนล้วนเคยมีเรื่องไม่ดีที่เราเคยทำมาก่อนไม่ว่ามากไม่ว่าน้อยไม่ว่าใหญ่ไม่ว่าเล็กไม่ว่าขัดกับสิ่งที่ตัวเองเชื่อเราหลายคนเคยทำไม่ดีกับบิดามารดาเราหลายคนเคยทำไม่ดีในเรื่องศีลเรื่องธรรมที่เราก็สติต่ำเตี้ยเรียดินแล้วเผลอกระทำไปมันไม่ใช่ความเห็นอกเห็นใจแต่แค่จะบอกว่าสุดท้ายเห็นอกเห็นใจแค่ไหนเราก็เปลี่ยนแปลงอดีตของเราไม่ได้จริงไหมเราก็เปลี่ยนแปลงอดีตของเราไม่ได้ครับสมองของมนุษย์อ่ะชอบเอาเรื่องอดีตมาขยี้เพราะลึกๆครับมานะในตัวที่ถือตัวมันไม่อยากยอมรับมานะในตัวที่ถือตัวมันไม่อยากยอมรับว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ทุกครั้งที่ยังด่าหรือโทษตัวเองมันเหมือนกับเรายังคงหลอกตัวเองได้ว่าเราเป็นคนดีอ่อนๆมันเหมือนเป็นเส้นศีลธรรมที่เอามาเคี่ยนตีตัวเองมันเหมือนกับเราพยายามเรารู้สึกดีที่เรายังได้เคี่ยนตีตัวเองเพราะลึกๆมานะหรือความถือตัวไม่ปล่อยให้เรามันกลัวมันอายมันทำลายความถือตัวในใจจริงๆแล้วอ่ะเราปกป้องอีโก้แต่ทรมานตัวเองหรือเราปกป้องมานะปกป้องความยึดติดปกป้องเพียงสัญญาเก่าๆสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้เกี่ยวกับตัวเองเก่าๆที่เราอยากจะเป็นแต่เรากลับเพิกเฉยกับตัวเองและคนอื่นในปัจจุบันและอนาคตและสิ่งนี้ในทางกลับกันเช่นเดียวกันกับคนอื่นที่ทำผิดพลาดกับเราและเราไม่อยากจะยอมรับมันเกิดจากความถือตัวของเราที่ลึกๆเราไม่กล้ารับผิดชอบต่อความคาดหวังต่อโลกของเราเองจริงๆแล้วพุทธองค์นะท่านเคยเตือนสติไว้ชัดมากๆไว้ชัดมากๆท่านเตือนสติไว้ชัดมากๆครับอยู่ในหลายพระสูตรเลยแต่หนึ่งในพระสูตรนั้นน่ะท่านเคยเตือนสติแล้วท่านเคยพูดไว้เลยว่าบุคคลไม่ควรตามนึกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรตั้งความหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็ล่วงไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ยังมาไม่ถึงฉะนั้นการที่ตัวเราตามลึกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วและยิ่งทำให้ร้อนใจอ่ะนะมันยิ่งเป็นตัวทำร้ายทำลายเรามีอีกครั้งจิตมนุษย์ย่อมแผดเผาด้วยวิปปติสารคือเหมือนกับว่าจิตของเราย่อมถูกแผดเผาด้วยความร้อนใจร้อนใจโดยการระลึกทำอันสองเหตุที่ทำให้เราร้อนใจระลึกว่าเรามิได้ทำความดีไว้และระลึกแต่ว่าเราทำแต่ความชั่วไว้ระลึกว่าเรามิได้ทำความดีไว้และทำแต่ความชั่วไว้ทั้งที่ความเป็นจริงถ้านึกจริงๆความดีเราทำไว้ไหมแล้วเราทำแต่ความชั่วอย่างเดียวไหมก็ไม่ใช่แต่เพราะใจที่อยากเป็นคนดีเกินไปมีภาพในอุดมคติเกินไปแล้วไม่กล้ายอมรับความจริงมีภาพที่ตัวเองอยากเป็นไปท่านบอกต่ออีกว่าเราต้องฝึกเลือกมนสิการนะทำที่ไม่ควรระลึกคือทำที่ใจให้หมองมนและทำที่ควรระลึกคือทำที่ใจให้ผ่องใสและท้ายที่สุดท่านก็บอกกับองคุลีมานว่าหยุดได้แล้วหยุดทำชั่วและหยุดระลึกชั่วถ้าหยุดแล้วท่านก็จะเบาและได้สำเร็จวิชาตามท่านต้องการนั่นแหละหยุดใจได้แล้วเลิกวิ่งตามสิ่งในโลกทั้งหลายได้แล้วจริงๆแล้วการลืมอดีตไม่ใช่การที่ตัวเราไม่รับผิดชอบปัญหาแต่การลืมอดีตมีการคล้ายๆกับการยอมรับต่างหากว่า
อดีตเกิดไปหรือยังครับแล้วก็จบไปแล้ว2อดีตนั้น1นะการไม่ลืมอดีตมีความหมายจริงๆหรือคำว่าอดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดของหลวงพ่อขยายความจริงคือ1เพราะธรรมชาติของอดีตเป็นสิ่งที่เกิดไปแล้วแล้วก็จบไปแล้วไม่ว่าจะฟื้นฝอยหาตะเข็บแค่ไหนอดีตที่ดีกว่านี้ก็มีอยู่จริงอดีตที่เลวร้ายไปมากกว่านั้นก็มีได้มีอยู่จริงอดีตที่จะเจ็บปวดน้อยกว่านี้ณวันเวลาแห่งอดีตก็ไม่มีอยู่จริงอดีตที่จะดีงามมากไปกว่านี้ก็ไม่มีอยู่จริงฉะนั้นการที่เรายอมรับว่าอดีตจบไปแล้วเกิดขึ้นแล้วจริงๆและจบไปแล้วมันจึงเป็นเหตุผลที่สมควรว่าอดีตพลาดลืมให้หมดจึงไม่ได้หมายถึงให้ลืมแต่หมายถึงมันเปล่าประโยชน์ในการหวนระลึกถึงสิ่งที่ทำให้เครื่องเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตอดีตพลาดลืมให้หมดมันจึงเป็นการยอมรับว่ามันเกิดจริงๆนะเฮ้ยเรื่องนี้มันเกิดจริงๆนะเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ได้ไม่เคยเกิดแต่ตอนนี้ตามระลึกไปก็มีแต่ความเศร้าหมองอย่างที่สองในคำว่าอดีตที่พลาดลืมให้หมดมันคือการไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการตัดกระแสแห่งความดิ้นรนเสียใจนอกจากยอมรับมันเกิดไปแล้วจบไปแล้วแต่การยอมรับด้วยว่ามันตัดกระแสแห่งบาปอกุศลที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะการระลึกถึงอดีตไม่ได้ช่วยป้องกันหลายคนชอบคิดว่าการนึกถึงความผิดพลาดจะทำให้เราป้องกันบาปอกุศลถ้าเช่นนั้นที่พวกเราเคยรู้สึกผิดต่อการใช้อารมณ์แปลว่าเราต้องเลิกใช้อารมณ์ได้เรารู้สึกผิดต่อความกลัวของเราที่เราโวยวายใส่พ่อแม่รู้สึกผิดต่อความน้อยใจแปลว่าเราต้องเลิกได้สิถ้ารู้สึกผิดมากๆแล้วมันเลิกได้เพราะความรู้สึกผิดไหมครับใช่ไหมเราก็เริ่มเข้าใจว่าความแค้นความรู้สึกผิดความน้อยเนื้อต่ำใจไม่ทำให้เรามีกำลังใจเพิ่มขึ้นในการทำความดีข้อ2จึงหมายถึงว่าเพราะอดีตที่ผิดพลาดทำให้เกิดจิตเศร้าหมองและไม่สร้างกำลังใจในการทำความดีอดีตพลาด1ควรลืมให้หมดเพราะมันเกิดแล้วจบแล้ว2เพราะมันทำให้เกิดแต่ความเศร้าหมองและมิได้ส่งเสริมการสร้างชีวิตที่ดีที่ยังเหลืออยู่ของเราไม่ว่าเหลือมากหรือเหลือน้อยในอนาคตอดีตนี้ไม่ได้ส่งเสริมการสร้างชีวิตที่ดีเลยแม้แต่นิดเดียวข้อที่3อดีตพลาดลืมให้หมดเพราะสุดท้ายอดีตผิดพลาดมันไม่ใช่อดีตที่ผิดพลาดมันเป็นเพียงการให้ความหมายว่ามันผิดพลาดจริงอยู่ที่องคุลิมานฆ่าคนต้อง999คนจริงอยู่มีบาปจริงอยู่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างแต่สำหรับชีวิตขององคุลิมานแล้วเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางสู่การบรรลุธรรมอยู่ดีคือไม่ได้กำลังจะบอกว่าเป็นเส้นทางที่ดีและประเสริฐแต่มันเป็นเส้นทางที่ปลายทางมันนำไปสู่การบรรลุธรรมฉะนั้นตอนนั้นอดีตนั้นก็นับว่าดีที่สุดแล้วเพื่อนำไปสู่ปลายทางที่ดีและปลายทางที่ดีใครสร้างได้อดีตที่พลาดนี้เมื่อมันเกิดไปแล้วมันอาจนำไปสู่ปลายทางที่ดีได้ฉะนั้นมันจึงมิใช่อดีตที่ผิดพลาดแต่เป็นอดีตที่ไม่ต้องไปตามระลึกให้เจ็บปวดหัวใจแต่เป็นอดีตที่ขอบใจและเข้าใจในการเข้าใจผิดพลาดไม่ได้หมายถึงเราต้องเปิดเผยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีนักธุรกิจคนหนึ่งเขากำลังจะต้องเอาเงินไปลงทุนเขาไปปรึกษาพระอาจารย์ที่วัดหนึ่งนะฮะพระอาจารย์ท่านเก่งในการวิสัชนาและตั้งคำถามพระอาจารย์ก็ถามว่าแบบมีความทุกข์ใจในการจะลงทุนแล้วอาจจะผิดพลาดอาจจะล้มเหลวมันกลัวเป็นอดีตที่ผิดพลาดกลัวทำพ่อแม่เสียใจรู้สึกว่าแต่ถ้าบอกแม่ไปแม่เครียดแน่เลยแล้วทำไงดีกลัวมันผิดพลาดกลัวมันกระทบคนอื่นเพราะฉะนั้นเลยถามตรงๆว่าเราเคยผิดพลาดเรื่องนี้แล้วสุดท้ายแม่เสียใจแล้วก็คุยไปคุยมาปลายทางท่านก็ได้แต่ปลายทางชายคนนี้ได้เอาว่ารวบรัดตัดตอนในเวลาที่เรามีอยู่ปลายทางชายคนนี้ได้ปัญญาขึ้นมาว่าสุดท้ายทุกอย่างมันไม่ได้ผิดพลาดนะถ้าวันนี้มันจะพลาดเขาตัดใจว่าเขาจะไม่ได้บอกแม่เพราะวันนี้เขาอายุ40กว่าแล้วเขาไม่ใช่เด็กที่ต้องมารายงานแม่แล้วนี่ก็เงินเขาถ้าอดีตนี้จะทำให้แม่เจ็บปวดหัวใจถ้าเรื่องนี้ถ้ามันผิดพลาดและแม่จะเจ็บปวดหัวใจสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ต้องบอกแม่แต่มันไม่ได้
มันเป็นเราที่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดสิ่งที่อาจจะเกิดความล้มเหลวเกิดความผิดพลาดและมันเป็นการเรียนรู้จากอดีตนี้ที่ดีที่สุดแล้วโดยไม่ต้องทำคนอื่นเจ็บปวดวันนี้มาเล่าเรื่องนี้เพื่ออยากจะบอกว่าเวลาเราพูดถึงอดีตผิดพลาดหลายคนละอายหลายคนคิดว่าการบอกทั้งอย่างเดียวจะช่วยหลวงพี่คงไม่ได้บอกว่าทางไหนดีที่สุดแต่หลวงพี่จะบอกว่าอดีตผิดพลาดเป็นเรื่องของเราที่เราต้องรับผิดชอบและมันไม่ใช่ความผิดพลาดมันเป็นสิ่งที่เกิดแล้วจบแล้วมันเป็นสิ่งที่ตามระลึกไปก็ไม่ทำให้เกิดกำลังใจในการสร้างอนาคตที่ยังเหลืออยู่และสุดท้ายมันอาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดแต่หากเราสร้างอนาคตที่ดีได้มันคือเรื่องน่าขอบคุณและไม่จำเป็นต้องไปกลัวถ้าจะมีใครรู้ให้เขารู้แต่ไม่ต้องไปกังวลหรือกลัวหรือเที่ยวบอกคนอื่นเพียงเพื่อทุกคนยอมรับฉันหน่อยฉันมีเรื่องผิดพลาดหลายครั้งการเที่ยวบอกกับกลายเป็นการประกาศว่าอยากให้คนยอมรับเพียงเพื่อยืนยันว่ามันไม่พลาดแต่ใจกลับยังยิ่งแหนงใจวันนี้จึงมาสอนพวกเราทุกๆหลายว่าหลายครั้งอดีตผิดพลาดมันเกิดไปแล้วหน้าที่เดียวที่เราทำได้คือการทำความเข้าใจเพราะการยอมรับจะเกิดการระมัดระวังยอมรับว่ามันพลาดและยอมรับว่าเราเนี่ยคนอย่างเราเนี่ยไม่ได้เก่งกาจก็อาจจะพลาดได้มันจะเกิดสังวรประทานคือเกิดการระวังและตามข้อที่สองที่หลวงพ่อพูดอันนี้คือสัมมประทานนะสัมมประทานคืออะไรสัมมประทานเนี่ยจริงๆมันคือการที่ตัวเราเขาเรียกว่ากระบวนการทางจิตที่ประกอบด้วยธรรม4ข้อในการเพียรระวังเพียรละเพียรเจริญและเพียรรักษาเพื่อธรรมทั้งหลายยิ่งยวดขึ้นไปอยู่ในโพธิปักขิยธรรมทีนี้สัมมประธานเนี่ยครับสิ่งที่เราอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังมีให้ทุกท่านฟังคือจริงๆที่หลวงพ่อท่านเอาอดีตพลาดลืมไปให้หมดบาปพิชิตไม่คิดทำเพิ่มขึ้นอีกให้สั่งสมบุญกุศลและให้เข้าถึงมันปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการเอาสัมมประธานทั้ง4มาย่อโดยภาษาที่ง่ายจริงๆเรามีครูบาอาจารย์ที่พร้อมย่อธรรมะให้ง่ายแก่เราอยู่แล้วให้เข้าใจง่ายอยู่แล้วให้เข้าถึงง่ายอยู่แล้วแต่บางครั้งเราเองอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือได้มีโอกาสได้ทบทวนในใจของเราซึ่งเพียรระวังคืออดีตผิดพลาดลืมให้หมดเมื่อลืมจักระวังเพราะเมื่อลืมเมื่อปล่อยอดีตผิดพลาดให้เข้าใจและยอมรับจะเกิดสติและยอมรับว่าครั้งนี้ฉันพลาดเพราะอะไรครั้งหน้าฉันจะระวังอย่างไรมันจะไม่ใช่การตกอยู่ในฐานความเศร้าหมองเสียใจแล้วอ้างความเศร้าหมองเสียใจในการทำชั่วเพิ่มเหมือนคนอ้างเป็นซึมเศร้าแล้วทำเรื่องไม่ดีเพิ่มเหมือนคนอ้างว่าฉันเคยโดนคนทำร้ายฉันจึงเผลอทำร้ายคนอื่นก็เพราะฉันยอมรับว่าฉันเศร้าหมองเสียใจแล้วมันจบไปแล้วฉันจึงจะมีสติระมัดระวังได้ปหาประทานเพียรละบาปอกุศลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือบาปทุกชนิดไม่คิดทำเพิ่มอีกภาวนาประทานเพียรพยายามทำกุศลกรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดก็คือมันสั่งสมบุญกุศลและสุดท้ายอนุรักษณาประทานเพียรรักษาคือทำกุศลให้เจริญแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นก็คือการปฏิบัติทำให้ยิ่งขึ้นเพื่อเจริญสติให้เข้าถึงธรรมภายในจะได้ประคองจิตให้ผ่องใสเพราะท้ายสุดจิตเศร้าหมองก็เป็นบาปอกุศลจิตผ่องใสก็เป็นบุญกุศลและอดีตก็แก้ไม่ได้จะปล่อยให้อดีตที่ผิดพลาดแค่ไหนมาเป็นเรื่องที่น่าแหนงใจก็แก้อะไรไม่ได้แต่ถ้าอดีตที่ผิดพลาดไม่ทำให้แหนงใจถ้าไม่บาปหนักขนาดองคุลิมานฆ่าคนมา999คนยังบรรลุธรรมได้ถ้าหากเราไม่บาปหนักขนาดทำอนันตริยกรรมแล้วก็สุดท้ายกรรมทุกกรรมก็ล้วนแก้ได้เพราะการแก้กรรมก็คือการเกิดขึ้นแล้วเราก็รับมือกับมันแล้วไปต่อหลานของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเคยทำไม่ดีนอกใจไปชู้คนอื่นสุดท้ายเกิดสังเวชปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมก็แก้ไขได้ฉะนั้นทุกคนอดีตของเราล้วนแก้ไขได้และแม้ท่านใดที่ฟังในนี้ดันพลาดทำอนิจจกรรมไปแล้วไม่ว่าเพราะเหตุผลไหนก็ตามบุญกุศลที่ทำไว้ก็ย่อมถึงท่านในชาติหน้าเชกเช่นเดียวกับพระเจ้าอาชาสัตโต

เฉดเช่นเดียวกับพระเทวทัตที่ท้ายสุดท่านทั้งสองเหล่านั้นมีคุณูปการแก่พระศาสนาและจะนำไปสู่การบรรลุธรรมพระเทวทัตมีคุณูปการอย่างไรมีบาปแน่นอนคุณูปการคือทำให้เห็นว่าเห็นความใจกว้างของพระพุทธเจ้าอีกทั้งได้เห็นตัวอย่างของคนที่กลับใจได้แม้มืดมิดเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีและผิดพลาดของคนที่มีความอาฆาตนำไปสู่ความอันตรายทำให้หลวงพ่อท่านก็จะย้ำเราเสมอว่าคิดเป็นนักสร้างบารมีอย่ามีศัตรูในใจยิ่งกว่านั้นพระเจ้าอาชาศัตรูเห็นเป็นตัวอย่างของคนที่ทำอนิจกรรมสุดท้ายกลับมาทำรู้บำรุงทำให้เกิดที่มีพระไตรปิฎกเนี่ยก็เพราะพระเจ้าอาชาศัตรูทำให้เกิดการสังคายนาครั้งที่หนึ่งและเพราะสังคายนาครั้งนั้นจึงเกิดการมีประชุมของพระอรหันต์และทบทวนว่าพระเจ้าทั้งหมดทำให้ท่านได้บุญกุศลจะไปบรรลุธรรมในภายภาคหน้าแต่ถ้าไม่ถึงจุดนั้นทุกอดีตผิดพลาดแก้ไขได้ฆ่าคนอย่างเช่นองคุลิมานเมื่อบรรลุธรรมก็แก้ไขได้ถูกไหมฆ่าคนต้อง999คนเราฆ่าถึงหรือยังถ้ายังไม่ถึงก็แปลว่าแก้ไขได้โอเคไหมเคยเกิดเป็นเพชฌมีคนเป็นเพชฌฆาตเคยฆ่าคนมาเยอะพระสารีบุตรเทศให้วางอดีตภาพไปก่อนสุดท้ายก็แก้ไขได้ฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะมาให้พวกเราทั้งหลายครับระลึกเพื่อจะได้ระวังจริงๆเพื่อจะได้เดินตามโพธิปักขิยธรรม37ก็คือการที่ทำอันนำไปสู่ความเจริญยิ่งยวดและเกิดโพธิในใจหรือเกิดพระพุทธเจ้าหรือเกิดเข้าถึงธรรมในใจเริ่มจากเพียรระวังไม่สร้างเพียรระวังอกุศลที่เกิดเขาเรียกว่าป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดให้ไม่เกิดจะระวังอย่างนั้นได้ต้องวางอกุศลที่จะเกิดจากใจเลยครับเพราะอกุศลย่อมเกิดขึ้น2ครั้งก่อนจะลงมือทําเกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นในใจคือที่2เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากวาจาหรือการกระทําและ3 4 5จึงค่อยเกิดขึ้นแต่ถ้าเราระวังตั้งแต่อกุศลจะเกิดขึ้นในใจการกระทำก็ย่อมไม่เป็นอกุศลฉะนั้นการเพียรระวังจึงเริ่มจากใจและใจที่ไม่ใจที่อยู่เฉยๆแล้วจะมีอกุศลเกิดขึ้นเรื่องแรกง่ายๆก็เกิดจากการไปตามดูบาปตัวเองแล้วก็มานั่งแหน่งใจนั่นแหละชนะอดีตผิดพลาดให้ทำอะไรครับลืมให้หมดวันนี้แทนที่จะไปนั่งรื้ออดีตมาดูดีกว่าว่าจริงๆตัวเรายังไม่อยากยอมรับตัวเองในเฉดไหนต่างหากเรายังไม่อยากยอมรับตัวเองในเรื่องไหนต่างหากจึงทำให้เราเจ็บปวดอยู่แบบนี้วันนี้เหลือแค่ตัวเราที่จะยอมรับตัวเองแล้วยอมรับตัวเองให้ได้เราก็จะผ่านทุกอดีตที่เข้ามาในชีวิตได้ในวันหนึ่งเราอาจจะต้องเจอหลายเรื่องหลายราวอาจจะมีเรื่องที่เราพลาดในวันนี้หรือในอนาคตขอให้ธรรมะเรื่องอดีตผิดพลาดลืมให้หมดในวันนี้เป็นเครื่องปักลงไปในจิตใจเป็นเครื่องย้ำเตือนเราว่าคนเราพลาดได้แต่พลาดแล้วไม่ต้องไปตามนึกขยี้ให้เจ็บปวดเพิ่มก็ได้ทั้งชีวิตขยี้ตัวเองมาเยอะแล้วว่าไม่เห็นจะเลิกทำชั่วได้จริงๆสักทีจากการขยี้ใช่ไหมจริงนะเคยแม้เสียใจที่ปุ้ยพูดแรงจังเลยแล้วเดี๋ยวพูดแรงใหม่ไม่เห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่ความเสียใจจะทำให้เราเลิกทำสิ่งไม่ดีเห็นแต่ความร่าเริงเบิกบานใจต่างหากมีแต่ความเบิกบานใจที่จะบ่มเพาะความเบิกบานใจความละอายใจอาจช่วยระงับเราได้เป็นครั้งคราวแต่ท้ายสุดมันต้องนำไปสู่ความเบิกบานใจและอาจหารใจในการจะเพียรเพ่งทำความดีและปฏิบัติธรรมให้ใจผ่องใสหิริโอตัปปะหรือความละอายใจและเกรงกลัวต่อบาปมิใช่เรื่องไม่ดีแต่อาจจะระงับเราได้เป็นครั้งคราวแต่ท้ายสุดความเกรงกลัวหรือความละอายต่อบาปต้องมิใช่จิตที่เศร้าหมองต้องเป็นหิริโอตัปปะที่เกิดจากจิตที่อาจหารร่าเริงและแจ่มใสหิริโอตัปปะที่เกิดจากความเศร้าหมองที่คน

ส่วนใหญ่ชอบใช้ว่าต้องละอายต้องรู้สึกผิดอาจจะย้ำเราได้เป็นครั้งคราวแต่หิริโอตปาที่เกิดจากใจผ่องใสต่างหากนั่นแหละจึงจะทำให้เราตั้งมั่นในธรรมและเมื่อเราฝึกวางอดีตฝึกวางความเจ็บปวดฝึกวางความเจ็บใจเราก็ต้องหมั่นนึกถึงบุญกุศลที่ตัวเองทำมาเหมือนที่เรามานั่งฟังบุญกุศลที่พระอาจารย์ท่านก็ได้ไปบุกเบิกเนาะจังหวัดอะไรนะตรังเนาะจังหวัดตรังเนาะเริ่มจากหนึ่งได้ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายออกพอท้ายสุดเนาะผังสำเร็จอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วผังอะไรผังในการบรรลุธรรมทุกคนมีผังนั้นอยู่แล้วโดยเท่าเทียมกันมนุษย์เท่าเทียมกันโดยผังแห่งการบรรลุเพราะทุกคนล้วนมีพระพุทธเจ้าในตัวทุกคนล้วนมีพระธรรมกายอยู่ในตัวอยู่แล้วเหลือแค่เราจะวางใจถึงท่านไหมวางใจนึกถึงบาปมันก็ไม่ใช่วางใจเป็นพระมันก็ไม่สิงกับพระข้างในมันก็ไม่รับพอหรือสร้างความคุ้นเคยกับพระในตัวได้แต่ถ้าหากวางใจเป็นกุศลมันก็จะเริ่มคอนกรูเอนต์หรือว่าซิงหรือว่าสอดคล้องกับพระที่อยู่ในตัวและเมื่อเราสอดคล้องกับพระในตัวพระในตัวก็จะสอดคล้องให้ความเบิกบานให้ความสว่างให้ความปลอดภัยอยู่ในไหนในใจของเราฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกท่านกลับไปทบทวนว่าอดีตของเรามันจบไปแล้วนะไม่ใช่ไปทบทวนอดีตนะแต่ไปทบทวนหลักการว่าอดีตของเรามันเกิดในอดีตแล้วมันก็จบแล้วในอดีต2อดีตทั้งหลายทำให้ใจเป็นยังไงอดีตพลาดทั้งหลายทำให้ใจเศร้าหมองอดีตที่ไม่ได้ปลื้มทั้งหลายทำให้ใจเศร้าหมองและการระลึกถึงใจเศร้าหมองไม่ได้ทำให้มีกำลังใจในการใช้อนาคตหรือใช้ถั่วในมือที่เหลือได้เลยเนาะอย่าประเมินตัวเองในอนาคตต่ำไปแล้วไปนั่งประเมินตัวเองในอดีตว่าคนเก่งกว่านี้ตัวเราในอดีตมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอย่างสุดท้ายนะเมื่อกี้ข้อที่1ไปแล้วข้อที่2ไปแล้วข้อที่3คืออะไรเราเองเนาะเมื่อเรามองอดีตแล้วอดีตผิดพลาดอาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดปลายทางอาจจะนำไปดีก็ได้ให้ฝึกเปลี่ยนเฟรมหรือว่าเปลี่ยนกรอบความคิดให้ถูกว่ามันทำด้วยสติสัมปชัญญะ 100% จริงๆนะอดีตอะแต่ 100% มันได้เท่านั้นในวันนั้นนะและจริงๆมันอาจจะนำไปดีก็ได้ไม่ต้องโทษใครแล้วที่ทำก็เราทำเองแต่ถ้าปลายทางมันดีมันก็งั้นและจะทำให้ปลายทางดีได้ก็ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อไปสู่บุญกุศล3ข้อนะ3ข้อนี้และ3ข้อนี้สำคัญมากให้จดไว้นะ3ข้อนี้นะ3ข้อนี้นะทวนนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องสำคัญว่าถ้าหากตัวเราตั้งใจเราจะจำได้แล้ว3ข้อที่จะไปสอนตัวเองเลยว่าอดีตเกิดขึ้นแล้วจบไปแล้วนึกถึงอดีตไม่ทำให้เกิดกำลังใจถูกไหมและจริงๆอดีตผิดพลาดอาจจะไม่ผิดพลาดก็ได้ขอบคุณเขาที่เข้ามาให้เราเรียนรู้และถ้าวันนี้ยังเจ็บปวดอยู่ยังเผลอตอกย้ำเจ็บปวดอยู่ก็แค่บอกกับตัวเองว่าเราอาจจะยังมีมานะและไม่ยอมรับตัวเองบางอย่างแหละยังอยากดูดียังอยากเป็นแบบอุดมคติมันไม่เป็นไรก็ได้โอเคไหมครับให้เราหมั่นทำตัวเองให้เป็นแบบนี้หมั่นวางใจตัวเองให้เป็นแบบนี้และหลวงพี่มั่นใจว่าทุกๆวันของเราต่อจากนี้ถ้าเกิดเรื่องผิดพลาดเราจะสอนตัวเองให้กลับมาได้ถ้าครั้งใดและคราใดเราได้เจอบุญกุศลเราจะรีบเอาตัวเองไปส่องสมและไปทำท้ายสุดจะลืมฟิตไปนั่งกันเยอะๆไปทำให้ตัวเองเข้าถึงพระธรรมกายภายในจะได้ล้างอดีตจากภายในเหมือนที่องคุลิมานท่านล้างอดีตของท่านได้ทุกคนเลยนะวันนี้ก็อนุโมทนาบุญทุกท่านขอให้ค่ำคืนเป็นสิรินี้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ
ปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในสำเร็จสมปรารถนาทั้งทางโลกและทางธรรมร่ำรวยสะดวกสบายแข็งแรงเข้าถึงธรรมโดยง่ายทุกท่านเลยนะ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณและจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

วาดเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาพอสบายสบายไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาท
ทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่ง

ให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะแล้วนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอสุวะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่จะตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขณะพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจิดจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสใสเย็นเย็นตั้งมั่นจ
ะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วถัดจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ้อนดวงแก้วซ่อนกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนกันตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายรูปภพก็ตั้งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราดังนั้นฐานที่7ตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละดังนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆเพื่อดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาๆสบายๆและใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ
โดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองแล้วแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7กลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆหรือน้ำแข็งใสๆหรือกระจกใสๆอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างที่นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าไอ้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

แล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับภพนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราได้มานั่งฟังธรรมกันได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นดวงบุญที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้านะจ๊ะให้ใสบริสุทธิ์

กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญนั้นหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์
มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอารมณ์ภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้น

ะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดบุกหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคณมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ได้รับพยากร
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: กามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและ

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชะ
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิด
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิด
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: ธัมโมเมนาโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวก

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุก

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงาน

ให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าชีวิตคุ้มค่าด้วยการสร้างบุญผู้ใดรู้จักใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าด้วยการสร้างบุญบารมีทุกรูปแบบก็จะมีบุญเป็นกำไรชีวิตเพราะบุญเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าอัญมณีใดๆในโลกบุญใสๆเท่านั้นที่ติดอยู่ตรงศูนย์กลางกายของทุกๆคนจะคอยส่งผลดีงามให้กับชีวิตของเราและกีดกันขัดขวางบาปศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ห่างจากตัวเราชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการตักบาตรเฟรชชี่ KU86 ประจำปี2569นำคณะอาจารย์บุคลากรและนิสิตใหม่ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน86รูปเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและสร้างความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการตักบาตรเฟรชชี่ KU86 ประจำปี2569ณบริเวณหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้นิสิตใหม่และผู้เข้าร่วมงานได้รวมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธเริ่มต้นชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยความเป็นสิริมงคลและสร้างสายสัมพันธ์อันดีผ่านการทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์และอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้รับความเมตตาจากพระศรีวชิราภินันท์เปรียญธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าคณะเขตลาดพร้าวเจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้าเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิเชียรปรีชาธรรมวงศ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเปี่ยมด้วยบุญกุศลโดยมีพระภิกษุสงฆ์จำนวน86รูปที่

0: ทางมาจากวัดต่างๆมาเป็นเนื้อนาบุญซึ่งการจัดโครงการตักบาตรเฟรชชี่ในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ที่ทางชมรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อมุ่งหวังให้นิสิตได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการเรียนและยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ในการเริ่มต้นชีวิตการศึกษาพร้อมทั้งหล่อหลอมจิตใจให้เป็นคนเก่งและคนดีพร้อมที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิเชียรปีชาธรรมวงศ์นะครับเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับก็วันนี้ก็รู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็ปลื้มใจนะครับกับกิจกรรมดีๆนะครับซึ่งจริงๆการทำบุญตักบาตรนะครับก็พวกเราก็ปฏิบัติกันเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของน้องๆเฟชชี่ KU 86นะครับทุกคนนะครับด้วยกิจกรรมงานบุญแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับในการฟังธรรมจากพระภิกษุสงฆ์นะครับนะเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับสังคมไทยเราในปัจจุบันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทั้งองค์การบริหารองค์การนิสิตนะครับแล้วก็น้องๆชมรมพุทธศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับนำกิจกรรมดีๆเหล่านี้นะครับกลับเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเราอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งห่างหายไปพอสมควรแล้วนะครับก็ต่อจากนี้ก็คงจะดำเนินการตลอดนะครับทุกปีแล้วก็คงไม่ใช่แค่ปีละครั้งหรอกครับนะครับก็ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสนะครับเราก็จะร่วมกันนะครับร่วมบุญกันอย่างนี้เสมอนะครับ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรัสวดีอรุณวรากรค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตค่ะวันนี้ได้มาร่วมงานตักบาตรเฟชชี่ประจำปี2569เรียกว่าอิ่มบุญกันแต่เช้าเลยค่ะจริงๆกิจกรรมนี้นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีมายาวนานแต่ว่าเราห่างหายกันไปช่วงหนึ่งวันนี้กลับมาดีใจมากๆค่ะได้เห็นความร่วมมือของนิสิตนะคะชมรมพุทธศาสตร์ในการที่จะร่วมกันในการสืบสานประเพณีดีๆให้กับนิสิตรุ่นใหม่ๆได้เห็นถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะรวมถึงความร่วมมือนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในบางเขนเท่านั้นนะคะนิสิตจากวิทยาเขตกำแพงแสนก็มาร่วมมือร่วมใจด้วยอันนี้ในมิติของผู้จัดค่ะถ้ามองนิสิตที่มาร่วมงานนะคะก็ปลื้มใจมากๆนะคะที่น้องๆ KU 86ทุกคนนะคะก็มาร่วมบุญกันในการที่จะมาตักบาตรเฟชชี่ในปีนี้นะคะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนิสิตใหม่ KU 86ทุกคนนะคะเราในฐานะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พร้อมนะคะที่จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆที่จะรังสรรค์เพื่อสิ่งดีๆให้กับนิสิตภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็หวังว่าน้องๆ KU 86จะเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและจะสามารถสำเร็จการศึกษาต่อไปในอนาคตได้สุดท้ายนี้นะคะขอบคุณนะคะนิสิตจากชมรมพุทธศาสตร์ด้วยนะคะที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการจัดงานในวันนี้ออกมาสวยงามมากๆเรียกว่าอิ่มบุญกันทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสดชื่นแจ่มใสตั้งใจเรียนแล้วก็สำเร็จการศึกษาไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ
3: จักรพงศ์สุวรรณวงศ์นายกองค์การบริหารองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนครับวันนี้นะครับรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับที่ได้เห็นน้องๆนิสิตแล้วก็สาธุชนต่างๆนะครับประชาชนทั่วไปที่ได้เข้าร่วมโครงการตักบาตรเฟชชี่ KU 86นะครับและวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณชมรมพุทธศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่ได้มีการเรียนเชิญพระภิกษุสงฆ์มากกว่า86รูปซึ่งตรงกับรุ่นของ KU นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่86นั่นเองครับน้องๆนิสิตปัจจุบันนะครับได้มีการนำในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของด้านคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วยครับและเชื่อว่าสิ่งนี้นะครับจะเป็นบ่อเกิดให้กับน้องๆในกิจกรรมต่อๆไปแล้วก็เราทำสิ่งนี้ไปตลอดนะครับจนจบปีการศึกษาหรือว่าทำต่อไปให้กับมหาลัยของเราครับ
0: ชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดสัมมนาและปฏิบัติธรรมครูเพื่อฝึกสติเจริญสมาธิภาวนาภายใต้โครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรประจำปีการศึกษา2569ให้กับคณะครูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับการสัมมนาและปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีคณะครูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน80คนจาก56โรงเรียนเข้าร่วมสัมมนาณศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครโดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมวัชระวิมลมุนีกรรมการมหาเถระ

มาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารเป็นที่ปรึกษาโครงการและได้รับความเมตตาจากพระราชวชิราธิบดีเป็นประธานสงฆ์นำคณะครูอาราธนาศีล8และสมาทานธุดงค์จากนั้นมีการปฐมนิเทศและประชุมกลุ่มพบพี่เลี้ยงโดยตลอดโครงการคณะครูได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรพร้อมทั้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสและรับฟังธรรมในหัวข้อต่างๆอาทิเรื่องสติสบาย

ความสำคัญปฐมเทศนาบทแรกธรรมจักรกับวัตนสูตรศิลปะการสร้างสุขในวิชาชีพครูครูผู้มีหัวใจพระบรมโพธิสัตว์จัดระเบียบใจธรรมวุฒิของครูสอนด้วยสติชี้ทางด้วยปัญญาในการนี้พระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้เมตตาบรรยายธรรมพร้อมกันนี้ยังมีพระอาจารย์วิทยากรที่หลากหลายอาทิพระมหาเอกชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตโนดพระปรัตอุกฤษวังสัทธโรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมและพระวิทยากรจากชมรมพุทธศาสตร์สากลมาบรรยายให้ความรู้แก่คณะครูอีกด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมพิเศษในโครงการมีพิธีจุดประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้ยังมีการประชุมกลุ่มเพื่อถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมะต่างๆกับพระอาจารย์และร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ส่วนในช่วงท้ายโครงการมีการสะท้อนมุมมองจากผู้ดำเนินโครงการในหัวข้อครูกัลยาณมิตรผสานศีลสมาธิปัญญาสู่หน้าต่างห้องเรียนส่วนในพิธีปิดมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่คณะครูผู้เข้าร่วมโครงการทั้งยังได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ด้วยความปลื้มใจสำหรับการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นับเป็นช่วงเวลาแห่งการเติมพลังใจให้แก่คณะครูเพื่อได้กลับมาทบทวนและพัฒนาตนเองผ่านการฝึกสติเจริญสมาธิรวมทั้งได้เรียนรู้หลักธรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพราะเมื่อคุณครูมีจิตใจที่เข้มแข็งมีสติและมีธรรมะเป็นหลักย่อมสาม

ที่ดีให้เกิดขึ้นต่อไปค่ะศูนย์อบรมเยาวชนบางประหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมวันเสาร์เบาใจเพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้มาร่วมกันพักกายพักใจและสั่งสมบุญกุศลร่วมกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกฝนการหยุดใจให้นิ่งสงบและปล่อยวางจากเรื่องราวต่างๆเพื่อกลับมารับรู้ถึงความสุขที่แท้จริงภายในใจตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อนำข้อคิดและหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

และตั้งใจว่าจะมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธน็อตไลน์เวฟเฟอร์เลนประเทศเยอรมนีได้จัดงานบุญใหญ่ฉลองครบรอบ16ปีแห่งการสถาปนาวัดโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นค่ะโดยกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสำราญเฮลเลอร์กัลยาณมิตรไฮโก้เอลสวิกและกัลยาณมิตรเสน่ห์เพ็ญบุญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยมีกัลยาณมิตรวิภารัตสาขากรกัลยาณมิตรขวัญอยู่บิดเก้นและกัลยาณมิตรดวนโมคครัตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์16รูปซึ่งทางสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันแต่งชุดขาวมาร่วมกันตักบาตรนับเป็นภาพแห่งความปลื้มใจในบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ภาคบ่ายทุกท่านได้พร้อมใจกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามและเบิกบานในบุญเพื่อร่วมกันน้อมถวายมหาสังฆทานในการทำนุบำรุงและขยายงานพระพุทธศาสนาให้ปักหลักมั่นคงสืบไปโดยมีกัลยาณมิตรสวยจันโคเวียกเป็นประธานผ้าป่าฉลองวัดในครั้งนี้และมีประธานกองอีก16คณะร่วมในริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าในครั้งนี้จากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นภาชนะใจในการรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการทอดผ้าป่าเมื่อใจใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วกัลยาณมิตรสวยจันโคเวียกท่านประธานผ้าป่าได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ทั้ง16รูปก็ได้แปลแถวเพื่อพิจารณาผ้าป่าก่อนที่ทุกท่านจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่ออนุโมทนาในบุญกุศลพร้อมทั้งให้โอวาทอันทรงคุณค่าในการสร้างบารมีและทำหน้าที่กัลยาณมิตรเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและตอกย้ำความปลื้มปิติให้แก่สาธุ

องบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรปิยวรรณและกัลยาณมิตรเคนเนตมันลินพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรพงธาดาพรหมแบนและกัลยาณมิตรรัชดาวันจันเพ็ญแขส่วนพิธีถวายกองบุญภัตตาหารประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์และกัลยาณมิตรโดนานโฮกแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระทวีรัตน์ชยวัฒโนเรื่องวุฒิธรรม4ประการธรรมเป็นเครื่องเจริญเพื่อให้สาธุชนได้นำหลักธรรมอันทรงคุณค่านี้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิตให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐท่ามกลางบรรยากาศงานบุญในต่างแดนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเบิกบานใจของยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation เพื่อเชื่อมใจชาวท้องถิ่นทั่วภาคพื้นอเมริกาและแคนาดาได้มารวมพลังนั่งสมาธิใต้แสงจันทร์เต็มดวงกันค่ะ

เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้หยุดพักจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันมาแสวงหาสันติสุขภายในร่วมกันในคืนวันเพ็ญท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและร่มเย็นค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการยืดเส้นและผ่อนคลายร่างกายอย่างเบาๆเพื่อคลายความตึงเครียดและสร้างความรู้สึกผ่อนคลายทั้งกายและใจก่อนเข้าสู่การปฏิบัติธรรมโดยได้

ัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่9วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์และอันดับที่10วัดพุทธน็อตไลน์เวฟเฟอร์เลนค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีโสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่ากาลานุรูปังวะทุรังนิยุนะเชพึงทำการงานให้เหมาะสมกับเวลาสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เราเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญบารมีปรับปรุงความคิดคำพูดและการกระทำให้บริสุทธิ์ความคิดที่ดีได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามขึ้นมากมายในโลกเราจะเห็นว่าสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็เริ่มมาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆคือความคิดในใจของเราก่อนเมื่อคิดบ่อยๆภาพแห่งความคิดนั้นก็ชัดเจนขึ้นจนกระทั่งก่อให้เกิดเป็นคำพูดและการกระทำตามมาอย่างเช่นมนุษย์ในสมัยก่อนใฝ่ฝันว่าอยากจะบินได้เหมือนนกก็ครุ่นคิดหาวิธีการต่างๆนานาคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าสักวันหนึ่งจะต้องเดินทางไปในอากาศให้ได้และในที่สุดก็ได้ประดิษฐ์เครื่องล่อนลูกบอลลูนเรือเหาะและก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งมีเครื่องบินเห็นไหมเจ้าว่าเมื่อคิดบ่อยๆไม่ช้าก็จะประสบความสำเร็จเบื้องหลังความสำเร็จนั้นมีความคิดที่แจ่มใสเป็นพื้นฐานด้วยกันทั้งสิ้นเพราะบุญเป็นศูนย์รวมแห่งความสำเร็จทุกอย่างบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่าถ้าบุคคลพึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าการสั่งสมบุญทำให้เกิดสุขบุญเป็นเครื่องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อบุญเกิดขึ้นในใจจะทำให้ใจใสสะอาดบริสุทธิ์คุณภาพของใจก็จะดีขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นใสสว่างขึ้นบุญมีลักษณะเป็นกระแสแห่งความบริสุทธิ์ไหลมารวมอยู่ในกลางกายของเราตรงตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่7รวมเป็นดวงกลมใสๆเรียกว่าดวงบุญซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิตถ้าดวงบุญโตใหญ่มากเราก็บริสุทธิ์มากความสุขความสำเร็จในชีวิต

วิตก็จะมีมากเพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญใครจะพูดเก่งจะทำอะไรเก่งแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีบุญแล้วก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าหากมีบุญแล้วทุกอย่างก็สำเร็จหมดเลยชีวิตในปัจจุบันท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจไม่เพียงแต่เราจะมือถึงใจถึงตาถึงทุนถึงหรือทีมถึงแค่นี้ก็ยังไม่พอจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุญถึงด้วยถ้ามีบุญแล้วทุกอย่างก็จะสำเร็จหมดดังนั้นบุญจึงเป็นหลักเป็นประธานในทุกๆสิ่งว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จอยู่เสมอเราก็จำเป็นจะต้องหมั่นทำบุญบ่อยๆเหมือนน้ำฝนที่หยดลงมาทีละหยดยังสามารถเติมตุ่มให้เต็มได้บุญที่เราได้สั่งสมบ่อยๆสักวันหนึ่งก็จะเต็มเปี่ยมได้ดังนั้นบุญเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทุกชีวิตพระพุทธองค์จึงได้ทรงสอนให้เราหมั่นทำบุญบ่อยๆอย่าเบื่อหน่ายในการสั่งสมบุญบารมีและให้ทำความพอใจในการทำบุญก่อนทำก็ดีใจปีติใจในขณะทำก็ให้เลื่อมใสใจเป็นบุญเป็นกุศลล้วนๆทำความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเมื่อทำบุญแล้วก็ให้ปลื้มใจระลึกนึกถึงคราใดก็มีแต่ความสุขความเบิกบานเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นสั่งสมบุญทุกวันอย่างต่อเนื่องเพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้เช่นเรื่องของพราหมณ์คนหนึ่งผู้มีความเกื้อกูลต่อพระภิกษุสงฆ์มีอยู่วันหนึ่งพราหมณ์ได้มายืนอยู่หน้าบ้านตั้งแต่เช้าตรู่มองเห็นพระภิกษุท่านออกบิณฑบาตในยามเช้าเดินผ่านหนทางที่เป็นสนามหญ้าชายจีวรของพระท่านเปียกน้ำค้างที่อยู่ตามยอดหญ้าพราหมณ์คนนี้ก็คิดว่าจีวรของพระท่านถูกน้ำค้างแล้วสกปรกเราก็จะต้องเอาจอบไปดายหญ้าที่รกๆทำทางให้พระท่านเดินได้สะดวกวันรุ่งขึ้นพราหมณ์จึงถือจอบไปถางหญ้าที่หนทางนั้นให้เป็นลานกว้างเดินได้สะดวกเมื่อภิกษุทั้งหลายเดินผ่านมาที่บริเวณนั้นเห็นว่าเป็นลานกว้างดีท่านจึงจัดห่มจีวรพราหมณ์เห็นชายจีวรของพระรูปหนึ่งลาดลงไปกับพื้นดินมีรอยเปื้อนฝุ่นจึงคิดว่าเราจะหาทรายมาเกลี่ยพื้นจะได้ไม่มีฝุ่นอีกและได้นำทรายมาเกลี่ยลงตรงนั้นต่อมาพราหมณ์ก็สังเกตเห็นว่าก่อนที่พระท่านจะฉันภัตตาหารได้ถูกแสงแดดส่องร้อนจนเหงื่อไหลออกมาจึงคิดว่าเราจะสร้างมณฑปเพื่อกันแดดให้พระท่านแล้วก็ได้สร้างมณฑปอย่างปราณีตสวยงามพอรุ่งขึ้นอีกวันฝนตกแต่เช้าพราหมณ์เห็นจีวรของภิกษุเปียกน้ำเพราะว่ามณฑปนั้นมีขนาดเล็กเกินไปฝนจึงสาดเข้ามาได้จึงคิดว่าเราจะสร้างศาลาให้พระตรงนี้ซะเลยพอสร้างเสร็จแล้วถึงคราวฉลองศาลาจึงได้เป็นนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วได้ถวายสังฆทานเมื่อเสร็จภารกิจแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาบุญต่อพราหมณ์ได้ความเป็นผู้ฉลาดในการทำความดีสั่งสมบุญทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นทุกๆวันจนกลายเป็นบุญใหญ่แล้วได้ตรัสว่าธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายย่อมทำบุญบ่อยๆแม้จะทำทีละเล็กทีละน้อยแต่ควรทำบ่อยๆเพราะสามารถกำจัดมลทินของตนได้เหมือนช่างทองกำจัดสนิมทองฉะนั้นพอจบพระธรรมเทศนาพราหมณ์ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันมหาชนทั้งหลายที่มาฟังธรรมก็ได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในมีพระรัตนตรัย

็นที่พึ่งดังนั้นพวกเราก็ไม่ควรประมาทในการทำบุญแม้เพียงเล็กน้อยให้มันสั่งสมบุญบ่อยๆนะจ๊ะทุกครั้งที่เราได้ทำความดีไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาจะเกิดกระแสทานแห่งบุญขึ้นในกลางกายชำระใจของเราให้บริสุทธิ์เมื่อกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วใจจะได้หยุดนิ่งเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในบริสุทธิ์เป็นชั้นๆเข้าไปเบื้องต้นจะเข้าถึงดวงธรรมที่มีลักษณะกลมเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะเข้าถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะจะเข้าไปพบกายภายในแต่งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมและกายธรรมไปตามลำดับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครอยากจะได้มหากุศลอยากจะเป็นผู้ที่มีบุญมากๆใจตั้งติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตลอดเวลาบุญก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเรารักบุญจริงๆก็ไม่ควรมีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขในการปฏิบัติธรรมถ้ามีบุญน้อยความสุขความสำเร็จก็มีน้อยถ้ามีบุญปานกลางความสุขและความสำเร็จก็มีปานกลางถ้ามีบุญมากความสุขความสำเร็จก็มีมากบุญนี้เป็นเรื่องที่เราประมาทไม่ได้นะจ๊ะมีอยู่จริงๆเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่ว่าเราสัมผัสได้ด้วยใจและสามารถเข้าถึงได้เราจะเห็นบุญได้เมื่อเราเข้าถึงกายธรรมเห็นได้ด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกายแต่เราทำบุญแล้วเราก็จะได้เห็นบุญเลยเป็นกระแสใสๆบริสุทธิ์เป็นดวงสว่างดวงบุญตรงกลางกายนี้สว่างมากลักษณะคล้ายดวงธรรมแต่คุณสมบัติไม่เหมือนกันซึ่งจะเป็นเหตุให้เราได้สมบัติทั้งสามคือรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติหรือได้มนุษย์สมบัติทิพย์สมบัติและนิพพานสมบัติบุญจะเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งสามรูปสมบัติเป็นอย่างไรรูปสมบัติก็คือเราจะได้รูปร่างที่งดงามแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มีอายุไขยืนยาวเป็นร่างกายที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีจริงๆจะประกอบกิจกรรมอะไรก็เหมาะสมงดงามเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของมหาชนทรัพย์สมบัติก็คือเราจะได้เป็นเจ้าของโภคทรัพย์ทั้งหลายจะเข้าถึงฐานะแห่งความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีและบรมเศรษฐีมีทรัพย์และไม่หวงแหนไม่ตระหนี่แต่ใช้ทรัพย์เป็นมีทรัพย์ไว้เพื่อสร้างบารมีเพื่อเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติคุณสมบัติก็คือความรู้ความสามารถความเฉลียวฉลาดปฏิภาณไหวพริบใช้ได้คล่องแคล่วเชี่ยวชาญทีเดียวคือทั้งหล่อทั้งสวยทั้งรวยและก็ทั้งฉลาดด้วยสมบัติทั้งสามเกิดขึ้นได้ด้วยบุญที่อยู่ในกลางกายบุญจะปรุงแต่งให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาตัวเราดึงดูดความงามดึงดูดทรัพย์ดึงดูดความเฉลียวฉลาดพวกพ้องบริวารสิ่งต่างๆที่ดีๆก็จะดึงดูดมาพร้อมกันหมดเลยเป็นสิ่งที่อยู่ฉากหลังความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงมนุษย์สมบัติก็คือเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วสมบัติอะไรที่เยี่ยมที่สุดในโลกมนุษย์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์เราก็จะถึงพร้อมด้วยสมบัติของมนุษย์เมื่อเป็นชาวสวรรค์ก็ถึงพร้อมด้วยสมบัติของสวรรค์คือทิพย์สมบัติเมื่อถึงคราวหมดกิเลสก็ถึงพร้อมด้วยนิพพานสมบัติสมบัติของนิพพาน

อ่านมีแต่ความสุขล้วนๆเป็นเอกันตบรมสุขสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือเลยสมบัติทั้งสามเหล่านี้ได้มาด้วยบุญเท่านั้นบุญเกิดจากความดีที่เราทำด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อให้ใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์จริงๆกันไปยิ่งปราศจากความโลภความโกรธความหลงเท่าไหร่บุญก็ยิ่งมากยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์จะปรารถนาอะไรก็ได้ทั้งนั้นได้จนกระทั่งไม่อยากจะได้อะไรเลยอยากจะอยู่ในกลางของกลางอย่างเดียวหยุดนิ่งในกลางของกลางเข้าไปเรื่อยๆมุ่งหาที่สุดในกลางของกลางเข้าไปเรื่อยๆเลยดังนั้นศูนย์กลางกายตรงนี้สำคัญนะจ๊ะสำคัญมากๆเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามส่วนไหนของโลกก็ตามต้องตระหนักถึงศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแห่งบุญให้มากๆในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: สมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาติ

0: วานรินทชาดกชาดกว่าด้วยธรรมของผู้ร่วงพ้นศัตรูพุทธกาลสมัยในขณะที่พระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขจรขจายไปทั่วแว่นแคว้นดินแดนชมพูทวีปอย่างความร่มเย็นเป็นสุขด้วยรสแห่งธรรมที่องค์พระศาสดาตรัสรู้นั้นแผ่นดินมคธกลับผลัดเปลี่ยนอำนาจจากพระเจ้าพิมพิสารอันเป็นองค์ศาสนูปถัมภกมาเป็นโอรสนามพระเจ้าอัจฉาตศัตรูพระเจ้าอัจฉาตศัตรูองค์นี้กระทำปิตุฆาตสังหารพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาเพราะเชื่อคำยุยงของพระเทวทัตเถระผู้มีทิฐิมานะ
1: ในที่สุดแผ่นดินมคธอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ก็ตกเป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียว

0: ทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าข้าเชื่อฟังพระอาจารย์เทวทัตเป็นแน่แท้หาไม่แล้วคงต้องรอไปอีกนาน
1: พระเทวทัตนั้นคิดร้ายกระทำพุทธประหารองค์พระศาสดาจึงว่าจ้างนายขมังธนูลอกปรงพระชนแต่การนั้นกลับล้มเหลวลง
2: เฮ้ยอะไรกันเนี่ยแค่นี้ก็ทำไม่สำเร็จเห็นทีเราต้องลงมือด้วยตัวเองซะแล้วว
1: ันหนึ่งพระศาสดาเสด็จประทับณเชิงเขาคิจกูฏพระเทวทัตเห็นสบโอกาสจึงลอบขึ้นไปบนเขาแล้วกลิ้งหินก้อนใหญ่ลงมาหมายจะทับพระพุทธองค์แต่ในระหว่างที่หินกลิ้งลงมานั้นเกิดกระทบกันแต่เป็นหินเล็กหินน้อยสะเก็ดหินก้อนหนึ่งกระเด็นปลิวมากระทบพระบาทของพระองค์จนพระโลหิตห
2: ่อเฮ้ยพลาดไปอีกจนได้คราวหน้าต้องทำให้สำเร็จให้ได้คอยดูต้องมีสักวันที่เป็นวันของเราบ้างล่ะ
1: และแล้วโอกาสที่พระเทวทัตเฝ้ารอก็มาถึงพระเทวทัตวางแผนการร้ายยุโยงให้พระเจ้าอัจฉริยศัตรูปล่อยฝูงช้างตบมันไล่เหยียบพระพุทธองค์ขณะที่เสด็จออกบิณฑบาต

0: คราวนี้แหละสำเร็จแน่ๆเจอช้างตกมันเข้าไปดูสิจะรอดมาได้ก็ให้มันรู้กันไป
1: ฝูงช้างตกมันอันเกรี้ยวกราดดุร้ายเมื่อมาถึงเบื้องพระพักของพระพุทธองค์ก็ไม่กล้าทำอันตรายใดๆ
2: เฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้เฮ้ยเข้าใจเลย
1: เมื่อแผนการลอบปรงพระชนไม่เป็นผลแทนที่พระเทวทัตจะสำนึกลดมานะทิฐิลงกลับแบ่งแยกหมู่สงฆ์ออกไปตั้งนิกายใหม่สร้างพุทธวินัยใหม่และคอยหาโอกาสปลงพระชนพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลาเพราะมีบุรพกรรมต่อกันมาหลายภพหลายชาตินั่นเอง
0: ต่อไปนี้แหละพระโคดมเอ้ยนิกายที่ข้าสถาปนาขึ้นมาใหม่จะต้องยิ่งใหญ่กว่าทีนี้ไม่ว่าใครในแผ่นดินก็จะต้องยกย่องนับถือเราเพียงองค์เดียวเท่านั้น
1: พระเทวทัตนั้นแยกออกไปตั้งนิกายใหม่และตั้งตนเป็นพระศาสดาเกิดเหตุแตกแยกในหมู่สงฆ์และชาวเมืองไปทั่วด้วยไม่รู้แยกแยะรู้ผิดชอบชั่วดีสร้างความวุ่นวายไปทั่วนครสาวัตถี
3: เฮ้ยพวกเราหันไปอยู่กับนิกายของพระเทวทัตดีกว่าสบายกว่ากันเยอะเลย
4: ใช่ๆเราขอตามไปอยู่กับพระเทวทัตด้วยคนนะท่าน
5: เบื่อแล้วที่นี่ไม่อยากจะอยู่แล้ว
6: ผู้คนต่างแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายกระผมละกุ้มใจมองไปทางไหนเห็นแต่ผู้คนทะเลาะกันไม่สามัคคีกันดังแต่ก่อนเลย
1: เหตุนี้เป็นเพราะพระเทวทัตตั้งตนเป็นศาสดาองค์ใหม่ตั้งแต่เกิดนิกายขึ้นมาใหม่ผู้คนก็สับสนพากันไปเคารพนับถือพระเทวทัตกันมากขึ้นไม่เว้นแต่พระเจ้าอาชาตศัตรูก็ยังทรงโปรดปรานให้ความเคารพ
7: ไม่หนำซ้ำพระเทวทัตยังไม่ลดมานะทิฐิคิดแต่จะปองร้ายพระศาสดาแล้วอย่างเนี้ยพวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะท่านคืนปล่อยไว้อย่างเนี้ยและพุทธศาสนาที่แท้มิมีแต่จะต้องสูญไปหรือท่าน
1: พระเชตวันอารามหลวงในยามนั้นครุกรุ่นด้วยความทุกข์ร้อนและกลิ่นอายแห่งโทสะอันเป็นศัตรูร้ายของการปฏิบัติธรรมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าพระทัยในความจงรักภักดีของสงสาวกทั้งหลายพระองค์จึงทรงมีพระกรุณาที่คุณตรัสให้บรรดาเหล่าสาวกได้คลายความวิตกกังวลลงพระองค์ตรัสปลอบโยนเหล่าบรรดาสาวกทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตตะเกียกตะกายเพื่อจะฆ่าเราแม้ในการก่อนก็เคยตะเกียกตะกายมาแล้วเหมือนกันแต่ก็มิอาจกระทำเหตุเพียงความสะดุ้งกลัวแก

0: ไปด้วยผลไม้มากมายเอ๊ะแต่เราจะข้ามไปยังไงดีนะใช้หมอง
1: พญาวานอนสอดสายสายตาคิดหาหนทางข้ามไปยังเกาะกลางแม่น้ำท่านใดนั่นเองก็เหลือบไปเห็นโขดหินที่โผล่พ้นน้ำ
0: โขดหินมันมีแผ่นหินที่โผล่อยู่กลางน้ำเราสามารถกระโดดไปพักที่นั่นได้นี่นาแล้วค่อยกระโดดข้ามไปเกาะกลางแม่น้ำได้โอ้โหฉลาดจริงๆเลยเราข้าขอเหยียบหลังเจ้าข้ามไปก่อนนะเจ้าแผ่นหินคราวนี้แหละเจ้าผลไม้เอ้ยเดี๋ยวข้าจะกินให้พุงกลางไปเลย
1: แต่นั้นเป็นต้นมาพญาวานรก็อาศัยแผ่นหินกลางแม่น้ำเป็นที่พักเท้าและกระโดดไปยังเกาะกลางแม่น้ำเพื่อเก็บผลไม้กินเป็นอาหารได้อย่างปลอดภัยทุกวัน
0: ขอข้าข้ามไปหน่อยนะเจ้าแผ่นหินอ้าว1 2กระโดดเฮ้มันช่างง่ายดายอะไรอย่างนี้ยำยำยำอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆเลยทั้งกล้วยฝรั่งเงาะลางสาดนี่ก็ลูกตะขบโอ้โหมันช่างมากมายอะไรเช่นนี
1: ้แม่น้ำอันกว้างใหญ่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเกาะกลางแม่น้ำยังมีจระเข้ใหญ่สองผัวเมียคอยจับเหล่าสัตว์เคราะห์ร้ายกินเป็นอาหารอยู่เสมอในระหว่างนั้นนางจระเข้กำลังตั้งท้องและเกิดอาการแพ้ท้องอยากกินไปสารพัดวันหนึ่งในขณะที่นางกำลังจับปลากินอยู่นั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นพญาวานรกำลังกระโจนไปยังเกาะกลางแม่น้ำเข้าพอดี
2: ฮะนั่นมันพญาวานรนี่นาเปรี้ยวปาก
1: ด้วยบุพกรรมในชาติปางก่อนได้ชักนำให้นางจระเข้เกิดอยากกินหัวใจของพญาวานรขึ้นมาในทันที
2: พี่จ๋าน้องแพ้ท้องมากอยากกินหัวใจของพญาวานรตัวนั้นเหลือเกินพี่ไปจับมาให้น้องกินหน่อยนะจ๊ะ
3: โอ้ยแต่น้องหญิงจ๋าพญาวานรตัวเนี้ยปราดเปรียวว่องไวเหลือเกินคงจะจับยากหน้าดูเลยนะจ๊ะน้องพี่ว่าน้องหันไปกินอย่างอื่นแทนดีไหมจ๊ะ
2: ไม่เอาอ่ะน้องจะกินหัวใจพญาวานรตัวนั้นนะนะพี่ไปจับมาให้กินหน่อยนะจะได้เอามาบำรุงลูกๆในท้องไง
3: จ้าถ้าน้องอยากกินหัวใจของมันแล้วล่ะก็เดี๋ยวพี่จะไปเอามาให้น้องเองเพื่อลูกเพื่อเมียพี่ทำได้ทุกอย่างอย่าร้องนะจ๊ะเดี๋ยวกระทบกระเทือนถึงลูกในท้องของเราโอ้ยอย่าร้องนะจ๊ะน้องหญิง
1: จระเข้ตัวผู้สงสารเมียก็รับปากจะจับพญาวานรมาให้ได้
3: จะทำยังไงดีนะถึงจะจับตัวพญาวานรตัวนั้นมาให้น้องหญิงของเรากินได้คิดออกแล้วเจ้าจ๋อเอ้ยเสร็จเราแน
1: ่ๆวิธีฉลาดของจระเข้ก็คือแอบไปนอนและเอาหัวเกยทับแผ่นหินกลางแม่น้ำแล้วนิ่งให้พญาวานรล้มกลกระโดดข้ามมาหาแต่มันก็หารู้ไม่ว่ามันก็มิได้รอดพ้นสายตาเจ้าสังเกตของพญาวานรหนุ่มไปได
0: ้เอ๊ทำไมวันนี้แผ่นหินกลางน้ำดูแปลกๆไปแฮะฉลอยจะเป็นเจ้าจระเข้ปลอมตัวมาเป็นหินหรือเปล่านะ
1: เมื่อคิดได้ดังนั้นพญาวานรก็แสร้งวางอุบายทักทายแผ่นหินนั้นเหมือนอย่างเคย
0: แผ่นหินเอ้ยเจ้าแผ่นหินเอ้ยบอกข้าหน่อยสิวันนี้เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง
1: จระเข้หนุ่มได้ยินดังนั้นก็เกิดความสงสัยแต่ก็ยังนิ่งเฉยรออย่างอดทนจนในที่สุดก็หลงกลพญาวานรเข้าจนได
0: ้เจ้าแผ่นหินเอ้ยทำไมเจ้าไม่ขานรับข้าเหมือนทุกครั้งล่ะข้าจะได้กระโดดไปหาเจ้าสักที
3: จ้าพ่อพญาวานรมีอะไรเหรอจ๊ะวันนี้พ่อมาซะเย็นเลยนะจะกลับฝั่งหรือยังล่ะพ่อกระโดดลงมาบนแผ่นหลังของข้าได้เลยนะแผ่นหินอย่างข้าพร้อมรองรับเจ้ามานานแล้ว
0: ที่แท้ก็เป็นเจ้าจระเข้หน้าโง่นี่เองนึกแล้วไม่มีผิดไงล่ะในที่สุดก็เสียทีข้าจนได
3: ้หลงกลมันจนได้ข้าไม่แซงเป็นแผ่น

0: หินแล้วก็ได้แต่ยังไงซะเจ้าก็ไม่มีทางที่จะกลับไปฝั่งโน้นได้อย่างแน่นอน วันนี้ข้าจะต้องเอาหัวใจเจ้าไปให้เมียข้ากินให้ได
1: ้ เจ้าจระเข้หนุ่มไม่ลดละความพยายามยังคงลอยตัวเฝ้าดูพญาวานนอนอย่างไม่คลาดสายตาพญาวานนอนคิดว่าคงไม่สามารถข้ามกลับไปได้อย่างแน่นอนจึงใช้สติปัญญาคิดวางกลอุบายเพื่อเอาตัวรอดอีกครั้งหนึ่ง
2: ปล่อยไว้อย่างเนี้ยเห็นทีอ่ะเราคงข้ามกลับไปไม่ได้แน่ๆจะทำยังไงดีนะอ๋อคิดออกแล้ว

0: เนี่ยข้าคงไม่รอดคมเขี้ยวของเจ้าไปได้แล้วยังไงซะให้ท่านน่ะช่วยสงเคราะห์อะไรข้าสักอย่างหนึ่งได้ไหมนึกว่าช่วยข้าก่อนตายนะท่าน
1: ก็ได้ว่าแต่เจ้าจะขออะไรก็รีบๆว่ามาเมียข้าหิวแล้ว
0: ท่านจระเข้ตอนที่ท่านจะกัดข้าอย่าให้ข้าต้องทรมานเลยนะข้ากลัวเจ็บอ่ะท่านช่วยอ้าปากกว้างๆรอไว้ด้วยเถอะเดี๋ยวเราอ่ะจะกระโดดลงไปเองท่านจะได้สบายไม่ต้องออกแรงกัดให้เมื่อยกรามนะท่านนะ
1: แค่นี้เองหรอกหรือได้เลยได้เลยเดี๋ยวข้าจัดให้ว่าแต่เจ้าอ่ะต้องกระโดดลงมาจริงๆนะอย่ามาเบี้ยวข้าแล้วกัน
0: ข้าเนี่ยเป็นถึงพญาวานรต้องรักษาสัจจะอยู่แล้วท่านไม่ต้องห่วง
1: งั้นพอข้าอ้าปากเจ้ากระโดดลงมาได้เลย
2: พญาวานรนั้นรู้ว่าขณะที่จระเข้อ้าปากนั้นตาของมันจะปิดลงโดยธรรมชาติตนจึงรวบรวมกำลังตั้งท่ารอพอได้จังหวะที่จระเข้อ้าปากก็กระโจนเหยียบหัวจระเข้ตอนที่มันยังหลับตาอยู่แล้วใช้ความว่องไวกระโจนไปยังฝั่งตรงข้ามได้อย่างรวดเร็ว
1: เอ้าเฮ้ยงับลมเฉยเลยเราโอ้ยพลาดจนได้โอ้ไม่น่าหลงกลมันเลยโอ้ยเสียทีอีกแล้ว
2: จระเข้หนุ่มเห็นเหตุอันพญาวานรได้กระทำเป็นที่อัศจรรย์ใจยิ่งนักเพราะพญาวานรเปี่ยมไปด้วยธรรม4ประการอันได้แก่สัจจะคือการพูดแล้วกระทำจริงจาคะคือมีความกล้าเสี่ยงทิฏฐิคือความเพียรและประการสุดท้ายคือตั้งมั่นในธรรมสามารถวิเคราะห์รู้ถึงผลจากการกระทำได้ไม่ผิดพลาดทำทั้ง4ประการนี้พึงมีแก่บุคคลใดบุคคลนั้นย่อมครอบงำศัตรูก้าวล่วงพ้นภัยไปได้จระเข้สรรเสริญพระโพธิสัตว์อย่างนี้แล้วก็ไปที่อยู่ของตนจระเข้หนุ่มนั้นมิได้เคืองโกรธกลับจากไปด้วยความยกย่อง
0: ว้าข้าไม่ได้โกหกเจ้านะข้ากระโดดลงมาแล้วแต่เจ้าอะงับไม่ทันเองช่วยไม่ได้
1: เจ้านี่ช่างฉลาดเป็นกรดจริงๆถึงเจ้าจะเป็นแค่วานรตัวกระจ้อยแต่ก็มีความกล้าหาญเพียรพยายามรักษาสัจจะที่ให้ไว้กับเราอย่างไม่กลัวตายเอาเถิดเราจะไม่กินเจ้าแล้วก็ได
2: ้จระเข้กล่าวสรรเสริญพญาวานรพระโพธิสัตว์แล้วก็กลับไปหานางจระเข้เมียรักยังที่อยู่ของตนตั้งแต่นั้นมาทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันอีกต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตอยู่ตามวิสัยจนสิ้นอายุไข
0: ผลไม้สุกๆเต็มไปหมดเลยอร่อยจริงๆงอมงอมงอมงอมมีความสุข
3: เมียจ๋าไม่ได้กินหัวใจของพญาวานรก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวพี่หาอย่างอื่นให้กินแทนนะจ๊ะอย่าโกรธเลยนะ
4: จ้าตอนนี้น้องไม่อยากกินอะไรพิสดารแล้วล่ะเราไปหาของกินกันตามราษาเราทันจะพี่
3: จ้าเมียรักของพี
2: ่ในพุทธกาลต่อมาพญาจระเข้กำเนิดเป็นพระเทวทัตนางจระเข้กำเนิดเป็นนางจินยัจมานวิกาพญาวานรสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพระคาถาประจำชาดกยัตเสเตจะตุโรธรรมมาวานรินทะยะถาตวะสัจจังธรรมโมทิติจาโคทิฏฐังโสอัติวัตตติพานรินทำสี่ประการเหล่านี้สัจจะธรรมะทิติและจาคะมีแก่บุคคลใดเหมือนมีแก่ท่านบุคคลนั้นย่อมพ้นศัตรูไปได้

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะกะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาๆพอสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเราที่ซ้อนกันมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีเนี่ยแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้

ต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างนี้มาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องปรับหลักกันใหม่วันเวลามันผ่านไปเนี่ยอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียน

ครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นน่ะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์และเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจน

ยานันท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่ง

เราทำก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางกลางแต่แม้เราหยุดตรงกลางกลางเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดมันก็ทุรนทุรายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับเหมือนกันนะแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปโดยเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจ

นั่งให้นิ่งๆ นุ่มๆสบายๆไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยๆให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมาก

แต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนนะยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวว่าเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆได้ไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละพอไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแวบแวบเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันที่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งอยู่ตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐาน

กลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมาประยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกขึ้นไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพะโส

เตหิยะติธิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะ

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาในดินแดนดอกซากุระบานประเทศญี่ปุ่นค่ะรู้จักโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามาเป็นเวลา2ปีแล้วค่ะจากการที่ได้ไปบ้านเพื่อนแล้วก็ได้ฟังเคสสตี้พื้นเพเดิมของลูกเนี่ยเป็นคนจังหวัดเชียงรายฟังลูกมีอาชีพทำสวนและค้าขายมีฐานะดีมีจิตใจดีชอบไปวัดทำบุญแล้วทุกวันอุโบสถศีลก็จะไปนอนที่วัดไม่ฆ่าสัตว์ใดๆทั้งสิ้นเป็นคนขยันประหยัดอดทนรักครอบครัวเมื่อพ่ออายุได้40ปีพ่อไม่ค่อยสบายมีโรคประจำตัวหลายโรคจะโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคประสาทอ่อนทำให้พ่อต้องทานยาตลอดชีวิตและตามมาว่าได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่ออายุได้67ปีแม่ลูกเป็นคนจิตใจดีชอบไปวัดทำบุญทุกวันพระแต่ก็นับถือผีและมักจะไปหาคนทรงบ่อยๆเมื่อแม่อายุได้73ปีมีอาการปวดท้องมากหมอบอกว่าเป็นมะเร็งตับลูกจึงกลับมาเยี่ยมแม่ที่เมืองไทยแต่อยู่กับแม่ได้มีกี่วันก็ต้องกลับประเทศญี่ปุ่นระยะหลังแม่รู้ตัวว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแม่ได้ไปหาคนทรงหวังว่าคนทรงจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกทำให้แม่หายป่วยได้

แต่คุณทรงกลับบอกกับแม่ว่าจะยกเลิกขันครูแล้วนะเพราะข้างบนเขาจะมารับวิญญาณไปแล้วล่ะแปลว่าตายแน่ตั้งแต่นั้นมาแม่ก็เสียใจกับคำพูดของคนทรงมากและแม่ก็แทบจะไม่พูดจากับใครเลยแต่จะนอนหลับนอนหลับบางครั้งก็มีน้ำตาซึมไหลออกมาก่อนแม่จะตายแม่ได้ถามน้าว่าลูกจะไปไหนแต่ตอนนั้นลูกได้กลับญี่ปุ่นไปแล้ววันต่อมาแม่ก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้73ปีไม่ใช่ล้วนตายหมดหลังจากแม่ลูกเสียชีวิตได้หนึ่งวันญาติๆก็ได้นำผ้าไตรมาทำบุญ9ผืนพอตอนเย็นวิสาจัดผ้าไตรมาวางบนพานเตรียมถวายพระภิกษุสงฆ์ปรากฏว่ามีเงินอยู่ในผ้าไตร700บาทพี่สาวถามหาเจ้าของเงินก็ไม่มีพอเสร็จงานชาปนกิจแม่พี่สาวก็ได้ไปถามคนทรงที่เชิญแม่มาเข้าร่างว่าเงิน700บาทนั้นเป็นของแม่หรือเปล่าแม่ในร่างทรงบอกว่าแม่เอามาไว้เองเพื่อไว้ทำบุญซื้อผ้าขาวเข็มได้และทำและทำเจ็ดคัมภีร์แล้วบอกว่าตอนนี้แม่อยู่ที่ปราสาทแก้วศิลามณีบวชเป็นแม่ชีอยู่แต่หลังจากแม่เสียชีวิตในเดือนเสร็จลูกมักจะฝันเห็นแม่นอนแช่น้ำน่าสบายใจในห้องน้ำที่บ้านประเทศญี่ปุ่นบ้างหรือบางครั้งก็ฝันเห็นแม่แช่น้ำคลองที่เมืองไทยผลัดกันสถานที่ฝันถึงแม่คล้ายๆกันทั้งสี่ครั้งหลังสุดแม่มีหน้าตาสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าดีๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลูกก็ไม่ฝันถึงแม่อีกเลยตัวลูกเองอายุได้23ปีตอนนั้นทำงานอยู่ที่โรงแรมมณเทียนได้แต่งงานครั้งแรกกับสามีซึ่งเป็นคนไทยมีอายุมากกว่าตัวลูก15ปีเคยตั้งครรภ์แล้วก็ทำแท้งไป1ครั้งเพราะว่ายังไม่พร้อมสามีก็ขี้หึงมากเช่นเวลาลูกเดินทางไปทำงานสามีจะให้ลูกขึ้นรถเมล์ด้านหน้าส่วนเขาจะขึ้นรถเมล์ด้านหลังแล้วสามีจะคอยสังเกตว่าลูกมองใครหรือเปล่าหรือมีใครมองลูกหรือเปล่าถ้ามีก็จะทะเลาะกันลูกทนความหึงหวงเขาไม่ไหวจะขอเลิกกับเขาเขาก็ไม่ยอมเลิกเขารักมากกันแหละลูกก็เลยประชดไปควงคนอื่นให้เขาเห็นเขาเสียใจมากลูกก็เลยได้เลิกกับสามีคนแรกแล้วก็เดินทางมาหาญาติที่ญี่ปุ่นเพื่อมาหางานทำทำงานที่ญี่ปุ่นได้4ปีจึงได้แต่งงานครั้งที่2กับสามีชาวญี่ปุ่นซึ่งลูกได้มาอยู่ร่วมกันกับครอบครัวสามีโดยมีแม่สามีและลูกติดจากภรรยาเก่าของสามีอีก2คนอยู่ด้วยกันค่ะบ้านที่ลูกอาศัยอยู่กับครอบครัวสามีนี้อยู่ในหมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบในเมืองชิบะเคนประเทศญี่ปุ่นเป็นบ้านสามหลังในรั้วบ้านเดียวกันมีทุ่งนาเขียวขจีอยู่รอบๆเป็นบ้านที่สงบน่าอยู่แต่ว่าความสงบที่บ้านลูกนี้ออกจากวังเวงสักหน่อยเพราะด้านหนึ่งของบ้านอยู่ติดกับสุสานฝังศพเอาละ ชาวญี่ปุ่นทั่วไปมีความเชื่อว่าคนเราทุกคนต้องตายแล้วไม่สูญตายแล้ววิญญาณบรรพบุรุษจะอยู่ที่โอฮากะแปลว่าหลุมฝังศพกับที่บ้านปีละครั้งที่หมู่ญาติและลูกหลานจะไปไหว้หลุมฝังศพบรรพบุรุษโดยมีเครื่องเส้นไหว้พร้อมอาหารใส่ถ้วยเล็กๆวางไว้ที่หลุมฝังศพแล้วเขาก็จะเชิญวิญญาณบรรพบุรุษกลับมาบ้านปีละครั้งสุสานข้างบ้านที่ลูกอยู่จึงเป็นที่รวมของเหล่าผีบรรพบุรุษทั้งหลายครอบครัวสามีลูกก็มีความเชื่อเช่นนั้นเหมือนกันบ่อยครั้งที่แม่สามีมักตื่นขึ้นมาในตอนเช้าร้องกระวีดร้องเสียงดังมากๆด้วยความตกใจกลัวแล้วบอกว่าเห็นหนอนตายตามฝาบ้านเต็มไปหมดตามที่ท่านเห็นบางครั้งก็เห็นหนูหรือสัตว์ที่น่ากลัวต่างๆเต็มฝาบ้านด้วยตาจริงๆไม่ได้ฝันไปแม่สามีบอกว่าเห็นคนชะโงกหน้ามาดูขณะที่นอนอยู่แต่ยามปกติแม่สามีจะเป็นคนแข็งแรง

ปกติทุกอย่างลูกจึงไม่คิดว่าแม่สามีจะคิดไปเองช่วงแรกที่ลูกอยู่บ้านหลังนี้เวลากลางคืนที่เงียบสงัดฝูงสุนัขในบริเวณนั้นอย่าลืมบ้านเธอติดสุสานนะฝูงสุนัขต่างพากันสามัคคีมีอารมณ์เห่าหอนอย่างโหยหวนหอนอย่างนี้เพราะยังพร้อมใจกันหันหน้าไปทางสุสานฝังศพไม่ใช่วันเดียวทุกวันเป็นเวลายาวนานแล้วต่อมาลูกก็รู้ในภายหลังว่าบริเวณบ้านที่ลูกมาอยู่เนี่ยเดิมก็เป็นสุสานเก่าเช่นกันค่ะนี่ปลูกบ้านอยู่ในสุสานนี่บางครั้งลูกอยู่กับลูกชายวัย4ขวบทั้งบ้านมีเพียง2คนเท่านั้นจู่ๆทีวีก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ปิดเองหลายครั้งทั้งที่ไม่มีใครเปิดปิดทีวีเลยแม้แต่ลูกชายลูกตั้งแต่พอเริ่มพูดได้ลูกก็มักจะได้เห็นลูกชายลูกนั่งเล่นและเหมือนกับพูดคุยกับเพื่อนเล่นอยู่เอ้าจะได้ไม่เหงาไงแต่ลูกไม่เห็นใครเห็นแต่ลูกชายนั่งเล่นเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่รู้เขาคุยกับใครลูกชายลูกพูดคนเดียวเป็นปีจนกระทั่งลูกชายอายุ2ขวบก็ไม่ได้ยินเสียงพูดคุยอีกจนกระทั่งบัดนี้ค่ะในขณะที่ลูกอยู่คนเดียวเวลาที่ลูกเดินผ่านหิ้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่นจะมีหิ้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะลูกมักจะได้ยินเหมือนเสียงเด็กผู้ชายคุยอยู่คนเดียวแต่ไม่เห็นตัวทั้งที่ไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นเลยบนหิ้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะวางป้ายชื่อบรรพบุรุษแล้วก็มีธูปเทียนดอกไม้ไว้บูชาและทุกวันก่อนอาหารเช้าก็จะต้องยกข้าว1ถ้วยน้ํา1แก้วไปไหว้และขอพรพอเสร็จแล้วทุกคนในบ้านจึงจะเริ่มทานอาหารเช้าได้ซึ่งก็เป็นเช่นนี้ทุกวันค่ะบางครั้งที่ลูกชายลูกไปเล่นหิ้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่สามีก็จะทักว่าอย่าเล่นหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวจะป่วยแล้วลูกชายก็ป่วยจริงๆเกือบทุกครั้งแม้แต่ตุ๊กตาผู้หญิงและตุ๊กตาผู้ชายที่วางคู่กันในตู้กระจกก็มีผมยาวงอกออกมาจากเดิมโดยเฉพาะตุ๊กตาผู้หญิงมีผมงอกยาวออกมาจากเดิมประมาณ2นิ้วส่วนตุ๊กตาผู้ชายมีผมงอกยาวออกมาประมาณครึ่งนิ้วค่ะทุกคนในบ้านรู้ถึงความผิดปกติของเจ้าตุ๊กตาแต่ไม่มีใครกล้าทำอะไรยังคงปล่อยให้ตุ๊กตาอยู่ที่เดิมต่อไปลูกเป็นลูกชายกับสามีชาวญี่ปุ่น1คนตั้งแต่คลอดลูกชายมาตัวลูกมีอาการผิดปกติที่ช่องท้องด้านขวามันมีก้อนขดๆแข็งๆคล้ายลูกโป่งใส่น้ำลอยไปลอยมาอยู่ในท้องรู้สึกเจ็บและจุกเสียดแต่บางครั้งก็หายไปแต่ไปตรวจที่โรงพยาบาล 4-5 ครั้งอุลตราซาวด์ 2ครั้งหมอบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติเลยแต่ลูกก็ยังมีอาการอยู่ค่ะคำถามพ่อของลูกตายแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนช่วยกันจำด้วยนะจ๊ะพ่อมีอะไรฝากบอกถึงลูกหรือเปล่าและลูกเดี๋ยวที่บุญกุศลให้ท่านได้รับหรือเปล่าคะมีบากรรมใดแม่ของลูกจึงเข้าวัดทำบุญฟังธรรมแต่ก็ยังนับถือคนทรงด้วยล่ะคะแม่ถามถึงตัวลูกก่อนที่จะตายเพียง1วันแม่มีอะไรจะพูดกับลูกก่อนตายหรือเปล่าคะหลังจากที่แม่ตายใน1วันปรากฏว่ามีเงินอยู่ในผ้าตรัย700บาทเงิน700บาทนี้มาจากไหนคะและแม่ได้มาเข้าร่างทรงจริงหรือเปล่าคะที่ลูกฝันว่าแม่นอนแช่น้ำถึง4ครั้งครั้งสุดท้าย แช่จนหน้าตาสดใสแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าดีๆแม่มาหาลูกในฝันจริงๆหรือเปล่าหลังจากที่แม่ตายแล้วแม่อยู่ภพภูมิใดมีอะไรฝากบอกถึงลูกหรือเปล่าคะได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่เป็นเพราะบุพกรรมใดลูกจึงมีสามีคนแรกเป็นคนขี้หึงมากจนอยู่ด้วยกันไม่ได้และลูกก็ได้ทำแท้งไป1ครั้งลูกจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรคะบ้านที่ญี่ปุ่นที่ลูกอยู่ทำไมช่วงแรกที่ย้ายไปบ้านหลังนี้เนี่ยสุนัขจึงสามัคคีพากันเห่าหอนอย่างโหยหวนพร้อมกับหันหน้าไปพร้อมๆกันที่ทางสุสานฝังศพทุกคืนเป็นเวลาหลายเดือน
ทุกคืน

0: หลายเดือนแต่คืนเดียวก็เหลือเฟือแล้วนึงแล้วทำไมในช่วงหลังๆสุนัขจึงไม่เห่าหอนทุกวันเหมือนช่วงแรกๆคะทำไมลูกมักจะได้ยินเสียงแปลกๆไม่อยู่คนเดียวในบ้านหรือบางครั้งทีวีก็เปิดปิดเองหลายครั้งโดยจะไม่มีใครเปิดปิดเลยทำไมเมื่อลูกชายลูกไปเล่นหิ้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่นลูกชายก็จะป่วยเกือบทุกครั้งคะหิ้งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งใดอยู่หรือเปล่าแล้วก็ตุ๊กตาในบ้านที่วางในตู้กระจกทำไมจึงมีผมยาวขึ้นกว่าเดิมคะเขาเป็นกุมารทองของญี่ปุ่นหรือเปล่าคะมาแล้วกุมารทองกุมารีทองที่แม่สามีเห็นหนอนหรือเห็นหนูข้างฝาบ้านรวมทั้งเห็นคนแต่ไม่ใช่คนชะโงกหน้ามาดูแม่สามีในตอนเช้าเวลาตื่นนอนมาเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะถ้าจริงเกิดขึ้นจากผีวิญญาณหรือเปล่าวิบากกรรมอะไรที่ลูกแต่งงานครั้งที่สองกับสามีชาวญี่ปุ่นทั้งสามีและแม่สามีก็จะจู้จี้ขี้บ่นเป็นครอบครัวที่ซีเรียสมากๆลูกไปไหนเองก็ไม่ได้ต่อไปกับครอบครัวเท่านั้นลูกจะแก้ไขอย่างไรครับอาการผิดปกติที่ช่องท้องลูกเหมือนมีก้อนกดๆแข็งๆคล้ายลูกโป่งใส่น้ำลอยไปลอยมาแต่หมอบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติเลยเกิดจากวิบากกรรมอะไรทำอย่างไรลูกถึงจะหายจากอาการป่วยนี้คะลูกและสามีเคยมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรทำไมเราทั้งคู่ถึงไม่ค่อยลงรอยกันจะแก้ไขได้อย่างไรตัวลูกลูกชายและสามีได้เคยเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันมาหรือเปล่าถึงจะไม่ลงรอยก็ยังรักและห่วงใยและเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดคะยังมีความหวังว่าได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะนี่นะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายพารัมปรากันจ้าพ่อตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส3ได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนามาตลอดได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพทุกอย่างดีขึ้นเช่นมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าท่านฝากมาบอกลูกว่าท่านมีความสุขสบายดีแล้วก็ได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้ตอนนี้กำลังนั่งยิ้มชื่นชมทิพยสมบัติอยู่กลางรัตนอยู่ในอวรัตนบาลังกลางวิมานทองของท่านจ้าแม่ของลูกเขาวัดทำบุญฟังธรรมแต่ยังนับถือเจ้าทรงเพราะแม่มีเชื้อที่นับถือคนทรงมาในอดีตติดตัวมาจึงทำให้ตกอยู่ในวงจรนี้จ้าแม่ถามถึงตัวลูกก่อนตายหนึ่งวันเพราะท่านคิดถึงลูกอย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรพิเศษจ้าภายหลังแม่ตายหนึ่งวันปรากฏว่ามีเงินอยู่ในผ้าตรายเจ็ดร้อยเงินนี้มาจากญาติที่ไม่ประสงค์ออกนามต้องการทำบุญให้แม่และให้ทุกคนแปลกใจเพื่อกระจายเป็นเรื่องอัศจรรย์จ้ะเพราะแม่ชอบถือคนทรงแล้วก็มีชีเชื่อกันแถวๆนั้นด้วยเรื่องที่แม่เขาทรงนั้นก็ไม่จริงจ้ะเป็นเรื่องของร่างทรงมั่วเป็นตุเป็นตะไปเท่านั้นที่ไปบอกว่าแม่บวชเป็นแม่ชีแล้วอยู่ที่วิมานศิลามณีเนี่ยไม่มีหรอกก็เป็นตุเป็นตะไม่ลูกฝันว่าแม่นอนแช่น้ำถึง4ครั้งครั้งสุดท้ายหน้าตาสดใสสวมเสื้อผ้าเนื้อดีนั้นก็เป็นเรื่องจิตนิวรณ์ที่ลูกมีความระลึกนึกถึงท่านละจ้ะเลยไปปรากฏในความฝันของลูกแม่ตายแล้วก็ไม่ได้ไปบวชชีดังที่ร่างทรงว่าแต่ไปเป็นเทพธิดาสายวิทยาธรระดับทั่วไปของชั้นจตุมาราธิกาด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาแต่ปนความหลงที่ไปเชื่อร่างทรงจึงทำให้จิตไม่ผ่องใสเท่าที่ควรทั้งๆกำลังบุญของท่านควรจะไปอยู่ดาวดึงจ้าไปอยู่ใกล้ๆพ่อนั่นแหละแต่เพราะความหลงที่ไปเชื่อร่างทรงในจิตมันก็เลยไม่ผ่องใสไม่รู้ว่าอะไรคือสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนี่แหละได้รับบุญที่โลที่ไปให้แล้วก็มีสภาพดีขึ้นท่านยกมืออนุโมทนาบุญที่ลูกทำบุญทิศให้แล้วก็ฝากบอกมาว่าท่านสบายดีจ้า

ลูกมีสามีคนแรกที่หึงมากจนอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะในชาติอดีตชาติหนึ่งที่ลูกเป็นผู้ชายนะลูกก็จะมักขี้หึงภรรยา มากเหมือนอย่างนี้แหละเป็นภาพในอดีตของลูกเนี่ยหึงคือรักมากหวงมากแล้วก็คิดมากพอรักมากก็หวงมากหวงมากก็คิดมากฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆลูกทำแท้งหนึ่งครั้งลูกก็จะต้องแก้ไขวิบากกรรมนี้โดยลูกจะต้องเร่งสร้างบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วทิศบุญให้กับลูกที่เราได้ทำแท้งไปบ่อยๆจ้ะลูกก็จะได้ไม่เสียใจแล้ววิบากกรรมนี้มันก็จะได้ลดน้อยถอยลงกันทั้งหมดไปจ้ะบ้านที่ลูกอยู่ที่ญี่ปุ่นช่วงแรกที่ย้ายไปอยู่ปรากฏว่ามีสุนัขมาเห่าหอนอย่างโหยหวนล้อมกันสามัคคีหันหน้าไปทางสุสานฝังศพทุกคืนเป็นเวลาหลายเดือนนั้นเพราะสุนัขเห็นผีหมู่ญาติของสามีที่อยู่แถวสุสานได้แห่มาเยี่ยมเยียนเพื่อมาดูหน้าสะใภ้ใหม่ชาวต่างชาติจ้ะผีมุงมาดูหน้าสะใภ้ใหม่ชาติ

เมื่อลูกชายลูกไปเล่นหิ้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่นลูกชายมักจะป่วยเกือบทุกครั้งเพราะผีเรือนเขาไม่ชอบไปทำอย่างนั้นแต่ก็พูดแล้วก็ไม่ได้ยินนี่เขาถือตัวว่าเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นแทนตัวของเขาที่อยู่ในบ้านผีเรือนไงเขาถือว่าตัวเขาเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาบ้านเรือนนี้อยู่จึงได้มาแกล้งเพื่อสั่งสอนลูกชายโดยเขาลายเวทนี่ลายเวทคาถาแบบญี่ปุ่นบันดาลให้เกิดขึ้นตุ๊กตาในบ้านที่วางในตู้กระจกมีผมยาวขึ้นกว่าเดิมเพราะเส้นผมมันเลื่อนออกมาเองไม่มีใครมาทำและตุ๊กตาก็ไม่ได้เป็นกุมารทองลูกอย่าไปสนใจหรือกังวลใจไปเลยจ้ะแม่สามีเห็นหนอนเห็นหนูข้างฝาบ้านรวมทั้งเห็นคนที่ไม่ใช่คนชะโงกหน้ามาดูแม่สามีในตอนเช้าเวลาตื่นมานั้นบางครั้งก็จริงบางครั้งก็เกิดจากท่าวิปริตจิตนิวรณ์จ้ะไอ้ที่จริงคือผีเรือนหรือภูมิเทวาที่เป็นบรรพบุรุษท่านนั้นแหละได้มาหยอกล้อเล่นจ้ะนี่คนดีคนเดิมเลยส่วนที่เห็นเป็นหนอนเป็นหนูก็เป็นเรื่องของธาตุวิปริตจิตนิวรณ์ลูกแต่งงานเขาเลยสอนสามีชาวญี่ปุ่นทั้งสามีและแม่สามีจะจู้จี้ขี้บ่นเป็นครอบครัวที่ซีเรียสมากๆลูกไปไหนเองไม่ค่อยได้ต้องไปกับครอบครัวเท่านั้นเพราะในอดีตชาติลูกก็มักจะทำอย่างนี้กับลูกสะใภ้เช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็เป็นภาพในอดีตของลูกดังกล่าวจ้ะจะแก้ไขลูกก็ต้องอดทนให้อภัยทำใจใสๆเพราะเป็นวัฒนธรรมของเขาแล้วก็ปรนนิบัติทุกคนให้ดีจ้ะแล้วทุกสิ่งก็จะค่อยๆดีขึ้นจ้ะอาการผิดปกติที่ช่องท้องของลูกเหมือนมีก้อนขดๆแข็งๆคล้ายลูกโป่งใส่น้ำลอยไปลอยมาแต่หมอบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติเพราะเกิดจากลมในท้องเป็นเถาเป็นดานเท่านั้นให้ใช้ยาระบายลุถ่ายลุออกมาเดี๋ยวก็หายจ้ะไปทำดีท็อกก็หายอย่าไปซีเรียสกังวลอย่างเกินไปให้ลูกสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนามากๆแล้วติดฐานจิตทุกวันก็จะหายไปได้จ้ะลูกและสามีไม่ค่อยจะลงรอยกันเพราะศรัทธาศีลทิฏฐิในปัจจุบันยังไม่เสมอกันจะแก้ไขก็ต้องอดทนทำใจใสๆต้องยิ้มแย้มเยือกเย็นต้องพูดยกย่องเขาชมเขาบ่อยๆสิลูกแล้วก็ยืดยืนแล้วก็ไม่ยอมทะเลาะด้วยเดี๋ยวก็ดีเองจ้ะเองในอดีตก็เคยเป็นพ่อแม่ลูกกันมาบ้างเคยสร้างบุญร่วมกันมาบ้างจะมีสายบุญร่วมกันอยู่จ้ะและทั้งสามก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงแต่ไม่สม่ำเสมอดังนั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่175จากตอนที่แล้วอาจารย์ปุกกุสะได้กราบทูลว่าขอเดชะข้าพเจ้าเห็นว่าตายเสียก่อนนั่นแหละเป็นการดีเพราะเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยรอดพ้นจากเงื้อมือของพระเจ้าจุลนีได้ข้าพระองค์เห็นด้วยกล้าว่าพวกเราควรดื่มยาพิษให้ตายเสียโดยพลันพระเจ้าค่ะส่วนอาจารย์กามินทะก็กราบทูลในทํานองเดียวกันว่าขอเดชะข้าพระองค์เห็นด้วยกล้าว่าพวกเราน่ะเอาเชือกผูกคอให้ตายหรือไม่ก็กระโดดลงบ่อน้ำให้ตายซะดีกว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชก็ยังไม่ทรงโปรดจึงทรงหันไปตรัสถามทางอาจารย์เทวินทะอาจารย์เทวินทะจึงทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์เห็นว่ามีเพียงมโหสถบัณฑิตเท่านั้นที่จะช่วยพวกเราในยามคับขันครั้งนี้ได้แต่หากว่ามโหสถไม่สามารถจะช่วยเหลือพวกเราได้แล้วล่ะก็พวกเราถึงจะทำตามวิธีของท่านอาจารย์เสนกะพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคำของอาจารย์เหล่านั้นแล้วก็ทรงตระหนักดีว่ามีเพียงมโหสถเท่านั้นที่จะช่วยให้พระองค์รอดพ้นจากภัยในครั้งนี้ได้แต่เมื่อไม่อาจจะตรัสอะไรได้มากไปกว่านี้จึงได้แต่ทรงรำพึงออกมาว่าเราผู้แสวงหาอุบายปลดเปลื้องทุกข์ต้องการจะหนีไปให้พ้นจากที่นี่เร็วๆจึงสอบถามเหล่าราชบัณฑิตด้วยหวังว่าจะเป็นที่พึ่งได้ในยามยากแต่น่าอนาถใจจริงหนอถึงเวลาคับขันเจียนตายแล้วเราก็ยังมองไม่เห็นทางรอดเลยเห็นทีคราวนี้นะเราคงต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถเป็นแน่มโหสถบัณฑิตคิดในใจว่าถ้าเราปล่อยให้ทรงคลั่งครวญอยู่เช่นนี้เห็นทีพระองค์จะต้องสิ้นพระชนเป็นแน่จึงกราบทูลว่าขอพระองค์อย่าทรงวิตกไปเลยพระพุทธเจ้าค่ะหากข้าพระองค์ไม่อาจช่วยพระองค์ให้พ้นภัยครั้งนี้ได้ปัญญาของข้าพระองค์จะมีไว้ทำไมการเป็นเสนาบดีของข้าพระองค์น่ะจะมีประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าค่ะฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคำของมโหสถบัณฑิตแล้วพระหฤทัยก็แช่มชื่นเบิกบานแม้ทุกคนในที่นั้นก็ล้วนยินดีกันทั่วหน้ามโหสถกราบบังคมทูลต่อไปว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเหตุที่ข้าพระองค์ขอออกเดินทางมาที่นี่ก่อนเนี่ยถ้ามิใช่เพื่อเตรียมหาหนทางช่วยเหลือฝ่าพระบาทให้รอดพ้นจากมหันตภัยในคราวนี้แล้วข้าพระองค์จะมาเพื่อประโยชน์อะไรกันเล่าขอพระองค์โปรดทรงสบายพระทัยเถิดอย่าเกรงกลัวเลยข้าพระองค์ได้เตรียมการทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับดังนั้นแล้วพระหฤทัยก็เต็มตื่นไปด้วยความปีติยินดีเท้าเธอทรงพระดำริว่าพ่อมโหสถน่ะช่างจงรักภักดีต่อเราเหลือเกินเธอน่ะไม่เคยทอดทิ้งเราจริง
อาจารย์เสนกะอดที่จะสงสัยไม่ได้จึงเอ่ยถามมโหสถว่าพ่อบัณฑิตแล้วนี่ท่านจะพาพวกเราหนีไปทางไหนกันล่ะมโหสถจึงแจ้งว่าข้าพเจ้านะได้เตรียมอุโมงค์ไว้เรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนได้เตรียมตัวให้พร้อมเถอะว่าแล้วมโหสถก็ได้เตรียมพกพระขันติดตัวไปด้วยแล้วสั่งให้ทหารของตนไปทำการเปิดประตูอุโมงค์เพื่อรอรับเสด็จพระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารสิ้นคำสั่งของมโหสถทหารเหล่านั้นก็เข้าประจำที่อย่างว่องไวโดยได้โยกกลไกที่อยู่ด้านหน้าประตูอุโมงค์ทันทีที่เปิดกลไกควบคุมทั้งหมดพร้อมกันประตูอุโมงค์ที่เหมือนถูกปิดตายมานานก็เปิดออกเองอย่างรวดเร็วพร้อมกับดวงไฟที่สว่างพรึบ

ก็สว่างสวยงดงามดุจทิพยวิมานลำดับนั้นทหารของมโหสถก็ได้มารายงานให้ทราบว่าขณะนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วประตูอุโมงค์เปิดแล้วกลไกทุกอย่างทำงานแล้วมโหสถจึงกราบบังคมทูลพระเจ้าวิเทหราชเพื่อนำเสด็จพระองค์ลงจากพระมหาปราสาทพร้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารอีกมากมายครั้นออกจากพระราชนิเวศแล้วมโหสถก็เดินนำเข้าไปที่ทางประตูเข้าอุโมงค์นั้นทันทีฝ่ายอาจารย์เสนกะพอเริ่มออกเดินเท่านั้นก็รีบถอดผ้าโพกศีรษะออกค่อยๆปลดผ้านุ่งออกแล้วบรรจงผูกใหม่ให้มั่นคงมโหสถเหลือไปเห็นกิริยาของอาจารย์เสนกะจึงเอ่ยถามว่าท่านเสนกะท่านมัวทำอะไรอยู่น่ะอาจารย์เสนกะก็หันมาตอบว่าข้าพระเจ้าก็เตรียมจะเดินลงอุโมงค์น่ะสิถึงต้องเปลื้องผ้าโพกหัวแล้วอยากครั้งให้มั่นคงน่ะจะได้เดินได้สะดวกอย่างไรล่ะมโหสถยิ้มน้อยๆพลางกล่าวว่าท่านเสนกะท่านน่ะอย่าได้สำคัญผิดไปว่าอุโมงค์ของข้าพระเจ้าน่ะแคบเสียจนต้องย่อตัวคุกเข่าคลานเข้าไปเลยเพราะอุโมงค์นี้น่ะสูงถึง18ศอกเชียวนะประตูก็กว้างขวางภายในก็โออาหากท่านต้องการจะขี่ช้างไปก็เชิญเถอะจะขี่ม้าไปก็ตามสะดวกหรือท่านจะแต่งกายอย่างไรก็ตามใจแต่ก็ขอให้เดินนำหน้าเท้าเธอไปก็แล้วกันว่าแล้วก็ให้อาจารย์เสนกะเดินนำหน้าพระราชาไปส่วนตนก็ตามเสด็จรั้งท้ายเพื่อทูลเตือนพระองค์ให้รีบเสด็จโดยเร็วที่สุด

ภายในอุโมงค์นั้นน่ะมโหสถก็ได้ให้คนจัดเตรียมของกินของเคี้ยวไว้พร้อมเสร็จสับรอคอยให้ทุกคนหยิบเอาโภชนาหารเหล่านั้นไปตามชอบใจบ้างก็กินไปพลางบ้างก็ดื่มไปพลางทั้งเพลิดเพลินเจริญใจกับการได้เดินชมอุโมงค์ซึ่งประดับตกแต่งอย่างวิจิตรการตาตลอดทางโดยเฉพาะพระเจ้าวิเทหราชนั้นพระองค์ทรงเพลิดเพลินพระหฤทัยยิ่งนักราวกับกำลังเสด็จเข้าสู่เทวสภาจนมโหสถต้องคอยทูลเตือนพระองค์อยู่เรื่อยๆว่าเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทรีบเสด็จเถิดพระเจ้าค่ะส่วนว่าเมื่อพระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปถึงที่ปากทางออกของอุโมงค์แล้วมโหสถได้เตรียมแผนการใดต่อไปเพื่อให้การเสด็จกลับสู่เมืองโดยปลอดภัยและสมพระทัยในทุกๆสิ่งที่เสด็จมาในครั้งนี้โปรดติดตามตอนต่อไป

นาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิสาธารณรัฐอินเดียวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาได้แสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรวันแห่งการบังเกิดขึ้นของพระสงฆ์รูปแรกของโลกวันสำคัญที่พระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์พุทธบริษัท4ทั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจร่วมกันเจริญพุทธานุสติกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์น้อมนำพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณมาสู่กายวาจาใจยังดวงใจให้ชุ่มชื่นอยู่ในแหล่งแห่งบุญอันไม่มีประมาณ

ณสภาธรรมกายสากลเบื้องหน้าองค์พระปฏิมากรองค์พระธรรมกายที่งดงามเพียบพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษน้อมนำใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้าสู่ห้วงแห่งบุญอันบริสุทธิ์พร้อมใจในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกโบตูมแห่งองค์พระประธานโดยได้พร้อมใจอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเบิกบานใจน้อมนำบุญญาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธองค์ผสานใจพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศมายังจุดเดียวกันส่งต่อไปยังผู้แทนคณะสงฆ์เพื่อเตรียมอัญเชิญบรรจุลงในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเชื่อมใจมหาชนเข้าสู่คันลองแห่งพระรัตนตรัยยึดโยงดวงใจชนทุกเพศทุกวัยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ในการอันเป็นมงคลหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นองค์ประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระประธานพระบรมสารีริกธาตุคือพระอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คงเหลือหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนับเป็นวัตถุธาตุอันบริสุทธิ์และทรงคุณค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนาเปรียบประดุจองค์แทนแห่งพระบรมศาสดาที่ยึดเหนี่ยวดวงใจของพุทธบริษัทจากอดีตมาจนถึงการปัจจุบัน

งามยิ่งกว่ากายใดในโลกโดยจะได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานยังแดนพุทธภูมิณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียเพื่อนำแสงแห่งวิชาธรรมกายหวนคืนสู่ผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์พุทธสถานที่ตรัสรู้ธรรมและเผยแผ่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อมสายบุญจากแผ่นดินสุวรรณภูมิสู่ดินแดนพุทธภูมิเพื่อการขยายแสงแห่งพระธรรมกายให้กว้างไกลไปทั่วโลก

องค์พระประธานพระธรรมกายคือองค์พระพุทธปฏิมากรที่เพียบพร้อมด้วยพุทธลักษณะอันประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80ประการคือรูปกายที่สมส่วนงด

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟัง

0: ธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าชีวิตคุ้มค่าด้วยการสร้างบุญผู้ใดรู้จักใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าด้วยการสร้างบุญบารมีทุกรูปแบบก็จะมีบุญเป็นกำไรชีวิตเพราะบุญเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าอัญมณีใดๆในโลกบุญใสๆเท่านั้นที่ติดอยู่ตรงศูนย์กลางกายของทุกๆคนจะคอยส่งผลดีงามให้กับชีวิตของเราและกีดกันขัดขวางบาปศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ห่างจากตัวเราชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการตักบาตรเฟรชชี่ KU86ประจำปี2569นำคณะอาจารย์บุคลากรและนิสิตใหม่ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน86รูปเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและสร้างความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการตักบาตรเฟรชชี่ KU86ประจำปี2569ณบริเวณหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้นิสิตใหม่และผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธเริ่มต้นชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยความเป็นสิริมงคลและสร้างสายสัมพันธ์อันดีผ่านการทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์และอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้รับความเมตตาจากพระศรีวชิราภินันปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าคณะเขตลาดพร้าวเจ้าอาวาสวัดลาดปลาเขาเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิเชียรปรีชาธรรมวงศ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเปี่ยมด้วยบุญกุศลโดยมีพระภิกษุสงฆ์จำนวน86รูปที่เดินทางมาจากวัดต่างๆมาเป็นเนื้อนาบุญซึ่งการจัดโครงการตักบาตรเฟรชชี่ในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ที่ทางชมรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อมุ่งหวังให้นิสิตได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการเรียนและยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ในการเริ่มต้นชีวิตการศึกษาพร้อมทั้งหล่อหลอมจิตใจให้เป็นคนเก่งและคนดีพร้อมที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิเชียรปรีชาธรรมวงศ์นะครับเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับก็วันนี้ก็รู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็ปลื้มใจนะครับกับกิจกรรมดีๆนะครับซึ่งจริงๆการทำบุญตักบาตรนะครับก็พวกเราก็ปฏิบัติกันเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของน้องๆเฟรชชี่ KU86 นะครับทุกคนนะครับด้วยกิจกรรมงานบุญแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับในการฟังธรรมจากพระภิกษุสงฆ์นะครับนะเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับสังคมไทยเราในปัจจุบันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทั้งองค์การบริหารองค์การนิสิตนะครับแล้วก็น้องๆชมรมพุทธศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับนำกิจกรรมดีๆเหล่านี้นะครับกลับเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเราอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งห่างหายไปพอสมควรแล้วนะครับก็ต่อจากนี้ก็คงจะดำเนินการตลอดนะครับทุกปีแล้วก็คงไม่ใช่แค่ปีละครั้งหรอกครับนะครับก็ ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสนะครับเราก็จะร่วมกันนะครับร่วมบุญกันอย่างนี้เสมอนะครับ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรัสวดีอรุณวรากรค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตค่ะวันนี้ได้มาร่วมงานตักบาตรเฟชชี่ประจำปี2569เรียกว่าอิ่มบุญกันแต่เช้าเลยค่ะจริงๆกิจกรรมนี้นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีมายาวนานแต่ว่าเราห่างหายกันไปช่วงนึงวันนี้กลับมาดีใจมากๆค่ะได้เห็นความร่วมมือของนิสิตนะคะชมรมพุทธศาสตร์ในการที่จะร่วม

0: กันในการสืบสานประเพณีดีๆให้กับนิสิตรุ่นใหม่ๆได้เห็นถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะรวมถึงความร่วมมือนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในบางเขนเท่านั้นนะคะนิสิตจากวิทยาเขตกำแพงแสนก็มาร่วมมือร่วมใจด้วยอันนี้ในมิติของผู้จัดค่ะถ้ามองนิสิตที่มาร่วมงานนะคะก็ปลื้มใจมากๆนะคะที่น้องๆ KU 86ทุกคนนะคะก็มาร่วมบุญกันในการที่จะมาตักบาตรเฟชชี่ในปีนี้นะคะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนิสิตใหม่ KU 86ทุกคนนะคะเราในฐานะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พร้อมนะคะที่จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆที่จะรังสรรค์เพื่อสิ่งดีๆให้กับนิสิตภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็หวังว่าน้องๆ KU 86จะเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและจะสามารถสำเร็จการศึกษาต่อไปในอนาคตได้สุดท้ายนี้นะคะขอบคุณนะคะนิสิตจากชมรมพุทธศาสตร์ด้วยนะคะที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการจัดงานในวันนี้ออกมาสวยงามมากๆเรียกว่าอิ่มบุญกันทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสดชื่นแจ่มใสตั้งใจเรียนแล้วก็สำเร็จการศึกษาไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ
1: จักรพงศ์สุวรรณวงศ์นายกองค์การบริหารองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนครับวันนี้นะครับรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับที่ได้เห็นน้องๆนิสิตแล้วก็สาธุชนต่างๆนะครับประชาชนทั่วไปที่ได้เข้าร่วมโครงการตักบาตรเฟชชี่ KU 86นะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณชมรมพุทธศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่ได้มีการเรียนเชิญพระภิกษุสงฆ์มากกว่า86รูปซึ่งตรงกับรุ่นของ KU นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่86นั่นเองครับน้องๆนิสิตปัจจุบันนะครับได้มีการนำในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของด้านคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วยครับและเชื่อว่าสิ่งนี้นะครับจะเป็นบ่อเกิดให้กับน้องๆในกิจกรรมต่อๆไปแล้วก็เราทำสิ่งนี้ไปตลอดนะครับจนจบปีการศึกษาหรือว่าทำต่อไปให้กับมหาวิทยาลัยของเราครับ
2: ชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดสัมมนาและปฏิบัติธรรมครูเพื่อฝึกสติเจริญสมาธิภาวนาภายใต้โครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรประจำปีการศึกษา2569ให้กับคณะครูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับการสัมมนาและปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีคณะครูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน80คนจาก56โรงเรียนเข้าร่วมสัมมนาณศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครโดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมวัชระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารเป็นที่ปรึกษาโครงการและได้รับความเมตตาจากพระราชวชิราธิบดีเป็นประธานสงฆ์นำคณะครูอาราธนาศีล8และสมาทานธุดงค์จากนั้นมีการปฐมนิเทศและประชุมกลุ่มพบพี่เลี้ยงโดยตลอดโครงการคณะครูได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรพร้อมทั้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสและรับฟังธรรมในหัวข้อต่างๆอาทิเรื่องสติสบายความสำคัญปฐมเทศนาบทแรกธรรมจักรกัปปวัตนสูตรศิลปะการสร้างสุขในวิชาชีพครูครูผู้มีหัวใจพระบรมโพธิสัตว์จัดระเบียบใจธรรมวุฒิของครูสอนด้วยสติชี้ทางด้วยปัญญาในการนี้พระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้เมตตาบรรยายธรรมพร้อมกันนี้ยังมีพระอาจารย์วิทยากรที่หลากหลายอาทิพระมหาเอกชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตโนดพระปรัตอุกฤษวังสะทะโรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมและพระวิทยากรจากชมรมพุทธศาสตร์สากลมาบรรยายให้ความรู้แก่คณะครูอีกด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมพิเศษในโครงการมีพิธีจุดประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้ยังมีการประชุมกลุ่มเพื่อถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมะต่างๆกับพระอาจารย์และร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ส่วนในช่วงท้ายโครงการมีการสะท้อนมุมมองจากผู้ดำเนินโครงการในหัวข้อครูกัลยาณมิตรผสานศีลสมาธิปัญญาสู่หน้าต่างห้องเรียนส่วนในพิธีปิดมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่คณะครูผู้เข้าร่วมโครงการ

ทั้งยังได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ด้วยความปลื้มใจสำหรับการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นับเป็นช่วงเวลาแห่งการเติมพลังใจให้แก่คณะครูเพื่อได้กลับมาทบทวนและพัฒนาตนเองผ่านการฝึกสติเจริญสมาธิรวมทั้งได้เรียนรู้หลักธรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพราะเมื่อคุณครูมีจิตใจที่เข้มแข็งมีสติและมีธรรมะเป็นหลักย่อมสามารถส่งต่อความรู้ความเมตตาและความดีไปสู่ลูกศิษย์และร่วมกันสร้างสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นต่อไปค่ะศูนย์อบรมเยาวชนบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมวันเสาร์เบาใจเพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้มาร่วมกันพักกายพักใจและสั่งสมบุญกุศลร่วมกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกฝนการหยุดใจให้นิ่งสงบและปล่อยวางจากเรื่องราวต่างๆเพื่อกลับมารับรู้ถึงความสุขที่แท้จริงภายในใจตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อนำข้อคิดและหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวอย่างมีความสุขซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและความเบิกบานใจของผู้มีบุญทุกท่านพร้อมทั้งได้เปิดเผยความรู้สึกว่ารู้สึกประทับใจและมีความสุขมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันเสาร์เบาใจเพราะนอกจากจะได้พักผ่อนทางร่างกายแล้วยังได้มาเติมพลังใจให้ใสสะอาดด้วยสมาธิทำให้จิตใจสงบและพร้อมที่จะกลับไปทำหน้าที่การงานและการดูแลครอบครัวอย่างมีสติมากขึ้นและตั้งใจว่าจะมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกอย่าง

เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธน็อตไลน์เวเฟอร์เลนประเทศเยอรมนีได้จัดงานบุญใหญ่ฉลองครบรอบ16ปีแห่งการสถาปนาวัดโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นค่ะโดยกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสำราญเฮลเลอร์กัลยาณมิตรไฮโก้เอลสวิกและกัลยาณมิตรเสน่ห์เพ็ญบุญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยมีกัลยาณมิตรวิภารัตน์สาขากรกัลยาณมิตรขวัญอยู่บิดเก้นและกัลยาณมิตรดวนโมครัตน์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์16รูปซึ่งทางสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันแต่งชุดขาวมาร่วมกันตักบาตรนับเป็นภาพแห่งความปลื้มใจในบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ภาคบ่ายทุกท่านได้พร้อมใจการตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามและเบิกบานในบุญเพื่อร่วมกันน้อมถวายมหาสังฆทานในการทำนุบำรุงและขยายงานพระพุทธศาสนาให้ปักหลักมั่นคงสืบไปโดยมีกัลยาณมิตรสวยจันโคเวียกเป็นประธานผ้าป่าฉลองวัดในครั้งนี้และมีประธาน

การทอดผ้าป่าเมื่อใจใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วกัลยาณมิตรสวยจันโคเวียกท่านประธานผ้าป่าได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ทั้ง16รูปก็ได้แปลแถวเพื่อพิจารณาผ้าป่าก่อนที่ทุกท่านจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่ออนุโมทนาในบุญกุศลพร้อมทั้งให้โอวาทอันทรงคุณค่าในการสร้างบารมีและทำหน้าที่กัลยาณมิตรเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและตอกย้ำความปลื้มปิติให้แก่สาธุชนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าพระครูประกาศพุทธิวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรวิชาญกัลยาณมิตรสุนีกัลยาณมิตรชวนีและกัลยาณมิตรชนิดายืนวานิชพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรปิยวรรณและกัลยาณมิตรเคนเนตมัลลินพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรพงธาดาพรหมแบนและกัลยาณมิตรรัชดาวันจันเพ็ญแขส่วนพิธีถวายกองบุญพัฒนาหารประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์และ

ใช้ในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิตให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันถวายพัตอาหารเพนแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐท่ามกลางบรรยากาศงานบุญในต่างแดนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเบิกบานใจของยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation เพื่อเชื่อมใจชาวท้องถิ่นทั่วภาคพื้นอเมริกาและแคนาดาได้มารวมพลังนั่งสมาธิใต้แสงจันทร์เต็มดวงกันค่ะแผนกเผยแผ่ธรรมะชาวท้องถิ่น Peace Point Meditation ของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation เชิญชวนชาวท้องถิ่นมาร่วมฝึกสมาธิในคืนพระจันทร์เต็มดวงพร้อมเชื่อมโยงการปฏิบัติธรรมกับวัดพระธรรมกายในภาคพื้นอเมริกาและแคนาดาโดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมทั้งในรูปแบบออนไลน์และเดิน

รรมต่างนั่งสมาธิอย่างตั้งใจพร้อมแบ่งปันความประทับใจหลังจบกิจกรรมโดยหลายท่านกล่าวว่ารู้สึกถึงพลังของการนั่งสมาธิเป็นหมู่คณะได้สัมผัสความผ่อนคลายความสงบและความสุขภายในบางท่านรู้สึกเบาสบายโปร่งโล่งและกว้างบางท่านมีประสบการณ์เห็นแสงสว่างภายในขณะที่อีกหลายท่านรู้สึกยินดีที่ได้พบผู้ที่มีความสนใจในการฝึกสมาธิเช่นเดียวกันและปลาบปลื้มที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการรวมพลังนั่งสมาธิร่วมกับเพื่อนๆและพระอาจารย์จากทุกวัดในภาคพื้นอเมริกาในครั้งนี้ค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้หยุดพักจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันมาแสวงหาสันติสุขภายในร่วมกันในคืนวันเพ็ญท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและร่มเย็นค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการยืดเส้นและผ่อนคลายร่างกายอย่างเบาๆเพื่อคลายความตึงเครียดและสร้างความรู้สึกผ่อนคลายทั้งกายและใจก่อนเข้าสู่การปฏิบัติธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์โสพลปัญญาโสภโนได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติธรรมอย่างเรียบง่ายช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่อยๆนำใจกลับเข้าสู่ภายในและปล่อยใจให้สงบนิ่งอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อใจค่อยๆสงบลงบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความเงียบความผ่อนคลายและความสงบผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้วางความคิดและความกังวลจากชีวิตประจำวันลงชั่วขณะและสัมผัสถึงความปลอดโปร่งความเบาสบายและความสุขภายในนับเป็นช่วงเวลาแห่งความนิ่งสงบร่วมกันทำให้ค่ำคืนนี้อบอุ่นและมีแต่ความประทับใจค่ะสำหรับกิจกรรม Full Moon Meditation ในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในระดับสากลเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นทุกเชื้อชาติศาสนาและทุกช่วงวัยได้เข้าถึงประโยชน์ของการทำสมาธิซึ่งช่วยลดความเครียดเพิ่มพลังบวกในการดำเนินชีวิตและเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสันติภาพโลกผ่านการสร้างสันติสุขภายในใจของทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่6จังหวัดยโสธรอันดับที่7จังหวัดปทุมธานีอันดับที่8จังหวัดสุรินทร์อันดับที่9จังหวัดอ่างทองและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่9วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์

สมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่ากาลานุรูปังวะทุรังนิยุณเชพึงทำการงานให้เหมาะสมกับเวลาสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: กราบนมัสการพระคุณเจ้าผู้มีพรรษาการแก่กว่ากับผมทุกรูปนะเจริญพรทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก่อนที่เราจะได้ฟังเนื้อหาเทศสอนกันก็ขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่จากโรงเรียนอนุบาลฝันไว้ฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระลูกชายเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศเนาะซึ่งตอนในวันนี้คือจดหมายจากพระลูกชายถึงคุณครูไม่ใหญ่จากว่าที่ในอำเภอมาเป็นพระลูกชายที่หลวงพ่อภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตขอเชิญทุกท่านทบทวนโอวาทในอดีตร่วมกันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
2: น้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพรมมาโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
2: หมายอย่างจ๊ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
2: ้จะไม่เก่งๆหรอทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
3: จ้า
2: หรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
3: สาธุ
2: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกทุกกายเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกทุกกายทุกทุกคนเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

การนั่งธรรมะเราต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะจ๊ะที่ผ่านมาบางทีเราชะล่าใจไปนิดคือบางคนเมื่อได้ธรรมะแล้วก็ไม่ทำให้ต่อเนื่องพอทำให้ต่อเนื่องมันก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่กันทุกครั้งเนี่ยบางคนจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะให้สังเกตตัวเองให้ดีนะความต่อเนื่องนี่จึงมีความสำคัญมากนะจ๊ะเราต้องนั่งธรรมะให้ได้ทุกวันจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่

ความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่เห็นธรรมะเราจะก้าวหน้าเลยบางทีเรารู้สึกอย่างนั้นนะจ๊ะเราก็อย่าไปยึดเอาเองว่าเราต้องเห็นภาพภายในชัดเจนเหมือนคนอื่นถึงจะเรียกว่าก้าวหน้าแม้เราจะไม่เห็นภาพภายในอะไรเลยก็ตามแต่ถ้าเรานั่งให้ได้ทุกวันแล้วสมาธิก็จะค่อยๆสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อยจนถึงจุดที่มันอิ่มตัวเต็มที่ก็จะได้ผลนะจ๊ะเมื่อได้ผลแล้วก็อย่าไปทิ้งธรรมะกันอีกนะจ๊ะสิ่งที่เราทำกันอยู่นี้เป็นวิชาชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราไปได้ตลอดชีวิตดังนั้นช่วงไหนที่เรามีประสบการณ์ภายในที่ดีก็ให้เราทำให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่าชะล่าใจว่าจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ผลคงดีเหมือนเดิมมันไม่อย่างนั้นนะจ๊ะจงอย่าเกียจคร้านอย่าชะล่าใจอย่าประมาทเลยนะจ๊ะแม้แต่ทำภารกิจการงานความเจ็บไข้ได้ป่วยความเหนื่อยล้าความเพียรอะไรเหล่านี้มันก็มีกันทุกคนอย่ามาเป็นข้ออ้างขัดขวางการปฏิบัติธรรมที่ทำให้เราเข้าถึงพระในตัวถ้าเราไม่ทำทุกวันจะเข้าถึงได้อย่างไรต้องทำนะจ๊ะเราจะสามารถเลือกเวลาของการปฏิบัติธรรมออกไปได้แต่เราไม่สามารถผ่าถอนเวลาความเจ็บป่วยความแก่ของสังขารได้เพราะฉะนั้นต้องรีบชิงช่วงในช่วงที่ร่างกายยังแข็งแรงฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้บางคนแม้นั่งแล้วอาจจะเห็นเป็นกุศลนิมิตก็ตามก็ต้องมองไปเรื่อยๆทำให้ถูกหลักวิชาก็จะนำไปสู่ความละเอียดของใจที่เพิ่มขึ้นได้นะจ๊ะถ้าเราไม่ประมาทมันทำบ่อยๆซ้ำๆทุกวันให้เป็นกิจวัตรประจำวันอย่างนี้ก็จะนำไปสู่จุดของธรรมะที่มีจริงภายในตัวที่จะทำให้เราเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์นะจ๊ะ

0: วันนี้ก็มีจดหมายจากพระลูกชายปากหวานหวานบอกถึงหลวงพ่อที่เลิฟสุดหัวใจนี่เนาะวันนี้ตอนจากว่าที่นายอำเภอมาเป็นพระลูกชายหลวงพ่อที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต
1: สา
0: ธุเปิดรายการด้วยเพลงสมณะผู้สงบใจ

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระปราโมทอะติปุญโญ
1: สา
0: ปัจจุบันทำหน้าที่ประธานสงฆ์ศูนย์ประโยชน์ธรรมเมืองตรัง
1: สาน
0: ี่เนาะและประธานศูนย์ส่ง

0: หลวงพ่อครับผมเกิดที่อำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรแล้วไปอยู่เมืองตังวะเติบโตในครอบครัวค้าขายเรียนจบด้านบัญชีและสอบเข้ารับราชการกรมการปกครองเมื่อปี2529เริ่มงานที่สกลนครก่อนย้ายมาพิษณุโลกและพิจิตรโอ้โหย้ายมาหลายจังหวัดแล้วเนาะตอนนั้นชีวิตผมมีเป้าหมายชัดเจนมากเลยคือประหลัดอำเภอแล้วไปต่อที่อำเภอเนาะแต่แล้วปี2538จุดเปลี่ยนก็มาในรูปแบบที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือเสียงประกาศปล่อยปลาทางวิทยุครับแล้วมันเกี่ยวอะไรนะผมได้ยินว่าศูนย์กรมิตรจังหวัดพิษณุโลกชวนไปปล่อยปลาก็คว้าโทรศัพท์โทรไปทันทีได้ใจที่คิดแค่ว่าไปทำบุญปล่อยปลาสบายๆแต่ปลายสายกลับพลิกเกมทันทีว่าคุณไปว่าไปทำการวันเสาร์ต้นเดือนนี้กันนะยังไม่เห็นเกี่ยวกับการปล่อยปลาตรงไหนผมยังไม่ทันได้ปล่อยปลาสักตัวก็ถูกปล่อยของใส่ซะก่อนนี่เนาะแต่จะให้ตอบเป็นอื่นได้อย่างไรก็เลยต้องตอบไปว่าไปครับตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไปแค่ครั้งเดียวเป็นการไปตามมารยาทใครจะไปคิดว่าครั้งเดียวนั้นจะกลายเป็นทุกข์ตื่นเหนื่อยไปตลอดยิ่งไปยิ่งติดยิ่งติดยิ่งไม่อยากขาดโอ้โหดีใจบุญเนาะโอ้โหใจบุญอ่ะจะได้มีโอกาสถวายปัจจัยกับคุณยายอาจารย์และหลวงพ่อที่ศาลาฤาษีด้วยตัวเองจากนั้นก็ไปปฏิบัติธรรม7วันที่สวนบัวรู้จักไหมสวนบัว
1: รู้จักครับ
0: ร่วมโปรยทรายสร้างมหาธรรมกายเจดีย์วันครูผู้คุณพระวิชาธรรมกายก็มาวันเกิดหลวงปู่ก็มาวันเกิดคุณยายก็มาวันเกิดหลวงพ่อก็มาจนเพื่อนร่วมงานเริ่มเอะใจถามผมตรงๆว่าวันหยุดของคนเนี่ยอยู่ที่วัดหมดเลยเหรอผมก็ได้แต่ยิ้มแล้วตอบไปว่า
1: ใช่
0: ใช่ครับเราทุกครั้งที่ไปวัดใจกลับมีความสุขแบบที่งบราชการก็ให้ไม่ได้นี่แหละชีวิตจิตวิญญาณของนักสร้างบารมีจ้า

จุดเปลี่ยนที่แท้จริงมาถึงในวันที่ผมได้เห็นวิธีบวชพระเห็นหน้ากราบขอขมาพ่อแม่รับบาตรกับผ้าไตรภาพนั้นตรึงใจผมยิ่งกว่าคำสั่งราชการฉบับไหนๆนี่หัวใจของยอดนักสร้างบารมีเป็นภาพที่คุ้นเคยพบชาติในอดีตนี่เนาะผมอธิษฐานกับตัวผมเองทันทีว่า

0: ได้บวชที่วัดแห่งนี้ให้ได้
1: ได
0: ้ได้ไหม
1: ได้
0: ได้เนาะโอ้สมหวังเนาะนับจากวันนั้นความตั้งใจนี้ก็ฝังแน่นในใจไม่มีคำสั่งย้ายไม่มีระเบียบราชการฉบับไหนเปลี่ยนใจผมได้อีกเลยครับพอปีพุทธศักราช2541คุณแม่ก็จากผมไปผมยังเห็นสัจธรรมชัดว่าตำแหน่งทรัพย์สินความสำเร็จทางโลกล้วนเป็นของชั่วคราว
1: ค
0: ือดีเป็นคราว
1: ใช่คร
0: ับ เนอะไม่ใช่ชั่วเป็นคราว
1: ใช่ดีเป็นคราว
0: แค่นั้นเนาะมีแต่บุญเท่านั้นที่ติดตัวเราไปได้ทุกภพทุกชาติผมจึงเริ่มถือศีลแปดทุกวันพระถือศีลตลอดพรรษาโอ้และเตรียมใจไว้สำหรับการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็เลยอุ่นเครื่องถือสิ่งนี้ก่อนและวันนั้นก็มาถึงครับวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2542ผมเขียนใบลาออกจากราชการหลังรับราชการมานาน13ปีเต็มเพื่อนร่วมงานที่รู้ข่าวถึงกับอึ้งหลายคนเสียดายแทนหลายคนกระชากถามผมคิดดีแล้วเหรอผมก็ตอบสั้นๆอย่างหนักแน่นว่า เพราะผมจะพบสิ่งที่มีค่ากว่าตำแหน่งทั้งชีวิตแล้วครับตอนนั้นแหละครับผมก็ทิ้งว่าที่แนมเพอนะมาเป็นลูกหลวงพ่อทันทีครับโอ้หลวงพ่อครับผมแล้วก็ชีวิตพระจะเริ่มต้นในการฟังธรรมนั่งสมาธิสบายๆ
1: คร
0: ับ ก็ใช่ก็ต้องเริ่มไง
1: แ
0: ต่เปล่าเลยครับไม่อ่ะเพียงวันที่2ของการอบรมทีมงานก็พาธรรมชาติยากกว่า50คนรวมทั้งผมมุ่งหน้าสู่วัดถ้ำพุว่าจังหวัดกาญจนบุรีแบบไปทันตั้งตัวตอนนั่งรถไปผมปลื้มมากผมฝันหวานว่าจะได้ปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติเหมือนพระธุดงค
1: ์
0: ธรรมชาติที่มีลมพัดเย็นๆนกร้องเพราะๆโอ้โรแมนติกเลยนะแล้วพอครับแต่พอมาถึงจริงๆผมก็เริ่มสงสัยยิ่งนะว่าตกลงเรามาบวชพระหรือมาฝึกทหารกันแน่ที่ท่านคิดอย่างนี้เนอะเพราะมีทั้งจัดแถวเดินแถวฝึกความพร้อมเพรียงผมก็ต้องเริ่มตัวอย่างนี้ก่อน
1: ฝึกวิน
0: ัยก่อนถ้าใครทำพลาดโดนลงโทษยกหมูก็ไปถึงก็เรียกว่าลงโทษแต่ว่าให้ทบทวนให้จำไว้นี่นะเลยท่านผมนี่แต่ปรารภในใจว่าแค่มาบวชทำไมต้องโหดขนาดนี้นี่เนาะแต่พอผ่านการฝึกจนถึงวันอุปสมบทจริงๆผมถึงกับใจว่าครูฝึกไม่ได้ต้องการแค่คนที่ทนเหนื่อยเป็นแต่กำลังสร้างพระที่พร้อมจะเสียสละพร้อมทำงานพร้อมรับใช้พระพุทธศาสนาแบบสุดตัวบทเรียนวันนั้นสอนผมว่าก่อนจะชนะอุปสรรคภายนอกต้องชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนและข้อคิดนี้ก็ติดตัวผมมาทุก

0: พอบทแล้วผมยิ่งมีความสุขกับการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมและรับบุญทุกภารกิจที่หมู่คณะมอบหมายให้ครับโอ้ดีมากเลยจ้ะดีมากจ้ะแล้วพ่อครับครับหลังรับบุญเป็นพระพี่เลี้ยงสามเณรโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ได้2ปีในปีพุทธศักราช2546หมู่คณะก็ส่งผมลงไปเผยแผ่ที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดตรังตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าภารกิจนี้จะกลายเป็นบ้านหลังที่สองที่ผมต้องอุทิศชีวิตให้ไปอีกหลายสิบปีไปอยู่ตั้งนานแล้วเหรอกี่ปีจ๊ะ
1: ประมาณ20ปีครับคุณพ่ออ
0: ุ้ยสาธุโอ้โหอยู่ตั้ง20ปีสุดยอดเลยตอนไปถึงตรังจังหวัดนี้ยังไม่มีศูนย์ปฏิบัติธรรมของตัวเองเลยครับต้องเช่าตึกหลังเล็กๆพอเป็นศูนย์กัลยาณมิตรใช้สวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมถ่ายทอดสวดพิธีบูชาข้าวพระพื้นที่คับแคบ

0: แต่ทุกครั้งที่เห็นคนเดินก็มาเติมบุญผมมีความสุขมากครับ
1: สาธุ
0: ตึกเล็กๆหลังนี้แหละกำลังสร้างคนให้รักพระพุทธศาสนา
1: สาธุ
0: จากกิจกรรมเล็กๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอสถานผู้คนก็ค่อยๆโตวันโตคืนปีพุทธศักราช2553จังหวัดตรังจัดบวชพระรุ่นแรกและบวชวาสิกาแก้วครั้งแรกของพุทธิสำเร็จ
1: สาธุ
0: ปีต่อมาก็ขยายบวชพระภาคฤดูร้อนและเข้าพรรษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนพระที่บวชแล้วหลายรูปติดใจ
1: สา
0: ขอหยุดสร้างบารมีต่อไม่ยอมสึก
1: สาธ
0: ุโอ้ดีจังดีจังผมกับคริมิตรเลยต้องวิ่งประสานขอยืมวัดต่างๆไปขอยืมวัดเนาะ
1: ยืมก่อนสักครั้งหน
0: ึ่งเป็นที่อบรมและจำพรรษาเขายืมจำพรรษาด้วยไปพลางๆก่อนครับโอ้โหนี่อัศจรรย์เลยเน
1: า
0: ะเก่งเนาะทุกครั้งที่เห็นจำนวนพระเพิ่มกัลยาณมิตรเพิ่มเห็นบางคนมีความสุขจากการนั่งสมาธิผมก็ยังมั่นใจว่าจังหวัดตรังต้องมีศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นของตัวเองให้ได
1: ้
0: สาธุจ้าได้อย่างจ้า
1: ได
2: ้แล้วครับ
0: ได้แล้วครับโอ้ยสาแม้ความฝันตอนนั้นจะดูไกลเกินเอื้อมแต่ผมเชื่อมั่นเสมอว่าถ้าเป็นงานหลวงพ่อไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ส
1: า
0: ไม่ได้ไม่มี

และแล้วก็ฝังคนมีบุญทั้งยังวัดตรังก็ค่อยเป็นจริงครับปีพุทธศักราช2555กฤชวรรณรัชจารุสิริวัตรได้ถวายที่ดินผืนแรกให้ถึง1ไร่สาธุครับก็เริ่ม1ไร่ก่อนถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและกฤชเมืองตรังก็ช่วยกันระดมทุนซื้อที่เพิ่มจะได้พื้นที่ประมาณ2ไร่2งานเพื่อสร้างศูนย์วิจัยประทับเมืองตรังครับโอ้โหสุดยอดเลยโอ้กฤชวรรณรัชจารุสิริวัตรถวายที่ดินมันหนึ่งไร่แดงครูไม่ใหญ่เพื่อสร้างศูนย์วิจัยประทับเมืองตรังครับขอให้รวยจ้าถวายปี2555สาธุเจ้าวันแรกที่ไปยืนบนที่ดินผืนนี้นี่นะโอ้วันแรกมีแต่ทุ่งโล่งๆไม่มีอาคารไม่มีศาลาไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าน้ำประปาอาวิโทไปถางเอ้ยเขาเพิ่งถวายไม่หยุดหยุดมาแต่ท่านพูดเรื่องจริงนี่เนาะในช่วงเริ่มต้นนี่เป็นเพียงที่ดินอย่างนี้อย่างนี้นี่อย่างนี้ยังไงดูเอาเนี่ย

เนาะพอโล่งกว้างไม่มีอาคารไม่มีศาลาไม่มีไฟฟ้าน้ำประปาอะไรก็ไม่มีเลยชีวิตมันก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเหมือนพระธรรมกายก็เริ่มต้นอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นแต่เพียงทุ่งโล่งแต่ไม่มีใครในทีมมองเห็นความว่างเปล่าเลยครับทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันคือสักวันหนึ่งที่นี่จะเต็มไปด้วยผู้มีบุญจะสิ่งแรกที่ทำคือสร้างกุฏิสร้างห้องน้ำมันจำเป็นนะเตรียมที่ให้พระภิกษุสามเณรห้ารูปได้อยู่จำพรรษาจ้าส่วนห้องปฏิบัติธรรมและหอฉันในช่วงแรกก็ต้องยืมเต็นท์กันมิตรมากลางก็เหมือนสร้างวัดพระธรรมกายก็อย่างเงี้ยเวลาฝนตกจะมีเสียงฝนกระทบหลังคาเต็นท์อ้าวมันต้องโรมานโรมานหน่อยมันติดจนกรบเสียงเทศกันเลยครับเวลาลมแรงไม่ต้องแรงกันละนี้ไม่มีใครบ่นสักคำมีแต่รอยยิ้มและคำให้กำลังใจว่าวันนี้เรามีแค่เต็นท์แต่วันหนึ่งที่นี่จะเต็มไปด้วยผู้มีบุญนี่นี่นี่จะแรงแรงแรงกันอย่างนี้นะนี่อาคารหลังแรกในช่วงเริ่มต้นคือเต็นท์หลังนี้นี่เองครับก็เหมือนสร้างวัดประจำการมันก็อย่างนี้จากเต็นท์หลังนั้นห้องปฏิบัติธรรมหลังแรกก็ค่อยๆผุดขึ้นจริงตามที่อาคารธุรการอาคารอบรมไว้พิสูจน์สำเนินจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปีเลยครับโอ้โหสวยนะเดี๋ยวดูสิสิ่งก่อสร้างหลังแรกของศูนย์คืออะไรดูสิกุฏิจำวัดจ้ะฟิตีทอกเสาเข็มพระสร้างการปฏิบัติธรรมทุกคนได้รวมแรงรวมใจกันสร้างกันมาครับนี่จ้ะโอ้สาธุจ้ะนี่จากเต็นท์หลังนั้นห้องปฏิบัติธรรมหลังแรกก็ค่อยๆผุดขึ้นจริงตามที่อาคารธุรการอาคารอบรมพระภิกษุสามเณรจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปีครับซึ่งมีทั้งโบสถ์พระโบสถ์สามเณรสวดธรรมจักรงานเผยแผ่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรังยังค่อยมีชีวิตขึ้นมาจริงๆตอนเช้ามีพระออกบิณฑบาตนี่โอ้โหภาพสวยมากเลยเหนื่อยจ้ะเพราะทำไมบิณฑบาตก็อดนี่เนาะทุกเย็นก็มีเสียงสวดมนต์ดังกังวานนี่ญาติโยมถือปิณโตมาถวายพระทหารไม่ขาดสายถวายตอนไหนอ่ะตอนเช้าจัดโครงการสมบทพระรุ่นกรรมฐานและบรรพชาสามเณรต่อเนื่องเลยครับโอ้ยสุดยอดเลยที่ทำไมโบสถ์ขึ้นเร็วอย่างเนาะอ๋อเหรออ๋อถึงได้มาขึ้นแล้วยังรวมพลังคณะสงฆ์จัดสัมมนาพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันครับโอ้โหเยอะแยะเลยดูศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรังจัดพิธีตักบาตรพระอย่างต่อเนื่องทุกปีไม่ขาดเลยครับ

จกรรมเยอะเลยนะจากวันนั้นเรามีเพียงเต็นท์หลังเล็กๆมาถึงวันนี้การปฏิบัติธรรมแห่งนี้เนืองแน่นไปด้วยผู้มีบุญแล้วครับโอ้สร้างซะสวยเลยนี่

0: หลวงพ่อครับตลอดการสร้างศูนย์ผมยึดหลักใจอยู่ประโยคเดียวคือเมื่อหลวงพ่อมอบภารกิจให้แสดงว่าหลวงพ่อได้วางผังแห่งความสำเร็จไว้แล้วหน้าที่ของผมก็มีแค่ทำให้มันสำเร็จแค่นั้นเต็มกำลังรักษาใจให้ใสและเดินตามรอยมหาปูชนียาจารย์หลายครั้งช่วงจัดหาปัจจัยซื้อที่ดินแล้วก่อสร้างศาลาเทวสภาผมก็อดกังวลไม่ได้อาจจะไปกังวลไม่ได้ต้องไม่กังวลบางคืนถึงก็นอนคิดตัวเลขจนตาค้างโอ้โหคิดไงนี่นะตาสวยตลอดทั้งคืนโอ้แต่ทุกครั้งที่ใจเริ่มหวั่นไหวผมจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งโอเคกราบขอความเมตตาจากหลวงพ่อนั่งสมาธินึกถึงบุญทุกบุญที่เคยสร้างไว้และสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่จ้าทั้งจับภาพทั้งอามิตรทั้งเหตุปัจจัยต่างก็โผล่มาเองพอดีพอดีนี่เหมือนมีคนคอยจัดคิวรอไว้ล่วงหน้าจนผมยังมั่นใจว่าหากทำงานพระพุทธศาสนาด้วยใจบริสุทธิ์นี่นะโอ้ครูบาอาจารย์ไม่เคยทอดทิ้งเราจริงๆครับ ใครก็ไม่ทอดทิ้งจ้ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นต้องไม่ท้อสืบศาสนา

0: สุดยอดโอ้น่าปลื้มเนาะแล้วพ่อครับหากย้อนเวลากลับไปได้ผมก็ยังจะเลือกเดินเข้าวัดเหมือนเดิม
1: สาธุ
0: เลือกเราออกจากราชการเหมือนเดิม
1: คร
0: ับและเลือกสมบัติเหมือนเดิม
1: คร
0: ับ ไม่มีข้อยกเว้น
1: สาธุ
0: เพราะวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าความสำเร็จที่แท้จริงของชีวิตไม่ใช่แค่การได้เป็นประหลัดอำเภอหรือในอำเภอแต่คือการได้เป็นพระลูกชายหลวงพ่อได้สร้างคนได้สร้างบารมีและเอาที่ชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนา
1: สาธ
0: ุจ้าก้าวกับพระหลวงพ่อที่เมตตาเป็นเส้นทางชีวิตของผมจากว่าที่ในอำเภอมาเป็นพระลูกชายหลวงพ่อที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตผมจะขอติดตามสร้างบารมีไปกับหลวงพ่อและมหาปูชนียาจารย์จนถึงที่สุดแห่งธรรมครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อฟังเพลงนี้นะครับ

ธุสาธุสาธุเนาะทุกครั้งเลยเนาะเวลาเราได้มีโอกาสฟังเรื่องดีๆของพระลูกชายเนาะหรือว่าพระอาจารย์หรือแม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาที่ตั้งใจไปทำความดีเนี่ยกำลังใจมันเพิ่มจริงไหมจริงเนาะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่มันได้กลับมากับตัวเราคือเราได้กลับมาเชื่อด้วยว่าแล้วจริงๆมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วมันน่าเอาเยี่ยงน่าเอาอย่างเขาเรียกว่าเรื่องดีพลังงานก็จะดึงดูดสิ่งดีๆให้ฟูขึ้นเป็นธรรมชาติเนาะฉะนั้นทุกครั้งที่ได้ทบทวนหรือได้ฟังใครทำความดีสิ่งหนึ่งที่เราควรมีคือยิ่งต้องสรรเสริญเนาะยิ่งต้องสรรเสริญยิ่งต้องโมทนายิ่งต้องรู้สึกปลื้มและกลับมามองตัวเองว่าเราก็เป็นได้เช่นนั้นแลเหมือนเราเห็นพระพุทธเจ้าก็จะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่หลวงพี่เคยอ่านเนาะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอุบาสิกาทวินนะน่าจะเป็นคนที่หลวงพ่อท่านให้ไปเรียบเรียงมาก็จะชื่อว่าต้องเป็นให้ได้ดังเช่นพระพุทธเจ้าเนาะต้องเป็นให้ได้อย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนังสือน่าจะคือต้องเป็นให้ได้อย่างเช่นพระพุทธเจ้ามั้งนะแต่หลวงพี่จำไม่ผิดนะเฉยๆนะก็คือต้องเป็นให้ได้ดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเราได้เห็นได้ยินเรื่องราวที่เต็มเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจเรายิ่งควรเอากลับมาเก็บเกี่ยวให้ตัวเองและกระนั้นหลายครั้งทีเดียวเมื่อมองกลับมาในชีวิตเราหลายครั้งลึกๆเราดันมีความภูมิใจในตัวเองอย่างนั้นไม่ได้ถ้าวันนี้เราฟังเรื่องดีๆคนอื่นแล้วใจมันฟูให้รีบโฟกัสสิ่งดีๆเลยครับเพราะหลายครั้งสิ่งที่น่ากลัวคือเรามัวแต่ไปจมไปเจ็บกับเรื่องที่ผิดพลาดในความเป็นจริงแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยผิดพลาดวันนี้เรามาคุยเรื่องนึงซึ่งเป็นธรรมะหลักที่หลวงพ่อท่านพร่ำสอนเรามาตลอดและเป็นคำที่หลวงพี่มั่นใจว่าหลายคนได้เคยฟัง

ได้เคยทวนได้เคยทำความเข้าใจมาแล้วแต่บ่อยครั้งเราตีโจทย์และยังไม่เคลียร์ไม่แตกซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนท่านจะให้ท่องเรื่องนี้บ่อยด้วยนะคือคำว่าอดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดบาปอกุศลทุกชนิดอย่าได้คิดทำเพิ่มอีกแล้วก็มันนึกถึงบุญกุศลนะแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในหรือถ้าเป็นคำศัพท์ง่ายๆสำหรับท่านมูผู้มาใหม่คือปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าภายในตัวปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงสภาวะพุทธะที่มีอยู่ในตัวเพื่อกลั่นแก้เพื่อกลั่นแก้ให้ใจของเราบริสุทธิ์เนี่ยวันนี้เราได้ฟังเรื่องดีๆเราปลื้มเนาะแต่หลายครั้งเลยเคยไหมอดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดแต่รู้นะแต่มันลืมไม่ได้อยากจำทำไมกลับลืมแต่เรื่องที่อยากลืมกลับจำนะชีวิตมันน่าทำนะทีนี้ที่เรากลับมามองเรื่องนี้ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเราเชื่อไหมว่าไม่เคยมีเรื่องร้ายเรื่องไหนซ้อมหรือทำร้ายเราได้ทารุณไปมากกว่าความทรงจำและความคิดของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีเลย

ใจจะบอกพ่อแม่คนเป็นพ่อแม่ก็เกรงใจจะบอกเรื่องกับลูกไม่อยากให้แบกกันละกันเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวเรื่องผิดพลาดในชีวิตหรือเรื่องไม่ดีในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจที่ล้มเหลวการทำเรื่องไม่ดีมาก่อนเคยไปพลาดทำอะไรที่อาจจะผิดศีลผิดธรรมแตะเส้นข้ามเส้นบ่อยครั้งสิ่งที่มันเกิดคือมันเกิดแล้วมันจบไปแล้วตรงนั้นแต่ไอ้ที่มันทำร้ายเราคือความแหนงใจทันทีที่ถึงเวลาตีสองเที่ยงคืนอยู่คนเดียวมันย้อนกลับมาเปิดตัวเองเหมือนเอาตัวเองลากเข้าไปอยู่ในสารเตี้ยที่ตัวเองทำร้ายและทุบตีตัวเองเอาแส้มาโบยตีวิญญาณตัวเองจิตใจตัวเองซ้ำๆความจริงคือเราไม่ได้ทุกข์เพราะเรื่องผิดพลาดที่เกิดแต่จริงๆเราทุกข์เพราะเราเลือกจะขังตัวเองเอาไว้ทำไมเราถึงเลือกจะขังตัวเองเอาไว้ก่อนอื่นเราลองมาฟังนิทานเล็กๆก่อนนะซึ่งเป็นนิทานที่เป็นพชาดกด้วยนะว่าลิงนะกำถั่วไว้ในกำมือมีลิงตัวหนึ่งครับแอบเข้ามาในยุ้งฉางลิงตัวนี้หยิบถั่วมาเต็มกำมือแน่นแล้วกระโดดไปบนคาคบไม้เพื่อจะนั่งกินอย่างอเด็ดอร่อยแต่ขณะที่กำลังจะกืนกินนั้นถั่วเม็ดหนึ่งดันลื่นหลุดจากกำมือของลิงหลุดลงไปแทนที่ลิงจะสนใจถั่วอีกหลายเม็ดที่ยังอยู่ในมือสิ่งที่ลิงตัวนั้นทำคือเกิดความเสียดายอย่างบ้าคลั่งว่าถั่วนั้นมันกำลังหล่นไปมีใครเคยเป็นกับชีวิตแม้อาจจะไม่ใช่เรื่องความจำก็ได้แต่มันแบบเฮ้ยเรื่องนี้มันจะพลาดแล้วมันแย่ไปหมดแล้วทิ้งถั่วในมือไปหมดเลยแล้วรีบคือเหมือนนะเอามือทั้งมือรีบวิ่งไปหยิบถั่วอันนั้นนะเพราะไม่อยากให้ถั่วอันนั้นมันหล่นไปกลับกลายเป็นว่าไต่ลงต้นไม้หาถั่วเม็ดเดียวที่ทำตกและพอหาไม่เจอก็เลยเอามืออีกมือที่ถือถั่วอยู่วางไว้ข้างๆก่อนแล้วรีบคุยรีบหาสักพักฮะจะเป็นนกสัตว์อื่นก็รีบมาจิกถั่วนั้นหายไปหมดเลยจนถั่วที่หล่นก็หล่นไปแล้วถั่วที่มีก็สูญเสียไปเรื่องนี้ถ้ามาพิจารณากับอธิษฐานลืมทั้งหมดมันเกี่ยวข้องอะไรไปเขามีคำเปรียบเปยของนักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกเขาพูดไว้ว่าหลายคนชอบประเมินสิ่งที่ตัวเองควรจะทำได้สูงเกินไปแต่ลืมประเมินสิ่งที่ตัวเองมีสิทธิ์ทำได้ในอนาคตต่ำเกินไปเช่นปีนี้ฉันทำตัวไม่ดีเลยทำไมมันแย่อย่างนี้ฉันควรทำได้ดีกว่านี้เราเคี่ยนตีตัวเองทำให้เราจมอยู่กับอารมณ์ของความผิดพลาดที่จบไปแล้วแก้ไม่ได้แล้วแต่ลืมไปว่าถั่วทั้งมือยังเหลือนะยังเหลือชีวิตที่ทำต่อได้นะแต่เรากลับโฟกัสที่อดีตที่ผิดพลาดแล้วใช้ชีวิตประดุจมันแก้ไขไม่ได้มันจึงแก้ไขไม่ได้จริงๆทิ้งอนาคตที่ตัวเองมีสิทธิ์ทำเรื่องดีๆไปเช่นเราเดินไปเคยทำแท้งเคยนอกใจทิ้งอนาคตที่ทำเรื่องแล้วเราไปรู้สึกผิดกับเรื่องนั้นและคิดว่าเราเอาดีไม่ได้เลยทิ้งความเชื่อทิ้งอนาคตที่ตัวเองมีสิทธิ์สร้างสรรค์สิ่งดีได้อีกมากมายทิ้งไปแต่ไปนั่งควานหาถั่วที่หล่นไปแล้วไม่รู้จะแก้ไขอดีตที่ผิดพลาดได้อีกไหมหลายคนทีเดียวใช้ชีวิตแบบนั้นถ้าเหมือนสุภาษิตไทยเหมือนเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายแต่คำว่ามากนี้คือเสียสิ่งที่เสียไปแล้วไม่อยากเสียแต่กลับดันไปเสียชีวิตในปัจจุบันและอนาคตที่ยังไงก็ไม่มีทางเลือกที่ยังต้องใช้ชีวิตต่อแต่ดันเลือกเสียเวลาพูดเนี่ยเหมือนง่ายเนาะแต่มันอดีตมันผิดพลาดมันเจ็บจังหลวงพี่หลวงพี่เข้าใจไม่ใช่แต่คุณโยมเท่านั้นหลวงพี่ว่าคนทุกคนล้วนเคยมีเรื่องไม่ดีที่เราเคยทำมาก่อนไม่ว่ามากไม่ว่าน้อยไม่ว่าใหญ่ไม่ว่าเล็กไม่ว่าขัดกับสิ่งที่ตัวเองเชื่อเราหลายคนเคยทำไม่ดีกับบิดามารดาเราหลายคนเคยทำไม่ดีในเรื่องศีลเรื่องธรรมที่เราก็สติต่ำเตี้ยเรียดินแล้วเผลอกระทำไปมันไม่ใช่ความเห็นอกเห็นใจแต่แค่จะบอกว่าสุดท้ายเห็นอกเห็นใจแค่ไหนเราก็เปลี่ยนแปลงอดีตของเราไม่ได้

ริงไหมเราก็เปลี่ยนแปลงอดีตของเราไม่ได้ครับสมองของมนุษย์อ่ะชอบเอาเรื่องอดีตมาขยี้เพราะลึกๆครับมานะในตัวที่ถือตัวมันไม่อยากยอมรับมานะในตัวที่ถือตัวมันไม่อยากยอมรับว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ทุกครั้งที่ยังด่าหรือโทษตัวเองมันเหมือนกับเรายังคงหลอกตัวเองได้ว่าเราเป็นคนดีอ่อนๆมันเหมือนเป็นเส้นศีลธรรมที่เอามาเคี่ยนตีตัวเองมันเหมือนกับเราพยายามเรารู้สึกดีที่เรายังได้เคี่ยนตีตัวเองเพราะลึกๆมานะหรือความถือตัวไม่ปล่อยให้เรามันกลัวมันอายมันทำลายความถือตัวในใจจริงๆแล้วอ่ะเราปกป้องอีโก้แต่ทรมานตัวเองหรือเราปกป้องมานะปกป้องความยึดติดปกป้องเพียงสัญญาเก่าๆสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้เกี่ยวกับตัวเองเก่าๆที่เราอยากจะเป็นแต่เรากลับเพิกเฉยกับตัวเองและคนอื่นในปัจจุบันและอนาคตและสิ่งนี้ในทางกลับกันเช่นเดียวกันกับคนอื่นที่ทำผิดพลาดกับเราและเราไม่อยากจะยอมรับมันเกิดจากความถือตัวของเราที่ลึกๆเราไม่กล้ารับผิดชอบต่อความคาดหวังต่อโลกของเราเองจริงๆแล้วพุทธองค์นะท่านเคยเตือนสติไว้ชัดมากๆไว้ชัดมากๆท่านเตือนสติไว้ชัดมากๆครับอยู่ในหลายพระสูตรเลยแต่หนึ่งในพระสูตรนั้นน่ะท่านเคยเตือนสติและท่านเคยพูดไว้เลยว่าบุคคลไม่ควรตามนึกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรตั้งความหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็ล่วงไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ยังมาไม่ถึงฉะนั้นการที่ตัวเราตามลึกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วและยิ่งทำให้ร้อนใจอ่ะนะมันยิ่งเป็นตัวทำร้ายทำลายเรามีอีกครั้งจิตมนุษย์ย่อมแผดเผาด้วยวิปปติสารคือเหมือนกับว่าจิตของเราย่อมถูกแผดเผาด้วยความร้อนใจร้อนใจโดยการระลึกทำอันสองเหตุที่ทำให้เราร้อนใจระลึกว่าเรามิได้ทำความดีไว้และระลึกแต่ว่าเราทำแต่ความชั่วไว้ระลึกว่าเรามิได้ทำความดีไว้และทำแต่ความชั่วไว้ทั้งที่ความเป็นจริงถ้านึกจริงๆความดีเราทำไว้ไหมแล้วเราทำแต่ความชั่วอย่างเดียวไหมก็ไม่ใช่แต่เพราะใจที่อยากเป็นคนดีเกินไปมีภาพในอุดมคติเกินไปแล้วไม่กล้ายอมรับความจริงมีภาพที่ตัวเองอยากเป็นไปท่านบอกต่ออีกว่าเราต้องฝึกเลือกมนสิการนะทำที่ไม่ควรระลึกคือทำที่ใจให้หมองมนและทำที่ควรระลึกคือทำที่ใจให้ผ่องใสและท้ายที่สุดท่านก็บอกกับองคุลีมานว่าหยุดได้แล้วหยุดทำชั่วและหยุดระลึกชั่วถ้าหยุดแล้วท่านก็จะเบาและได้สำเร็จวิชาตามท่านต้องการนั่นแหละหยุดใจได้แล้วเลิกวิ่งตามสิ่งในโลกทั้งหลายได้แล้วจริงๆแล้วการลืมอดีตไม่ใช่การที่ตัวเราไม่รับผิดชอบปัญหาแต่การลืมอดีตมีการคล้ายๆกับการยอมรับต่างหากว่าอดีตเกิดไปหรือยังครับแล้วก็จบไปแล้ว2อดีตนั้น1นะการไม่ลืมอดีตมีความหมายจริงๆหรือคำว่าอดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดของหลวงพ่อขยายความจริงคือ1เพราะธรรมชาติของอดีตเป็นสิ่งที่เกิดไปแล้วแล้วก็จบไปแล้วไม่ว่าจะฟื้นฝอยหาตะเข็บแค่ไหนอดีตที่ดีกว่านี้ก็มีอยู่จริงอดีตที่เลวร้ายไปมากกว่านั้นก็มีได้มีอยู่จริงอดีตที่จะเจ็บปวดน้อยกว่านี้ณวันเวลาแห่งอดีตก็ไม่มีอยู่จริงอดีตที่จะดีงามมากไปกว่านี้ก็ไม่มีอยู่จริง

ฉะนั้นการที่เรายอมรับว่าอดีตจบไปแล้วเกิดขึ้นแล้วจริงๆและจบไปแล้วมันจึงเป็นเหตุผลที่สมควรว่าอดีตพลาดลืมให้หมดจึงไม่ได้หมายถึงให้ลืมแต่หมายถึงมันเปล่าประโยชน์ในการหวนระลึกถึงสิ่งที่ทำให้เครื่องเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตอดีตพลาดลืมให้หมดมันจึงเป็นการยอมรับว่ามันเกิดจริงๆนะเฮ้ยเรื่องนี้มันเกิดจริงๆนะเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ได้ไม่เคยเกิดแต่ตอนนี้ตามระลึกไปก็มีแต่ความเศร้าหมองอย่างที่สองในคำว่าอดีตที่พลาดลืมให้หมดมันคือการไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการตัดกระแสแห่งความดิ้นรนเสียใจนอกจากยอมรับมันเกิดไปแล้วจบไปแล้วแต่การยอมรับด้วยว่ามันตัดกระแสแห่งบาปอกุศลที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะการระลึกถึงอดีตไม่ได้ช่วยป้องกันหลายคนชอบคิดว่าการนึกถึงความผิดพลาดจะทำให้เราป้องกันบาปอกุศลถ้าเช่นนั้นที่พวกเราเคยรู้สึกผิดต่อการใช้อารมณ์แปลว่าเราต้องเลิกใช้อารมณ์ได้เรารู้สึกผิดต่อความกลัวของเราที่เราโวยวายใส่พ่อแม่รู้สึกผิดต่อความน้อยใจแปลว่าเราต้องเลิกได้สิถ้ารู้สึกผิดมากๆแล้วมันเลิกได้เพราะความรู้สึกผิดไหมครับใช่ไหมเราก็เริ่มเข้าใจว่าความแค้นความรู้สึกผิดความน้อยเนื้อต่ำใจไม่ทำให้เรามีกำลังใจเพิ่มขึ้นในการทำความดีข้อ2จึงหมายถึงว่าเพราะอดีตที่ผิดพลาดทำให้เกิดจิตเศร้าหมองและไม่สร้างกำลังใจในการทำความดีอดีตพลาด1ควรลืมให้หมดเพราะมันเกิดแล้วจบแล้ว2เพราะมันทำให้เกิดแต่ความเศร้าหมองและมิได้ส่งเสริมการสร้างชีวิตที่ดีที่ยังเหลืออยู่ของเราไม่ว่าเหลือมากหรือเหลือน้อยในอนาคตอดีตนี้ไม่ได้ส่งเสริมการสร้างชีวิตที่ดีเลยแม้แต่นิดเดียวข้อที่3อดีตพลาดลืมให้หมดเพราะสุดท้ายอดีตผิดพลาดมันไม่ใช่อดีตที่ผิดพลาดมันเป็นเพียงการให้ความหมายว่ามันผิดพลาดจริงอยู่ที่องคุลิมานฆ่าคนต้อง999คนจริงอยู่มีบาปจริงอยู่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างแต่สำหรับชีวิตขององคุลิมานแล้วเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางสู่การบรรลุธรรมอยู่ดีคือไม่ได้กำลังจะบอกว่าเป็นเส้นทางที่ดีและประเสริฐแต่มันเป็นเส้นทางที่ปลายทางมันนำไปสู่การบรรลุธรรมฉะนั้นตอนนั้นอดีตนั้นก็นับว่าดีที่สุดแล้วเพื่อนำไปสู่ปลายทางที่ดีและปลายทางที่ดีใครสร้างได้อดีตผิดพลาดนี้เมื่อมันเกิดไปแล้วมันอาจนำไปสู่ปลายทางที่ดีได้ฉะนั้นมันจึงมิใช่อดีตที่ผิดพลาดแต่เป็นอดีตที่ไม่ต้องไปตามระลึกให้เจ็บปวดหัวใจแต่เป็นอดีตที่ขอบใจและเข้าใจในการเข้าใจผิดพลาดไม่ได้หมายถึงเราต้องเปิดเผยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีนักธุรกิจคนหนึ่งเขากำลังจะต้องเอาเงินไปลงทุนเขาไปปรึกษาพระอาจารย์ที่วัดหนึ่งนะฮะพระอาจารย์ท่านเก่งในการวิสัชนาและตั้งคำถามพระอาจารย์ก็ถามว่าแบบมีความทุกข์ใจในการจะลงทุนแล้วอาจจะผิดพลาดอาจจะล้มเหลวมันกลัวเป็นอดีตที่ผิดพลาดกลัวทำพ่อแม่เสียใจรู้สึกว่าแต่ถ้าบอกแม่ไปแม่เครียดแน่เลยแล้วทำไงดีกลัวมันผิดพลาดกลัวมันกระทบคนอื่นเพราะฉะนั้นเลยถามตรงๆว่าเราเคยผิดพลาดเรื่องนี้แล้วสุดท้ายแม่เสียใจแล้วก็คุยไปคุยมาปลายทางท่านก็ได้แต่ปลายทางชายคนนี้ได้เอาว่ารวบรัดตัดตอนในเวลาที่เรามีอยู่ปลายทางชายคนนี้ได้ปัญญาขึ้นมาว่าสุดท้ายทุกอย่างมันไม่ได้ผิดพลาดนะถ้าวันนี้มันจะพลาดเขาตัดใจว่าเขาจะไม่ได้บอกแม่เพราะวันนี้เขาอายุ40กว่าแล้วเขาไม่ใช่เด็กที่ต้องมารายงานแม่แล้วนี่ก็เงินเขาถ้าอดีตนี้จะทำให้แม่เจ็บปวดหัวใจถ้าเรื่องนี้ถ้ามันผิดพลาดและแม่จะเจ็บปวดหัวใจสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ต้องบอกแม่แต่มันไม่ได้มันเป็นเราที่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดสิ่งที่อาจจะเกิดความล้มเหลวเกิดความผิดพลาดและมันเป็นการเรียนรู้จากอดีตนี้ที่ดีที่สุดแล้วโดยไม่ต้องทำคนอื่นเจ็บปวดวันนี้มาเล่าเรื่องนี้เพื่ออยากจะบอกว่าเวลาเราพูดถึงอดีตผิดพลาดหลายคนละอายหลายคนคิดว่าการบอกทั้งอย่างเดียวจะช่วยหลวงพี่คงไม่ได้บอกว่าทางไหนดีที่สุดแต่หลวงพี่จะบอกว่าอดีตผิดพลาดเป็นเรื่องของเราที่เราต้องรับผิดชอบและมันไม่ใช่ความผิดพลาดมันเป็นสิ่งที่เกิดแล้วจบแล้วมันเป็นสิ่งที่ตามระลึกไปก็ไม่ทำให้เกิดกำลังใจในการสร้างอนาคตที่ยังเหลืออยู่และสุดท้ายมันอาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดแต่หากเราสร้างอนาคตที่ดีได้มันคือเรื่องน่าขอบคุณ

แล้วไม่จำเป็นต้องไปกลัวถ้าจะมีใครรู้ให้เขารู้แต่ไม่ต้องไปกังวลหรือกลัวหรือเที่ยวบอกคนอื่นเพียงเพื่อทุกคนยอมรับฉันหน่อยฉันมีเรื่องผิดพลาดหลายครั้งการเที่ยวบอกกลับกลายเป็นการประกาศว่าอยากให้คนยอมรับเพียงเพื่อยืนยันว่ามันไม่พลาดแต่ใจกลับยังยิ่งแหนงใจวันนี้จึงมาสอนพวกเราทุกๆหลายว่าหลายครั้งอดีตผิดพลาดมันเกิดไปแล้วหน้าที่เดียวที่เราทำได้คือการทำความเข้าใจเพราะการยอมรับจะเกิดการระมัดระวังยอมรับว่ามันพลาดและยอมรับว่าเราเนี่ยคนอย่างเราเนี่ยไม่ได้เก่งกาจก็อาจจะพลาดได้มันจะเกิดสังวรประทานคือเกิดการระวังและตามข้อที่สองที่หลวงพ่อพูดอันนี้คือสัมมประทานนะสัมมประทานคืออะไรสัมมประทานเนี่ยจริงๆมันคือการที่ตัวเราเขาเรียกว่ากระบวนการทางจิตที่ประกอบด้วยธรรม4ข้อในการเพียรระวังเพียรละเพียรเจริญและเพียรรักษาเพื่อให้ธรรมทั้งหลายยิ่งยวดขึ้นไปอยู่ในโพธิปักขิยธรรมทีนี้สัมมประทานเนี่ยครับสิ่งที่เราอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังมีให้ทุกท่านฟังคือจริงๆที่หลวงพ่อท่านเอาอดีตพลาดลืมไปให้หมดบาปที่ชิดไม่คิดทำเพิ่มขึ้นอีกให้สั่งสมบุญกุศลและให้เข้าถึงมันปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการเอาสัมมประทานทั้ง4มาย่อโดยภาษาที่ง่ายจริงๆเรามีครูบาอาจารย์ที่พร้อมย่อธรรมะให้ง่ายแก่เราอยู่แล้วให้เข้าใจง่ายอยู่แล้วให้เข้าถึงง่ายอยู่แล้วแต่บางครั้งเราเองอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือได้มีโอกาสได้ทบทวนในใจของเราซึ่งเพียรระวังคืออดีตผิดพลาดลืมให้หมดเมื่อลืมจักระวังเพราะเมื่อลืมเมื่อปล่อยอดีตผิดพลาดให้เข้าใจและยอมรับจะเกิดสติและยอมรับว่าครั้งนี้ฉันพลาดเพราะอะไรครั้งหน้าฉันจะระวังอย่างไรมันจะไม่ใช่การตกอยู่ในฐานความเศร้าหมองเสียใจแล้วอ้างความเศร้าหมองเสียใจในการทำชั่วเพิ่มเหมือนคนอ้างเป็นซึมเศร้าแล้วทำเรื่องไม่ดีเพิ่มเหมือนคนอ้างว่าฉันเคยโดนคนทำร้ายฉันจึงเผลอทำร้ายคนอื่นก็เพราะฉันยอมรับว่าฉันเศร้าหมองเสียใจแล้วมันจบไปแล้วฉันจึงจะมีสติระมัดระวังได้ปหาประทานเพียรละบาปอกุศลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือบาปทุกชนิดไม่คิดทำเพิ่มอีกภาวนาประทานเพียรพยายามทำกุศลกรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดก็คือมันสั่งสมบุญกุศลและสุดท้ายอนุรักษณาประทานเพียรรักษาคือทำกุศลให้เจริญแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นก็คือการปฏิบัติทำให้ยิ่งขึ้นเพื่อเจริญสติให้เข้าถึงธรรมภายในจะได้ประคองจิตให้ผ่องใสเพราะท้ายสุดจิตเศร้าหมองก็เป็นบาปอกุศลจิตผ่องใสก็เป็นบุญกุศลและอดีตก็แก้ไม่ได้จะปล่อยให้อดีตที่ผิดพลาดแค่ไหนมาเป็นเรื่องที่น่าแหนงใจก็แก้อะไรไม่ได้แต่ถ้าอดีตที่ผิดพลาดไม่ทำให้แหนงใจถ้าไม่บาปหนักขนาดองคุลิมานฆ่าคนมา999คนยังบรรลุธรรมได้ถ้าหากเราไม่บาปหนักขนาดทำอนันตริยกรรมแล้วก็สุดท้ายกรรมทุกกรรมก็ล้วนแก้ได้เพราะการแก้กรรมก็คือการเกิดขึ้นแล้วเราก็รับมือกับมันแล้วไปต่อหลานของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเคยทำไม่ดีนอกใจไปชู้คนอื่นสุดท้ายเกิดสังเวชปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมก็แก้ไขได้ฉะนั้นทุกคนอดีตของเราล้วนแก้ไขได้และแม้ท่านใดที่ฟังในนี้ดันพลาดธรรมอนิจจกรรมไปแล้วไม่ว่าเพราะเหตุผลไหนก็ตามบุญกุศลที่ทำไว้ก็ย่อมถึงท่านในชาติหน้าๆเชกเช่นเดียวกับพระเจ้าอาชาสัตโตเชกเช่นเดียวกับพระเทวทัตที่ท้ายสุดท่านทั้งสองเหล่านั้นมีคุณูปการแก่พระศาสนาและจะนำไปสู่การบรรลุธรรมพระเทวทัตมีคุณูปการอย่างไรมีบาปแน่นอนคุณูปการคือทำให้เห็นว่าเห็นความใจกว้างของพระพุทธเจ้าอีกทั้งได้เห็นตัวอย่างของคนที่กลับใจได้แม้มืดมิดเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีและผิดพลาดของคนที่มีความอาฆาตนำไปสู่ความอันตรายทำให้หลวงพ่อท่านก็จะย้ำเราเสมอว่าคิดเป็นนักสร้างบารมีอย่ามีศัตรูในใจยิ่งกว่านั้นพระเจ้าอาชาสัตตูเห็นเป็นตัวอย่างของคนที่

ทำอนิจกรรมสุดท้ายกลับมาทำรูปบำรุงทำให้เกิดที่มีพระไตรปิฎกเนี่ยก็เพราะพระเจ้าอาชาติศัตรูทำให้เกิดการสังคายนาครั้งที่หนึ่งและเพราะสังคายนาครั้งนั้นจึงเกิดการมีประชุมของพระอรหันต์และทบทวนว่าพระเจ้าทั้งหมดทำให้ท่านได้บุญกุศลจะไปบรรลุธรรมในภายภาคหน้าแต่ถ้าไม่ถึงจุดนั้นทุกอธิผิดพลาดแก้ไขได้ข้าคนอย่างเช่นองคุลิมานเมื่อบรรลุธรรมก็แก้ไขได้ถูกไหมข้าคนต้อง999คนเราข้าถึงหรือยังถ้ายังไม่ถึงก็แปลว่าแก้ไขได้โอเคไหมเคยเกิดเป็นเพชฌมีคนเป็นเพชฌฆาตเคยฆ่าคนมาเยอะพระสารีบุตรเทศให้วางอธิพาตไปก่อนสุดท้ายก็แก้ไขได้ฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะมาให้พวกเราทั้งหลายครับระลึกเพื่อจะได้ระวังจริงๆเพื่อจะได้เดินตามโพธิปักขิยธรรม37ก็คือการที่ทำอันนำไปสู่ความเจริญยิ่งยวดและเกิดโพธิในใจหรือเกิดพระพุทธเจ้าหรือเกิดเข้าถึงธรรมในใจเริ่มจากเพียรระวังไม่สร้างเพียรระวังอกุศลที่เกิดเขาเรียกว่าป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดให้ไม่เกิดจะระวังอย่างนั้นได้ต้องวางอกุศลที่จะเกิดจากใจเลยครับเพราะอกุศลย่อมเกิดขึ้น2ครั้งก่อนจะลงมือทำเกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นในใจคือที่2เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากวาจาหรือการกระทําและ3 4 5จึงค่อยเกิดขึ้นแต่ถ้าเราระวังตั้งแต่อกุศลจะเกิดขึ้นในใจการกระทำก็ย่อมไม่เป็นอกุศลฉะนั้นการเพียรระวังจึงเริ่มจากใจและใจที่ไม่ใจที่อยู่เฉยๆแล้วจะมีอกุศลเกิดขึ้นเรื่องแรกง่ายๆก็เกิดจากการไปตามดูบาปตัวเองแล้วก็มานั่งแหนงใจนั่นแหละชนะอดีตผิดพลาดให้ทำอะไรครับลืมให้หมดวันนี้แทนที่จะไปนั่งรื้ออดีตมาดูดีกว่าว่าจริงๆตัวเรายังไม่อยากยอมรับตัวเองในเฉดไหนตั้งหากเรายังไม่อยากยอมรับตัวเองในเรื่องไหนตั้งหากจึงทำให้เราเจ็บปวดอยู่แบบนี้วันนี้เหลือแค่ตัวเราที่จะยอมรับตัวเองแล้วยอมรับตัวเองให้ได้เราก็จะผ่านทุกอดีตที่เข้ามาในชีวิตได้ในวันหนึ่งเราอาจจะต้องเจอหลายเรื่องหลายราวอาจจะมีเรื่องที่เราพลาดในวันนี้หรือในอนาคตขอให้ธรรมะเรื่องอดีตผิดพลาดลืมให้หมดในวันนี้เป็นเครื่องปักลงไปในจิตใจเป็นเครื่องย้ำเตือนเราว่าคนเราพลาดได้แต่พลาดแล้วไม่ต้องไปตามนึกขยี้ให้เจ็บปวดเพิ่มก็ได้ทั้งชีวิตขยี้ตัวเองมาเยอะแล้วว่าไม่เห็นจะเลิกทำชั่วได้จริงๆสักทีจากการขยี้ใช่ไหมจริงนะเคยแม้เสียใจที่อุ้ยพูดแรงจังเลยแล้วเดี๋ยวพูดแรงใหม่ไม่เห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่ความเสียใจจะทำให้เราเลิกทำสิ่งไม่ดีเห็นแต่ความร่าเริงเบิกบานใจต่างหากมีแต่ความเบิกบานใจที่จะบ่มเพาะความเบิกบานใจความละอายใจอาจช่วยระงับเราได้เป็นครั้งคราวแต่ท้ายสุดมันต้องนำไปสู่ความเบิกบานใจและอาจหารใจในการจะเพียรเพ่งทำความดีและปฏิบัติธรรมให้ใจผ่องใสหิริโอตัปปะหรือความละอายใจและเกรงกลัวต่อบาปมิใช่เรื่องไม่ดีแต่อาจจะระงับเราได้เป็นครั้งคราวแต่ท้ายสุดความเกรงกลัวหรือความละอายต่อบาปต้องมิใช่จิตที่เศร้าหมองต้องเป็นหิริโอตัปปะที่เกิดจากจิตที่อาจหารร่าเริงและแจ่มใสหิริโอตัปปะที่เกิดจากความเศร้าหมองที่คนส่วนใหญ่ชอบใช้ว่าต้องละอายต้องรู้สึกผิดอาจจะย้ำเราได้เป็นครั้งคราวแต่หิริโอตัปปะที่เกิดจากใจผ่องใสต่างหากนั่นแหละจึงจะทำให้เราตั้งมั่นในธรรมและเมื่อเราฝึกวางอดีตฝึกวางความเจ็บปวดฝึกวางความเจ็บใจเราก็ต้องหมั่นนึกถึงบุญกุศลที่ตัวเองทำมาเหมือนที่เรามานั่งฟังบุญกุศลที่พระอาจารย์ท่านก็ได้ไปบุกเบิกเนาะจังหวัดอะไรนะตรังเนาะจังหวัดตรังเนาะเริ่มจากหนึ่งได้ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายออกพอท้ายสุดเนาะ

0: ผังสำเร็จอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วผังอะไรผังในการบรรลุธรรมทุกคนมีผังนั้นอยู่แล้วโดยเท่าเทียมกันมนุษย์เท่าเทียมกันโดยผังแห่งการบรรลุเพราะทุกคนล้วนมีพระพุทธเจ้าในตัวทุกคนล้วนมีพระธรรมกายอยู่ในตัวอยู่แล้วเหลือแค่เราจะวางใจถึงท่านไหมวางใจนึกถึงบาปมันก็ไม่ใช่วางใจเป็นพระมันก็ไม่สิงกับพระข้างในมันก็ไม่รับพอหรือสร้างความคุ้นเคยกับพระในตัวได้แต่ถ้าหากวางใจเป็นกุศลมันก็จะเริ่มคอนกรูเอนต์หรือว่าซิงหรือว่าสอดคล้องกับพระที่อยู่ในตัวและเมื่อเราสอดคล้องกับพระในตัวพระในตัวก็จะสอดคล้องให้ความเบิกบานให้ความสว่างให้ความปลอดภัยอยู่ในไหนในใจของเราฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกท่านกลับไปทบทวนว่าอดีตของเรามันจบไปแล้วนะไม่ใช่ไปทบทวนอดีตนะแต่ไปทบทวนหลักการว่าอดีตของเรามันเกิดในอดีตแล้วมันก็จบแล้วในอดีต2อดีตทั้งหลายทำให้ใจเป็นยังไงแต่อดีตพลาดทั้งหลายทำให้ใจเศร้าหมองอดีตที่ไม่ได้ปลื้มทั้งหลายทำให้ใจเศร้าหมองและการระลึกถึงใจเศร้าหมองไม่ได้ทำให้มีกำลังใจในการใช้อนาคตหรือใช้ถั่วในมือที่เหลือได้เลยเนาะอย่าประเมินตัวเองในอนาคตต่ำไปแล้วไปนั่งประเมินตัวเองในอดีตว่าคนเก่งกว่านี้ตัวเราในอดีตมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอย่างสุดท้ายนะเมื่อกี้ข้อที่1ไปแล้วข้อที่2ไปแล้วข้อที่3คืออะไรเราเองเนาะเมื่อเรามองอดีตแล้วอดีตผิดพลาดอาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดปลายทางอาจจะนำไปดีก็ได้ให้ฝึกเปลี่ยนเฟรมหรือว่าเปลี่ยนกรอบความคิดให้ถูกว่ามันทำด้วยสติสัมปชัญญะ 100% จริงๆนะอดีตละแต่ 100% มันได้เท่านั้นในวันนั้นนะและจริงๆมันอาจจะนำไปดีก็ได้ไม่ต้องโทษใครแล้วที่ทำก็เราทำเองแต่ถ้าปลายทางมันดีมันก็งั้นและจะทำให้ปลายทางดีได้ก็ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อไปสู่บุญกุศล3ข้อนะ3ข้อนี้และ3ข้อนี้สำคัญมากสำคัญมากให้จดไว้นะ3ข้อนี้นะสามข้อนี้นะทวนนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องสำคัญว่าถ้าหากตัวเราตั้งใจเราจะจำได้แล้วสามข้อที่จะไปสอนตัวเองเลยว่าอดีตเกิดขึ้นแล้วจบไปแล้วนึกถึงอดีตไม่ทำให้เกิดกำลังใจถูกไหมและจริงๆอดีตผิดพลาดอาจจะไม่ผิดพลาดก็ได้ขอบคุณเขาที่เข้ามาให้เราเรียนรู้และถ้าวันนี้ยังเจ็บปวดอยู่ยังเผลอยังเผลอตอกย้ำไม่เจ็บปวดอยู่ก็แค่บอกกับตัวเองว่าเราอาจจะยังมีมานะและไม่ยอมรับตัวเองบางอย่างแหละยังอยากดูดียังอยากเป็นแบบอุดมคติมันไม่เป็นไรก็ได้โอเคไหมครับให้เราหมั่นทำตัวเองให้เป็นแบบนี้หมั่นวางใจตัวเองให้เป็นแบบนี้และหลวงพี่มั่นใจว่าทุกๆวันของเราต่อจากนี้ถ้าเกิดเรื่องผิดพลาดเราจะสอนตัวเองให้กลับมาได้ถ้าครั้งใดและคราใดเราได้เจอบุญกุศลเราจะรีบเอาตัวเองไปส่องสมและไปทำท้ายสุดจะลืมฟิตไปนั่งกันเยอะๆไปทำให้ตัวเองเข้าถึงพระธรรมกายภายในจะได้ล้างอดีตจากภายในเหมือนที่องคุลิมานท่านล้างอดีตของท่านได้ทุกๆคนเลยนะวันนี้ก็อนุโมทนาบุญทุกท่านขอให้ค่ำคืนเป็นสิรินี้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในสำเร็จสมปรารถนาทั้งทางโลกและทางธรรมร่ำรวยสะดวกสบายแข็งแรงเข้าถึงธรรมโดยง่ายทุกท่านเลยนะ
1: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันที่อยากทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
2: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
3: สาธุจ้า
4: การบ้าน

0: ข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะแนนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือโดยสมมุติว่า

เราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดแด่พระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเขาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากถ้าเดินขึ้นมาสองนิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใ

ใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวสลัวเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายตั้งใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายตั้งใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราและกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะและเป็นองค์พระใสๆ

อย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาระหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาระหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาระหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเลยจ้ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดหนึ่งที่ใจหยุด

ก็จะไปถึงจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็

ถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลวงๆแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยเฉยได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายสบายถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

มงคลใส่ตัวเกิดเป็นคนมันต้องหามงคลใส่ตัวชีวิตถึงจะเจริญได้จะต้องนึกต้องคิดหามงคลใส่ตัวคิดแต่เรื่องดีๆที่เป็นมงคลใจถึงจะเจริญได้ถ้าใจดีคำพูดก็เป็นมงคลทำอะไรก็จะเป็นมงคลไปด้วย

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

ไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสร

0: เอระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบ
2: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะคล้ายๆกับเราเปลือกตานิดๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพริ้มๆนั่งง่ายยิ้มๆให้สบายๆแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลด

ต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะว่าสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยรวมกันทั้งตัวของเราด้วยเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่มีเว้นเลยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสลายไปด้วยกับวินาศต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทุกสิ่งแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของเรานะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในทุกภพทุกชาติเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวท่านจะนำใจของท่านเนี่ยมาหยุดนิ่งนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะภายหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะท่านเห็นภัยในการเป็นว่าแต่เกิดในภพทั้งสามในสังสารวัฏนี้ภัยในชีวิตชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากฎเกณฑ์ต่างๆมากมายล้วนทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานเมื่อยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดเป็นเหตุให้ไปอบายและชีวิตก็เวียนตายเวียนเกิดด้วยความไม่รู้อย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักหมดจักสิ้นไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกข์แบบชนชั้นสูงมีความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะทุกข์ที่เหมือนกันคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังใจไม่ได้สิ่งนั้นล้วนนำมาซึ่ง

แค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏแล้วก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์จะพ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการพัดพรากอะไรต่างๆจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านก็สละโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สละราชสมบัติสละสมบัติจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ผู้ปกครองโลกปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะมนุษย์ผู้ไม่รู้นั้นต่างแสวงหาอย่างยิ่งเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยทรงมีพระมหากรุณาอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์บ้างก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนในพระสาวกผู้มีบุญทั้งหลายได้ทำตามพระองค์พระองค์ทำอย่างไรก็ให้พระสาวกทำอย่างนั้นเมื่อพระสาวกทำตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามกำลังแห่งบุญบารมีทั้งแต่ละท่านที่สั่งสมมาไม่เท่ากันเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระสกทาคามีก็มีเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นขวัตรภูบุคคลก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็มีมากมายเข้าถึงฌานลาภีบุคคลคือเข้าถึงฌานทั้งรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติก็มีอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการที่มีศีลห้าเป็นปกติในชีวิตประจำวันได้ความบันเทิงใจได้ความสมัครใจมีศีล5ศีล8อย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แล้วก็มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีวันเสื่อมสูญสลายเพราะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่เพราะพยามารกันนักกันหนาทีเดียวปดบังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้เฉลียวใจมาในตัวเนี่ยมีมรรคผลนิพพานที่ทุกคนสามารถบรรลุได้เช่นเดียวกับพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้มีบุญในการก่อนพยามารเขาบดบังไม่ให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเราดีแล้วก็ดึงใจมนุษย์ให้หลุดจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจากที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ไปติดกับโลกภายนอกติดกับเรื่องรูปเสียง

ลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาซึ่งไม่ใช่แก่นสารของชีวิตทำให้ชีวิตมีความทุกข์มีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตคือหาทางออกชีวิตให้ได้ความเพลินเพื่อให้ลืมความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างปัญหาเพื่อจะให้ลืมทุกข์ไปชั่วคราวเช่นพอประสบปัญหาชีวิตก็ไปแสวงหาสิ่งมึนเมาเพื่อจะให้เกิดความพลนลืมสิ่งเหล่านี้ไปชั่วคราวแต่ลืมทุกข์หรือกลบความทุกข์ด้วยความเพลินนั่นแหละก็แปลว่าชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่

แต่ว่ามนุษย์ก็ยังมีความทุกข์อยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้วิธีดับทุกข์แก้กายทุกข์โดยนำใจกลับมาอยู่ตรงเนี้ยสวนทางกลับที่พยามมรดึงไปติดข้างนอกพยามากระตึงไปติดรูปเสียงที่รสสัมผัสธรรมลมแล้วก็พลันกันไปอย่างนั้นแต่ก็ยังมีความทุกข์แถมมีกฎแห่งกรรมบังคับอีกชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยทุกข์

ให้แก่ชีวิตทุกๆชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมานำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนเข้าใจก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆมากเหมือนน้ำแข็งใสๆมากเหมือนกระจกใสๆมาก

แตกต่างจากความเพลินความเพลินก็คือความเพลินจะได้เป็นความสุขที่เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นจะอยู่ป่าอยู่เขาห้วยหนองคลองบึงตามลำพังก็มีสุขได้ดวงธรรมดวงนี้มาพร้อมความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยที่เกลี้ยงเราจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงจะเราเกิดความนับถือตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองความสุขความบริสุทธิ์แสงสว่างภายในซึ่งเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตอันประเสริฐก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันธรรมดวงนี้พระเจ้าคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นจะไปสู่อายตนะนิพพานหรือปากประตูสู่อายตนะนิพพานที่จะผ่านเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งและก็ขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง360องศาจะเป็นแนวดิ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกลางดวงปฐมมรรคเมื่อเห็นธรรมดวงนี้แล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าดังพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อใดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือต้องเห็นธรรมดวงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ตามดูไปเรื่อยมองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆก็จะเห็นปรากฏการณ์เป็นภาพเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆดวงแรกหรือปฐมมรรคนี้นะจ๊ะแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆที่นำไปสู่กายของพระตถาคตเจ้าเป็นกายดั้งเดิมได้สวยงามไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่สุขใสสว่างไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวในกายนี้มีแต่ความสุขล้วนๆที่เกิดขึ้นเป็นอิสรภาพจากกิเลสทั้งหลายใจจะขยายไม่มีที่สิ้นสุดมีธรรมจักขุที่ทำให้เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทำให้มีญาณทัศนะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นแจ้งในเรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยตัวของตัวเองจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นตรงกายของพระตถาคตเจ้าหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าธรรมกายคือกายที่บริสุทธิ์ล้วนๆสวยงามล้วนๆกายใสเป็นแก้วเป็นรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นตัวพระรัตนตรัยเพราะกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะคลังแห่งความรู้ทั้งหลายข้อมูลต่างๆจะอยู่ในกลางนะกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะคือกายฐานที่ละเอียดซ้อนอยู่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรง

จำรักษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้รัตนะทั้งสามอยู่ในตัวนี่แหละกายธรรมคือกายของพระตถาคตเจ้าซึ่งมีอยู่ในกายมนุษย์ของทุกคนในโลกรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือทำใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงธรรมดวงนี้ให้ได้ซะก่อนเมื่อใดเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้แหละแต่ว่าละเอียดกว่าเราจะต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งบริสุทธิ์จนมีความละเอียดเท่ากับกายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนั่นน่ะเราก็จะเห็นได้จะเห็นแจ้งรู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองหายสงสัยด้วยตัวของเราเองแล้วก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้และก็มีความสุขตลอดไปเป็นที่ระลึกที่ควรจะนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวอย่างนั้นแหละแต่นั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งแค่ทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นเองแต่ผู้รู้เนี่ยจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่ากายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้าอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของเราไม่พ้นกาลสมัยเป็นอากาลิโกอย่างนี้โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยวิธีการหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆจะเป็นน้ำแข็งก้อนใสๆของใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วนะจ๊ะโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราถ้าเราสังเกตบ่อยๆขนาดปลายนิ้วนะจ๊ะตั้งแต่นิ้วก้อยไล่เรื่อยขึ้นมาเลยเด้อกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นดวงใสๆเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างเบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นเห็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนแค่ 5% ก็นึก 5% ชัดเจน 10% ก็นึก 10%อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเรา

ต่างๆถือว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอารูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว

ให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่กุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยง

ให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: พระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตถธรรม
1: ในอัตถธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: พระสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรม

0: ว่า
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชชาเป็นต้น
0: มีวิชชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ